0: เดี๋ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนูโน่บอลเกสนักเทนนิสชาวโปรตุเกสมือ55ของโลกแพ้ลูเซโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการ1-2เซต6-4 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในช่วงนี้นะคะ 7:12 นาทีค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังข่าวต้นชั่วโมงใช่ไหมคะของทางททบ5เนี่ยกรณีของที่หัดใหญ่นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอดีตครูต่างชาติที่บอกว่าครูจะยิงครูหัดใหญ่ที่อะไรนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็มีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สถานะการพักอาศัยในราชอาณาจักรนะคะของอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้ของโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยทางสพหัดใหญ่เขามีการทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วเพราะว่าปัจจุบันนะคะได้มีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปตั้งแต่เมื่อวันที่19กรกฎาคมนะคะในช่วงเวลา 14:39 ทางด่านบดังเบซาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมในพื้นที่ของหาดใหญ่ซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในหาดใหญ่นะคะโดยทางนิติบุคคลก็ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันห้องดังกล่าวไม่มีผู้พักอาศัยแล้วแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ในส่วนของคดีเนี่ยก็บอกว่าทางด้านของผู้บริการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็มาแจ้งความในหาดใหญ่นะคะโดยทางนิติบุคคลก็ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันห้องดังกล่าวไม่มีผู้พักอาศัยแล้วแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ในส่วนของคดีเนี่ยก็บอกว่าทางด้าน

0: ฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการรายงานในเรื่องของความคืบหน้าซึ่งพฤติกรรมนี้นะต้องบอกเลยนะคะคือเนื่องจากว่าอดีตครูแต่งชาติคนเนี้ยเขามีการโพสต์ข้อความแล้วก็มีการโพสต์ภาพผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะก็คือเป็น LINE กลุ่ม Open Chat เลยค่ะนะคะซึ่งมีสมาชิกภายในกลุ่มประมาณ 5,000 คนนะคะแล้วเขาก็ได้มีข้อความทำนองว่าจะมีการนำอาวุธนะคะแล้วก็ไปทำร้ายผู้บริหารแล้วก็คณะครูของโรงเรียนแล้วก็มีการโพสต์ภาพนะคะที่มีการฝึกซ้อมอาวุธปืนแล้วก็โชว์เครื่องกระสุนปืนลงผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยแล้วก็มีการส่งรูปภาพคณะผู้บริหารพร้อมทั้งข้อความในการข่มขู่นะคะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีการสั่งหยุดเรียนนะมีการให้เป็นการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนในประเด็นนี้กำลังแบบฟังแล้วก็นั่งย้อนกลับอาวุธหาได้ง่ายมากจริงๆในบ้านเรานะคะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อแต่ว่าขอไปที่คุณพิเชษก่อนคุณพิเชษคะสวัสดีค่ะคุณพิเชษคะบอกว่าลืมกระเป๋าถือซึ่งในกระเป๋าใบนี้เป็นอุปกรณ์ช่างเหรอคะ
1: ต้องครับใช่ครับ
0: มันแล้วยังไงไปลืมวางไว้ตรงไหนยังไงอะคะคุณพิเชษ
1: เป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT สุวรรณธรรมบริเวณฟุตบาทข้างถนนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพอดีผมเสร็จงานจากรถไฟฟ้าแล้วก็กำลังขนของขึ้นรถแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้ครับ
0: อืมค่ะไหนบอกว่ามีเบาะแสใช่ไหมว่ามีใครหยิบไป
1: เท่าที่สถานีเขาเปิดกล้องให้ดูครับมีรถแท็กซี่สีส้มจอดเก็บประมาณ 4-7 นาทีครับผม
0: เห็นทะเบียนไหมคะ
1: ไม่เห็นทะเบียนครับเพราะว่ากล้องมันอยู่ในสถานีแล้วมันเห็นแค่นั้นครับ
0: อ๋อค่ะแล้วไอ
1: ้
0: กระเป๋าใส่อุปกรณ์ช่างอ่ะมันเป็นใบใหญ่ขนาดไหนยังไงใบขนาดไหนคะ
1: เป็นใบไม่ใหญ่มากสามารถถือได้ปกติเลยครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ขนาดประมาณไม่ถึงกระเป๋าเดินทางใบเล็กครับ
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างจะเล็กกระเป๋าค่อนข้างจะเล็ก
0: เป็นกระเป๋าที่แบบ
1: สามารถถือได้ปกติเป็นกระเป๋าช่างแบบพกพาครับ
0: อ๋อแล้วข้างในมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างคะคุณพิเชษ
1: เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วคือวางเอาไว้คือลืมวางเอาไว้ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นมันก็จะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วถ้าหากว่าใครที่ขับผ่านไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ริมฟุตบาทเลยครับ
0: แล้วก็เห็นว่ารถคันนี้จอดซึ่งถ้าเรามองในมุมที่ดีอาจจะจอดแล้วก็อาจจะไปกำลังพยายามหาเจ้าของก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: งั้นก็ต้องฝากถึงทางคุณขับรถแท็กซี่คันนี้ก่อนถ้ายังไงให้ติดต่อกับมาทางจส.100ก่อนข้างในอ่ะคุณพิเชษจะมีมูลค่าสูงไหมคะของที่อยู่ด้านใน
1: ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ครับ
0: มันเป็นตัวเครื่องวัด
1: เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าครับผม
0: เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1: ก็มีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า1ตัวเครื่องมือวัดอุณหภูมิอีก2ตัวครับ
0: โอ้ค่ะก็ถ้ารวมกันก็มา 30,000 กว่าบาท
1: 30,000 ถึง 50,000 ครับ
0: 30,000 ถึง 50,000 โอ้อันนี้เป็นของส่วนตัวเลยใช่มั้ยคุณพิเชษ
1: เป็นของบริษัทครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเลย
1: ครับผม
0: แล้วไปแจ้งความได้ยังอ่ะคะ
1: ยังครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็ไปแจ้งความไว้ด้วยดีกว่ามั้ยหรือว่ารอรอก่อนสักระยะหนึ่งเผื่อว่าเขาอาจจะแบบกำลังพยายามจะหาทางว่าจะไปติดต่อเจ้าของที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงคือถ้าเป็นรถที่ผ่านแท็กซี่ที่ผ่านตรงจุดนั้นในช่วงประมาณสักตีสี่กว่าคือเดี๋ยวนะมันเป็นถนนอะไรฮะตรงนั้นน่ะ
1: ถนนรัชดาครับเลยแยกเกียรติวิทย์มา
0: ไอ้ตรงรถไฟฟ้าตรงสถานีตรงนั้นเลยใช่ไหมก็คืออยู่บนถนนอยู่ริมถนนตรงฟุตบาทอ๋อเข้าใจละก็คือก็ปกติเส้นนี้รถก็จะผ่านโดยตลอดอยู่แล้วก็เป็นถนนเส้นหลัก
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วคุณพิเชษไปลืมวางไว้ยังไงอ่ะทำไมถึงได้ลืมตรงนั้นนะคะ
1: พอดีว่าผมเสร็จงานจากสถานีรถไฟฟ้านั่นแหละครับแล้วก็มาขนของขึ้นรถ
0: ค่ะ
1: แล้วขนหลายอย่างอยู่ก็เลยลืม
0: อ๋อก็เลยลืมไปของชิ้นนึงซึ่งลักษณะคือเป็นกระเป๋า
1: เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นคล้ายๆพุ่มไม้ด้วยแล้วสีกระเป๋ามันเป็นสีดำแล้วบวกกับความมืดมันก็เลยลืม
0: แล้วก็เลยลืมแต่แปลว่าลักษณะของกระเป๋านี่มีต้นไม้ปังอยู่ไหมหรือจริงๆก็วางไว
1: ้วางเห็นได้ชัดเลยครับ
0: วางเห็นได้ชัด
1: ถ้าเราขับรถมาบนถนน

0: เราจะเห็นเลย
1: แล้วแปลว่าจากในกล้องก็จะเห็นว่ารถคันที่เป็นรถแท็กซี่คันนั้นคือเขามาจอด
0: ครับผมใช่ครับ
1: พฤติกรรมเขาเป็นยังไงอะคะเล่าให้ฟังหน่อย
0: ก็คือจุดที่เขาจอดมันเลยตัวกระเป๋าไปประมาณ 4-5 เมตร
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดินลงมาจากรถแล้วก็เหมือนมองซ้ายมองขวาครับแล้วก็ก้มหยิบแล้วก็ขึ้นรถเลยครับ
1: อ๋อซึ่งตรงนั้นมันเป็นป้ายรถเมย์ด้วยไหมมันยังไม่ถึงใช่ไหม
0: ไม่มันเลยป้ายรถเมย์มาแล้วคร
1: ับ เลยป้ายรถเมย์
0: เป็นหน้าสถานีเลยทางเข้ารถไฟฟ้าเลย
1: แปลว่าเขาต้องเห็นถึงได้จอดแล้วก็เดินย้อนกลับมา
0: ใช่ครับ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมฝากถึงทางคุณขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะถ้าหากว่าฟังจสร้อยอยู่ติดต่อกลับมาทางเราก่อน
0: ได้ครับ
1: ค่ะของพวกนี้คือถ้าเขาไปขายต่อมันไอ้คนรับซื้อก็เท่ากับว่ารับซื้อของโจรเลยนะเนี่ยแต่ละมาอีกมุมนึงเขาอาจจะแบบกำลังจะพยายามมาส่งคืนหรือว่าอะไรอยู่ก็ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยว
0: ตัวเครื่องพวกนี้มันจะมีเลขสติปิเคทอย
1: ู่
0: ด้วย
1: อ๋อค่ะชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถตรวจย้อนกลับหรืออะไรต่างๆมาแล้วมันมีชื่อมีอะไรบริษัทอะไรด้วยไหมคะที่กระเป๋าค่ะ
0: ไม่มีครับผม
1: ไม่มีใช่ไหมกระเป๋าดำๆเฉยๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราใช้การติดตามคุณพิเชษนะคะถ้าคุณพิเชษอาจจะดูกล้องมุมอื่นแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมาแจ้งมาได้เลยนะคะ
0: ค่
1: ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากฝากด้วยนะคะคุณคนขับรถแท็กซี่คันสีส้มนะคะตอนช่วงประมาณ4:07 เพราะว่าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็เห็นอย่างพฤติกรรมที่คุณพิเชษเล่าให้ฟังในกระเป๋าถือสีดำใบนี้มันมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะซึ่งมันก็เป็นอุปกรณ์เฉพาะอะค่ะแล้วก็รวมมูลค่าข้างในอะประมาณ50,000 บาทเนี่ยฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณคนขับแท็กซี่คันนี้ฟังอยู่คือถ้าเรามองอาจจะด้วยความมองในอีกมุมหนึ่งว่าเขาอาจจะเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะแล้วไปหยิบเพราะนั้นตอนนี้อาจจะกำลังพยายามที่จะส่งคืนเจ้าของก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเรามองในมุมนี้เพราะนั้นฝากค่ะก็ติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้เลย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นี่ย้ำให้นะก่อนที่มันจะต้องกลายเป็นเรื่องที่เป็นคดีหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเพราะนี่เป็นของทางบริษัทของทางคุณพิเชษด้วยนะอันนี้เขาฝากนะคะถ้าว่าคุณคนขับแท็กซี่คันนี้ฟังอยู่ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ7:21อ่ะตะกี้ที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนคือนอกเหนือจากเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อตอนช่วงของวันศุกร์ทึ่งเสื้อหลายคนเนี่ยแบบสะเทือนใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วมันถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คือไม่รู้นะโดยส่วนตัวจากการที่เราทำงานมาแล้วก็คือเห็นอะไรต่างๆที่มันผ่านมาโดยตลอดสถานการณ์เหล่านี้มันรุนแรงมากขึ้นแล้วมันเกิดถี่มากขึ้นนะคะมันไม่ใช่นานๆครั้งละมันรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เพิ่มมากขึ้นนะคะคือตอนนี้มันเหมือนกับของสหรัฐอเมริกาแล้วเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้มีมาตรการออกอะไรออกมาอย่างเข้มข้นจริงจังเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนเท่านั้นนะคะแล้วคำถามหลายคนก็คงตั้งคำถามแล้วว่าอาวุธปืนนะคะหรือว่าอาวุธต่างๆเนี่ยมันออกมาทำไมมันหาได้ง่ายหรือมันออกมาอยู่บนในข้างนอกได้ง่ายมากหรือว่าในเข้าไปในสถานที่ต่างง่ายดายมากขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีการแนวทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมันต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องจริงจังคือไม่ใช่เป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นไฟไม้ฟางเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาคือใช้คำนี้จริงนะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างตอนช่วงสยามพารากอนใช่ไหมคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นในช่วงนั้นทุกคนก็แบบอู้ตัวจะต้องมีความจริงจังนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุมาเป็นระยะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของความรุนแรงหรือว่าการบูลลี่กันอะไรต่างๆบอกว่าไทยเราเป็นอันดับ2ของโลกนะรองมาจากญี่ปุ่นนะคะมันก็ยังคงมีเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นคือนั่งถามตัวเองเหมือนกันพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงในหลากหลายประเด็นแล้วก็ถามมองว่าตัวเองถือว่าเกิดมา ในจังหวะที่อยู่ในจังหวะที่ดีในแง่ที่ว่าในยุคนั้นนะมันยังไม่มีโซเชียลมันไม่ได้มีการแข่งขันนี่มันสูงมากมันได้อยู่กับความเครียดคือถ้าถามว่าเครียดไหมทุกคนก็เครียดแต่เรามีวิธีการนะในการที่จะจัดการคือโลกมันไม่ได้แข่งขันแล้วมันไม่ได้อยู่ท่ามกลางความกดดันมากเหมือนกับในยุคนี้ค่ะซึ่งทุกอย่างมันอยู่ท่ามกลางความเคร่งเครียดแล้วก็ความกดดันแล้วก็การแข่งขันนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเกราะที่สำคัญที่สุดอ่ะในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งนะคะสามารถที่จะผ่านวิกฤตในทุกวิกฤตมาได้ก็คือครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจอีกว่าในยุคปัจจุบันนะคะสถาบันครอบครัวบางครอบครัวก็ไม่ได้เป็นไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับทางครอบครัวกันตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกอ่ะก็ด้วยความแข่งขันด้วยการที่มันเปลี่ยนแปลงของหลากหลายมุมสภาพเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมันจะกลายเป็นครอบครัวที่พ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางลูกอยู่ทางนะคะหรือว่ากลายเป็นครอบครัวซึ่งมันมีความจำเป็นในหลากหลายมิตินะก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่จะต้องเข้ามาในการที่จะมาควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันจำเป็นนะที่มันต้องแข็งมันต้องเข้มแข็งมันต้องจริงจังอ่ะนะคะคือไม่อยากเห็นว่ามันต้องมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างถ้าในโรงเรียนโรงเรียนต้องเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะแต่ในโรงพยาบาลเองเดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มที่เข้าไปทำร้ายแม้แต่ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ของทางรัฐที่เราเห็นในโซเชียลหรือว่าในข่าวต่างๆคือมันก็กลายเป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยไปแล้วเหมือนกันโรงเรียนที่ต้องว่าปลอดภัยที่สุดก็เป็นจุดที่กลายเป็นมันก็ไม่ใช่นะคะแม้แต่ในส่วนของนักเรียนที่เราก็จะบอกนักเรียนต้องเป็นนักเรียนวัยใสแต่มันก็ไม่ได้ใสอย่างภาพของการที่เอาอาวุธมาข่มขู่เพื่อนนะคะเพื่อนที่ร่วมโรงเรียนแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะคือเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันจะปล่อยวางไม่ได้จะบอกว่าอย่างบางกรณีให้มานั่งคุยกันและมันจบกันไม่ได้มันต้องมีเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆตามมานะคะมันเป็นพฤติกรรมที่เห็นแล้วคือมันยิ่งกว่าคำว่าน่าตกใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องในส่วนของหน่วยงานที่กำกับดูแลค่ะนะคะจะต้องให้เหตุการณ์เนี้ยคือจะใช้คำว่าเฮ้ยมันเคสสตาร์ตี้มันก็เป็นเคสสตาร์ตี้มาหลายเคสมากแล้วนะแล้วในที่สุดมันก็เกิดขึ้นมาอีกซึ่งมันก็ไม่ต้องมันจะต้องไม่เป็นแบบนี้นะคะก็ฝากทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานก็มีการเรียกว่าสั่งด่วนนะมท.ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าได้มีคำสั่งนะคะในส่วนของการที่จะให้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยยกระดับ4มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะแล้วก็คุมเข้มอาวุธปืนนะคะแล้วก็ร่วมกับทางด้านของตำรวจนะคะที่เกี่ยวข้องตั้งด่านจุดตรวจร่วมกำหนดจุดเสี่ยงที่ต้องจับตานะคะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะนะคะก็คือข้อแรกเลยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินแล้วก็การดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษามีการประสานฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะคะหรือว่าข้อ2ค่ะ ให้มีการบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมแล้วสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราแล้วก็ตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เพิ่มความถี่ของการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่สำคัญถ้าหากว่าพบการกระทำผิดก็ต้องมีการดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามอำนาจหน้าที่แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็3ก็คือเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่กำหนดพื้นที่แล้วก็จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการคือใครจะคิดว่าพอวันนี้มันจะมีคำว่าสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงคือโรงเรียนเคยคิดไหมก็จะคิดว่าโรงเรียนนี้คือเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่ปลอดภัยนะคะปกติตอนนี้มันต้องกลายมาเป็นจุดที่มันความเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็คือต้องให้มีการทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญนะคะแล้วก็4ก็คือให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มในการก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนในการสอดส่องเฝ้าระวังแล้วก็จ้างเบาะแสหรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็ให้มีการประเมินแล้วก็ป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นถ้าหากว่าพบพฤติการหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีแล้วก็กำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งของทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ออกมาล่าสุดเลยนะคะอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็คือนะเวลานี้ตอนนี้นี่พี่ต้องถามย้อนกลับไปเหมือนกันเนาะในแต่ละจุดนะคะมันกลายเป็นว่าเราต้องระวังตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะมันก็เป็นเรื่องซึ่งอย่างที่บอกอะว่าไม่อยากให้บอกว่าอันนี้คือมันเป็นเคสสตี้หรือว่าอะไรแล้วนะคะมันต้องมีอะไรที่มันจริงจังออกมาอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะเพื่อไม่มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาเพราะถ้าหากว่ามันแค่ไฟไหม้ฟางสุดท้ายเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนจริงๆนะคะมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเราเห็นแล้วมันถี่มากขึ้นนะคะมากขึ้นแล้วมันเห็นแล้วมันสะเทือนใจมันเป็นความสูญเสียที่มันพูดไม่ออกอะกับเหตุการณ์เหล่านี้ในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านของหน่วยงานอย่างพวกกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็บอกเลยว่าขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพหรือว่าวิธีการนะคะของผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันการเลียนแบบในอนาคตโอ้แต่ก็เห็นนะในโซเชียลออกมากันเยอะมากยังไงนอกเหนือจากการที่ช่วยกันในเรื่องนี้แล้วนะคะอย่าลืมดูแลสภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วก็ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกครอบครัวเลยที่สูญเสียนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับเด็กๆและทุกๆคนที่เจอกับสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของวันศุกร์เพราะว่าโอ้โหเด็กๆที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นี่เขาต้องใช้ระยะเวลานะในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูในเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆนะคะส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้ด้วยความเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็หวังเอาไว้นะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาอีกอย่างที่บอกย้ำไปเลยมาตรการต่างๆที่ออกมามันต้องมีการจริงจังแล้วก็มีการดำเนินการกันอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ถ้าดูในเรื่องของภาพรวมการจราจรโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละจุดก็โล่งๆค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรไม่มีกลุ่มฝนนะมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาบอกกันก่อนนะคะเรื่องของการออมค่ะ ออมเงินทั้งทีนะคะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะต้องนี้เลยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ซึ่งต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดานะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้เอามาฝากเอามาบอกกันนะคะในเรื่องของการออมนะคะในเรื่องของการออมเงินจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกรณีของคุณพิเชษฐ์ที่ไปลืมนะคะกระเป๋าเอาไว้นะคะตรงฟุตบาทเลยฟุตบาทของตรงช่วงของรถไฟฟ้าโสนวัฒนธรรมนะคะตอนนั้นเป็น MRT โสนวัฒนธรรมประตู1นะคะนะคะคือวางไว้บนฟุตบาทก็จะเป็นอยู่ฝั่งของถนนรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็ดูจากกล้อง CCTV เห็นว่ามีรถแท็กซี่สีส้มนะคะคือเขาจะจอดเลยไปแล้วก็หลังจากนั้นคนขับนะคะก็เดินลงมาจากรถแล้วก็มาเก็บกระเป๋าใบนี้ขึ้นรถไปแล้วก็ขับออกไปค่ะฝากด้วยถ้าหากว่าคุณคนขับฟังอยู่ตอนเนี้ยทางเจ้าของกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขากำลังตามหานะคะกำลังตามหาอยู่เพราะว่าข้างในมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะก็มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นแล้วก็รวมทั้งคู่ราคาประมาณรวมกันก็คือประมาณ 50,000 บาทนะคะเพราะนั้นฝากทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ถ้าฟังจสร้อยอยู่ติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: วันนี้นะคะช่วง9นาฬิกาบอกว่าจะมีในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะร่วมกับทางตำรวจทางหลวงและจราจรทางพิเศษของการทางสวัสดิ์ไทยชาจะขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะจากคนที่ใช้เส้นถนนนครชัยศรีถนนบรมราชชนนีบนขวานหาลอยฟ้านะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะให้บอกว่าเป็นการเดินทางนะคะหัวใจดวงที่185ของชาวจังหวัดราชบุรีที่กำลังจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราชในช่วง9นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไงใครที่ใช้ในเส้นทางในช่วงเวลาที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็มั่นใจค่ะเดี๋ยวนี้คนเห็นรถทางเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่างๆจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วช่องทางทางโซเชียลนี่ก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งนะในการที่จะให้คนได้รับรู้แล้วก็มีการเตรียมนะคะในเรื่องของการเปิดทางให้นะคะนี่ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันในช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเส้นทางที่ใช้นะคะก็คือจะใช้ถนนนครชัยศรีเข้าถนนบรมราชชนนีขึ้นทางขวานหาลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะเพื่อจะไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่มีรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการชลบุรีเนี่ยช่วยนำทางให้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ7:46นะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางต่างๆเส้นกาญจนาภิเษกนะคะที่บอกว่าเป็นเก๋งกับรถบรรทุกชนกันอันนี้เคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมฝากช่วยสังเกตให้นิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังผ่านนะคะตรงจุดนี้ค่ะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เราติดตามหรือว่าเหตุการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงนี้อย่างหนึ่งให้ระวังนะในเรื่องของความเครียดของคนที่ติดตามข่าวด้วยไปนั่งอ่านเจออันนี้ค่ะนะคะในส่วนของวิธีการรับมือนะคะในเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของความเครียดวิตกกังวลนะคะในส่วนของทางนักวิชาการเนี่ยนะคะบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อช่วงของวันศุกร์แต่มันยังมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะคะเราจะเห็นคลิปของการที่มีเหตุนะคะที่มีเหตุทะเลาะกันหรือว่าในเรื่องของความรุนแรงอื่นๆนะคะในส่วนของที่เราเห็นในโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆแล้วปัจจุบันนี้โซเชียลนี่มันจะเร็วใช่ไหมคะแล้วภาพที่ออกไปหรือว่าคลิปที่ออกไปเนี่ยนะคะที่มันก็เป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วมันไม่ได้มีการเบลอภาพหรือว่าอะไรต่างๆนะคะบางทีไม่ได้ขัดมันไม่ได้มีการคัดกรองหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะเห็นเลยบางทีมันก็มีผลกระทบนะแล้วมันเป็นผลกระทบที่หนักเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะคะสำคัญมากในเรื่องของสุขภาพจิตใจมันมีผลไปหมดอ่ะแล้วบ้านต้องเป็นเซฟโซนโรงเรียนก็ต้องเป็นเซฟโซนด้วยนะคุณครูต้องเป็นเซฟโซนให้กับเด็กๆเราต้องคอยดูแลเด็กแล้วในขณะเดียวกันบ้านก็ไม่ใช่จะไปฝากความหวังไว้กับโรงเรียนอย่างเดียวเพราะว่าจุดที่ต้องเข้มแข็งที่สุดก็คือบ้านคือครอบครัวในช่วงนี้ไปที่คุณหัวโต99กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณยนต์ครับ
0: ค่ะคุณหัวโต99อยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะ
1: รอบๆองค์
0: พระอ๋อค่ะ
1: ฝนยังลงเม็ดอยู่ออกกำลังกายไม่ได้วันเนี้ย
0: กรุงเทพไม่มีฝนเลยค่ะ
1: เป็นละอองมาโดยตลอดนะ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างนี้ก็ต้องออกนอกก็ต้องถือร่มกับ
0: ตั้
1: ง
0: แ
1: ต่ไหนก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องสาหัสทุกมือต้องฝนมันลงบ่อยรถไม่ติดแต่รถไม่ติดนะครับก็ผมก็เดินต่อไปจะหน้าสถานีรถไฟมาขนส่งพอดีมาส่งเด็กกลับกรุงเทพเพราะอยากกลับเร็ว
0: เลยนั่งรถตู้นั่งรถตู้กลับค่ะไม่จริงๆแล้วนครปฐมนี่รถไฟผ่านทุกขบวนต้องจอดทุกขบวนอยู่แล้วใช่ไหมคุณหัวโตเก้าการมันเป็นสถานีใหญ่สถานีสำคัญค่ะ
1: เขาชอบนั่งรถไฟเขาชอบนั่งรถตู้
0: อ๋อเร็วกว่า
1: เร็วกว่ากับรถตู้รถตู้มีครับพอดีตรงนั้นก็มีรถตู้บกต
0: ่อ
1: ต้องนั่งสถานีรถไฟ
0: ค่ะนี่เด็กขนาดเด็กนี่โตขนาดไหนแล้วตอนนี้คุณหัวโตเก้าการ
1: เด็ก ไอ้ลูกสาวหัวโตนี่แหละลูกสาวหัวโตตอนนี้40กว่าแล้วนะ
0: อ๋ออันนี้คือเด็กของคุณหัวโตเก้าเก้านึกว่าพูดถึงหลานแล้วนึกว่าหลานโตกระทั่งนั่งรถขับมาเองได
1: ้ในเวลานี้ลูกสาวอันนี้เป็นสมาชิกของจอสร้อยด้วย
0: ค่ะ
1: ตอนตายก็คือลูกสาวหัวโต
0: อ๋อเราไม่เคยได้คุยเลยค่ะ
1: ค่ะเขาไม่ใช่เป็นสายรายงานสายไปงาน
0: เรา
1: สมัยก่อนที่ไปก็คืองานจอสร้อยถ้าเรามีจัดงานมีไปน
0: ะ
1: แรลลี่มีไปอะไรอย่างนี
0: ้
1: ก็จะไปสายแล้วก็สมาคม
0: ค่ะคนนอนดึก
1: งานสมาคมจอสร้อยนะไม่ใช่นอนดึก
0: เอาไม่ใช่นอนดึกเมื่อก่อนเป็นคนนอนดึก
1: จ
0: อสร้อย
1: จอ
0: ค่ะอ๋อวุฒิโสค่ะ
1: มันที่ตั้งกันมานะก็นั่นแหละเขาก็จะไปงานผู้การเราไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นสายรายงานต้องมีสายรายงานก็เจ้าลูกเราโตคนเล็กนั่นแหละรายงานจะพอโตขึ้นก็ไม่ยอมรายงานรายงานตั้งแต่8ขวบนะ
0: โอ้ค่ะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ
1: เล็ก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวดูปี35เขารายงานตอนนี้เขาน่าจะถึงเลขสี่แล้วมั้งนะได้เพียง
0: อ๋อถ้าโตไปด้วยกันกับทันจะสอร้อย
1: ค่ะอันนั้นอ่ะเขาเป็นสองคนที่ไปวิ่ง
0: ค่ะค่ะ
1: ครอบครัวจะสอร้อยถึงขนาดที่เจ้าไป
0: ค่ะ
1: คือจริงๆมันจะโค้ชคุณปุญญุตพูดถึงเรื่องเด็กตรงนี้เตือนนิดหนึ่งนะครับผู้ปกครองปู่ย่าตายายยิ่งมีลูกคนเดียวหรือหลานคนเดียวอยู่ในบ้านอย่าตามใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องเกมเรื่องโทรศัพท
0: ์
1: ตั้งแต่เล็กควรวางกฎไว้ให้เขาตั้งแต่ตอนนั้นถ้าสมมติคนในบ้านมี 3-4 คนที่เลี้ยงเด็กนะครับควรจะให้ติดขาดกับคนใดคนหนึ่งที่จัดการเรื่องตรงนี้ได้ไม
0: ่
1: ใช่ทุกคนลงมาจัดการหมด
0: ค่ะ
1: เรื่องตรงนั้นจะยุ่งมากคนนี้ด่าคนนี้ว่าคนนี้ตีคนนั้นไม่ตีตีคนเดียวได้อีก5คนโอดจบเด็กคนนั้นไม่ต้องไม่มีทางที่จะดีได้ผมบอกคุณได้เลยเพราะมีคนเดียวที่ดุด่าว่ากล่าวได้แล้วอีก4-5คนนั้นบอกเอาอะไรก็ได้ฉันให้คุณหมดแล้วเด็กจะกลัวใครล่ะ
0: คือทำไมเราไม่ใช้คำว่ากลัวแต่ให้เด็กมีความเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าทางครอบครัวคือเซฟโซนที่เขาสามารถที่จะพูดคุยได้อย่างเปิดใจ
1: นี่คือมันต้องมีคนหนึ่งที่เขากลัว
0: เกรงใจดีกว่าอย่าใช้คำว่ากลัว
1: ได้ว่าเขาได้แล้วเตือนแล้วเขาฟังคนอื่นเนี่ยยิ่งเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ค่อยได้ว่าเด็กหรอกผมเชื่อเลยทุกคนเนี่ยอยากจะให้เด็กคนนี้หลานเราเนี่ยได้ดีทุกอย่างได้ดีแต่พ่อแม่เขาอาจจะเที่ยวอาจจะคาดหวังกับเด็กคนนี้มากมายมหาศาลแต่จริงๆมันเราก็ต้องนึกว่าเราจะป้อนข้อมูลให้เขาได้ทั้งหมดไหมเขารับได้ไหมปัญหาคือตรงนี้ต่างหากคือจริงๆแล้วเราก็ต้องนึกตรงนั้นด้วยเด็กคนนี้ถ้าเสียไปเนี่ยเราเด็กสาวปลูกฟักกันมาตั้ง3-4-5
0: คนหัวโต99คนหัวโต99ดูแลหลานยังไงเพราะคนหัวโต99มีหลาน
1: อันนี้เราก็วางสิ่งที่แรกมันก็เสียไอ้ทั้งสิ่งที่เขาตามใจเขาอยู่กับแม่เขาอย่างหนึ่งอยู่กับเราอย่าง
0: ยังไงยังไงแต่เราให้ฟังหน่อย
1: เรา
0: ให้ฟังค่ะ
1: เราก็พยายามปกครองเขาสิ่งที่เขาขาดเราก็จะให้เราพยายามสอนเขาจะสิ่งดีๆเตือนเขาอย่างสิ่งที่มันถูกต้องแล้วถ้าผิดเราจะไม่พยายามตีเราจะมานั่งอธิบายให้ฟังว่าคุณผิดเพราะอะไรที่คุณโดนแม่ด่าพ่อคุณด่าคืออะไรที่คุณผิดคือเรื่องอะไรแล้วคุณควรทำอย่างไรจะไม่ถูกตำหนิไม่ถูกตีคือเราจะต้องเติมตรงนี้ให้เขาแล้วความรักอย่างอื่นเราก็ให้เขาแต่ว่า
0: ทำไมถึงต้องใช้คำว่าด่ากับเด็กอะคะ
1: คือบางครั้งคนเลี้ยงเด็กเนี่ยนะใช้อารมณ์ทุกคนอย่าพูดว่าคนที่ไม่ใช้อารมณ์
0: ไม่มีคนที่ไม่ใช่อารมณ์คนที่ไม่ใช่อารมณ์มีนะคนหัวโต99ค่ะ
1: มีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช้อารมณ์กับเด็กบางคนก็ใช้อารมณ์กับเด็กก็คือยังใช้แบบโบราณแบบโบราณก็คือถ้าฉันดุด่าว่าเขาไม่พอใจพูดคำแรงๆบางครั้งก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคุณจะรู้ทีนี้การเป็นว่าถ้าคุณพูดหนักๆเด็กเขาก็จะฝังใจขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เราเป็นเด็กมาก่อนเรารู้ขนาดเป็นคนโตก็ด่าเรามากเรายังเวลาเนี้ยมีคนมาว่ามาแค่เรามากๆเรายังโกรธเลย ช่ไหม
0: นี่ไงดิฉันกำลังสงสัย คืออย่างเช่นไอ้คำว่าด่าทำไมเราต้องด่าทำไมไม่ได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าทำความเข้าใจหรือว่าอย่างบางทีที่เด็กบางคนอธิบายทำไมผู้ใหญ่มองว่าเด็กกำลังเถียงทั้งที่เด็กกำลังอธิบาย
1: คือทุกคนความคิดมันไม่เท่ากันถึงจะโตก็จริงคุณจะเรียนขนาดไหนมาคุณจะจบปริญญาโทปริญญาเอกมาก็เถอะนะเพราะว่าการความภูมิรู้ของคุณอารมณ์ของคุณคุณจะควบคุมไม่ได้คนบางครั้งเขาคิดว่าเขายังใช้ระบบจักรินาในประเทศเรามันยังไม่หมดอ่ะ
0: มันอยู่ที่บุคคลมันอยู่ที่บุคคลเอาอย่างนี
1: ้
0: เราถึงได้บอกว่าคุณหนูโต99เราถามเฉพาะแค่ในครอบครัวของเราดีกว่าว่าเรามีการวิธีการยังไงในการที่เราจะคุยกับลูกๆหลานๆของเราหรือมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีความเข้าใจแล้วก็อยู่รอดได้ในสังคม
1: ต้องมีเหตุและผลกันคุยกันถ้าเด็กเนี่ยอายุระดับคือมันโตแล้วที่รับรู้ได้แล้วเนี่ยก็คือระดับป.3 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาคุยรู้เรื่องแล้วล่ะนี่แหละค่อยๆสอนเขาและต้องสอนตั้งแต่เล็กด้วยว่าเราควรทำยังไงควรจะถูกยังไงถูกยังไงผิดแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาแล้วคุยกับเขาได้ทุกเรื่องไม่ให้เขาเรื่องทุกเรื่องที่เขาทำอ่ะปิดบังเราเราจะต้องเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไรที่เขาปรึกษาได้ทุกอย่างคุณต้องลงไปหาเขาไม่ใช่คุณเอาเงินเลี้ยงเขา
0: คือคุณหัวโต99มาว่าคือเด็กจะเข้าใจตอนที่อายุประมาณเท่าไหร่นะ
1: คือ2 3ขวบไปแล้วเนี่ยคุณต้องพยายามให้เขาเนี่ยใกล้ชิดเราที่สุดจะไปไหนเขาก็อยากไปกับเราแล้วคุณอย่าห่างแล้วค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะติดเราคือทีเนี้ยเขาก็จะฟังเรา
0: ไว้วางใจอย่าใช้ว่าติดใช้ว่าวางใจใ
1: ช่อย่างเวลาเนี้ยเขาดื้อเขาฟังผมคนเดียวจะฟังผมคนเนี้ยจะฟังคนเดียวถ้าเขาดื้อเขาไม่ยอมทำอะไรถ้าผมเข้าไปแล้วไปคุยกับเขาเขาจะไปกับเรา
0: เพราะว่าเขาเข้าใจ
1: เดี๋ยวไปหาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความ อบอุ่นละ
0: เป็นเซฟโซนให้กับหลาน
1: อันนี้คือพยายามให้เขามีความหวังและที่พึ่งได
0: ้
1: คุณอย่าบางครั้งอย่าคิดว่าเด็กนะมันอ่อนไหวอ่ะบางครั้งเราก็จะพูดเลยว่าทุกคนว่าทำได้ดีที่สุดมันเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ว่าเราทำให้ดีที่สุดแต่ไอ้เรื่องที่เด็กเขาจะเดินทางไปในทางที่ดีหรือไม่ดีอ่ะอันนั้นมันเป็นวาสนาของเขาแล้วล่ะคุณจะวางให้เขาไม่ได้จิตใจคนทุกคนเราเลี้ยงเขาด้วยตัวแต่ใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะพูดบอกตรงๆนะ
0: ไม่เป็นไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากคนในจากสิ่งที่เราทำกับคนในครอบครัวละกันส่วนครอบครัวอื่นเป็นยังไงเราอย่าไปตัดสินอย่าไปอะไรกับเขาเพราะเราไม่ได้รับรู้ถึงเหตุผลของเขาค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จริงมาคุยได้นะเพราะว่าอยากบอกว่าแล้วก็บอกถึงที่สุดแล้วครอบครัวต้องเป็นเซฟโซนแล้วตัวของคุณเองอ่ะมีวิธีการยังไงกับการที่ทำให้คนที่ในครอบครัวรู้สึกว่าเอ้ยเราคือเซฟโซนของคนในครอบครัวมาคุยได้นะเอาตัวอย่างจากในครอบครัวเราเนี่ยเรามาเล่าส่วนครอบครัวอื่นไม่ต้องไปแตกเขานะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนน่านน้ำท่วมไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำเมื่อวานหลายจังหวัดภาคเหนือมีอุทกภัยจากฝนตกหนักคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มโดยเฉพาะภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องลำน้ำห้วยแม่วะล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพร้าวเวียงแหงเชียงดาวและแม่อายรวม7ตำบล11หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ171ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายจังหวัดเชียงรายฝนตกต่อเนื่องน้ำเข้าท่วมถนนสายอำเภอป่าแดดไปยังอำเภอพานวันนี้ทางจังหวัดจะวางแผนใช้เครื่องจักรขุดเปิดทางระบายน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดลำปางฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มน้ำฝนระบายไม่ทันเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่สถานการณ์ปกติส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปายรวม6ตำบล12หมู่บ้านกระแสน้ำยังไหลเข้าพัดโครงสร้างของสะพานสู่ตองเป้ซึ่งทำให้ไม่สามารถสัญจรได้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและน้ำยังไหลเข้าท่วมนาข้าวบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันระดับน้ำลดลงและจังหวัดน่านสถานการณ์ภาพรวมหลายพื้นที่คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38เร่งจัดกำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยทันทีโดยได้เปิดห้องปฏิบัติการสถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินแนวโน้มและความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันกำลังพลได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่และบ้านเรือนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้ที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายพงทศิษย์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมเพลิงการฌาปนกิจร่างพ่อแม่ลูกที่ถูกฆาตกรรมโดยนายป๋องกับพวกก่อนจะทำการฝังอำพรางโดยมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานศพให้ผู้เสียชีวิตและต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุดขอให้ได้รับโทษประหารชีวิตไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีก
7: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 16:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคร
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆครับถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ก่อนหน้านี้นะคะคุณแสงค่ะคุณแสงเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของสุขสวัสดิ์นะคะก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบเล็กน้อยสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกนะคะรถกระบะค่ะเสียหลักไปชนปีนค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของสุขสวัสดิ์นะคะก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบเล็กน้อยสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกนะคะรถกระบะค่ะ

0: จุดที่เขาขึ้นไปชนนี่เป็นเกาะกลางใช่ไหมคะก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะรถก็ชะลอนะคะชะลอตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในเบื้องต้นนะคะทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุตอนนี้รู้สึกว่ารถจะเริ่มชะลอแล้วเหมือนกันนะคะรถจะเริ่มชะลอแต่ยังสั้นอยู่นะคะท้ายแถวเนี่ยยังสั้นนะคะก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้อย่างน้อยค่ะได้ทราบนะคะว่าคือเนื่องจากว่ามันมีอุบัติเหตุอ๋อนี่ไงต้นไม้นะคะคือถ้าดูลักษณะของพื้นที่ก็จะเป็นเกาะกลางเกาะกลางก็จะมีต้นไม้นะคะก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นสูงๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่มันเป็นเหมือนกับเป็นพวกต้นประดับอะไรต่างๆเอาไว้นะคะถ้าบอกว่าชนแล้วก็คือในส่วนของ ตัวของรถเนี่ยนะคะคือขึ้นไปอยู่ตรงในช่วงของเกาะกลางค่ะไปชนต้นไม้ตรงเกาะกลางแล้วก็ส่วนท้ายของรถนะคะก็จะมาขวางในช่องทางด้านขวาด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะก็รถชะลออ๋อนี่ถ้าเป็นช่วงก่อนจะถึงบิ๊กซีมันจะมีทางลงสะพานมาด้วยใช่ไหมตรงจุดนี้นะคะมันก็เป็นจุดอันตรายเหมือนกันนะจุดนี้อ่ะเป็นว่าให้เป็นข้อมูลได้ทราบค่ะในส่วนของคนที่กำลังใช้เส้นสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกนะคะนี่จากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้รถเริ่มชะลอนะคะอย่างที่บอกนะใครผ่านก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันคุณโจแจ้งอุบัติเหตุค่ะเป็นเส้นวิภาวดีตรงช่วงของสะพานข้ามแยกลาดพร้าววิภาวดีในฝั่งขาออกค่ะชนกัน3คันนะคะชนกัน3คันขวางในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะก็ในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรก็จะมีรถชะลออยู่นะคะจากกรณีของอุบัติเหตุ นี่นะว่าจุดนี้เคลื่อนย้ายช้าก็อาจจะมีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรนะคะจะมีผลกระทบเอาเป็นว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ให้ทราบเป็นข้อมูลกันก่อนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะพลาดแล้วยังไงมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แล้วก็รวมไปถึงในช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ด้วยนะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะนี่ดูเส้นพหลโยธินสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าโดยภาพรวมนะคะถ้าเป็นช่วงตั้งแต่ตรงสะพานควายเข้ามาทางด้านของจตุจักรนะคะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้แต่ดูแล้วเนี่ยรถน่าจะมีคนไปออกกำลังกายไปเดินกันในสวนรถไฟกันน่าจะจำนวนเยอะนะคะในช่วงเช้าๆเพราะถือวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะจะดูรถเยอะเนี่ยโซนแถวที่จะมุ่งหน้าออกมาเข้าออกตรงช่วงทางสวนรถไฟส่วนในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นประจำค่ะในช่วงของสายๆนะคะของเช้าก็ได้สายก็ได้เดี๋ยวเรียกว่าสายแล้วล่ะของวันอาทิตย์ที่เราจะมีช่วงเวลาของสัตวแพทย์อาสาจอสร้อยค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะช่วงนี้ก็คือเรื่องของแมวหายส่วนใหญ่ไปไหนน่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจอสร้อยค่ะ
1: สัตวแพทย์อาสาจอสร้อย
0: วันนี้เราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาคนะคะซึ่งเป็นรองโฆษกและผู้อำนวยการกองแผนงานกรมปศุสัตว์ค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจนุชและผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะโอ้คุณหมอแมวหายไปไหน ส่วนใหญ่เขาไปไหนเพราะเชื่อว่าหลายคนเคยมีประสบการณ์แมวหายแล้วก็อาจจะคิดว่าแมวหนีออกจากบ้านจริงๆแล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันหนีออกจากบ้านแล้วมันไปไหนคะมันหายไปไหนคุณหมอมีคำตอบ
2: คือที่อยากให้ฟังเพราะว่าเราจะเห็นตามประกาศในโซเชียลนะครับเพราะว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็พบว่าหลังๆก็ประกาศหาแมวเยอะแล้วส่วนตัวเองก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของแมวหายแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอเลยซึ่งมันก็มีหลายเรื่องว่ามันหายด้วย

0: อะไรนะครับแต่ว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเวลาที่แมวหายน
1: ะครับ
0: เราชอบคิดว่ามันไปไกล
1: ค่ะ
0: มันต้องไปตามอีกหมู่บ้านนึงต้องไปตามแบบในซอยในอะไรจริงๆแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้ไปไกลเลยฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก24-48ชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆเราอ่ะนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าแมวมันเป็นสัตว์ที่มีอาณาเขต
1: คร
0: ับภาษาอังกฤษเรียกว่า territory นะครับเพราะฉะนั้นแมวเนี่ยมันจะคุ้นเคยกับใกล้ๆบ้านนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นอาณาเขตของเขาอ่ะนะครับเขาจะรู้ว่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนมีหมาตรงไหนมีคนโอเคกับเขาตรงไหนให้อาหารอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่แมวเนี่ยหายไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณแถวๆนั้นล่ะฮะ
1: รัศมีกี่กิโลเมตรค่ะ
0: จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นเลยฮะจะอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในบ้านเราเองที่มันมีที่ซ่อนเช่นใต้รถนะฮะกล
1: ่
0: องนะครับใต้ขุนซอกตึกแคบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันแบบในอาณาเขตของเขาซึ่งไม่ได้ไกลจากบ้านเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาเราไปตามเนี่ยเราก็ไปตามไกลไกลเกินกว่าแล้วก็ใช้เสียงค่อนข้างดังแล้วก็ไปกันเยอะนะครับจริงๆแล้วฮะที่แมวเขาหนีออกไปจากบ้านหรือว่าคือมันเป็นสัตว์ที่ชอบไปเที่ยวนะคร
1: ับ
0: พอไปตกใจโดนรถชนนะครับไปโดนหมาไล่โดนอะไรอย่างเงี้ยเขาตกใจเพื่อนเขาจะหาที่ซ่อนนะเขาไม่ใช่หนีฮะหลายคนพูดว่าพอแมวตกใจแมวจะหนีจริงๆแล้วคือเขาหาที่ซ่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นที่แมวชอบอยู่ก็คือเล็กๆแคบๆมืด
1: ๆ
0: อะไรเราต้องไปหาเพราะนั้นแล้วก็ต้องใช้น้ำเสียงที่เขาเรียกว่าคุ้นเคยนะครับบางคนไม่คุ้นเคยไปตามไปร้องเนี่ยเขาจะไม่ออกมาแล้วก็อาจจะต้องใช้เสียงของถุงขนมนะครับเปิดกลิ่นอาหารที่เขาคุ้นเคยแล้วก็มันเวลาตามด้วยนะฮะก็คือต้องตามตอนเช้ามืดตอนพบค่ำตอนมืดแล้วเพราะว่ากลางวันเนี่ยแมวจะไม่ส่งเสียงแมวจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการไปตามเนี่ยจะต้องเลือกเวลานิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นประมาณนี้ฮะ
1: แล้วมันจะไม่ส่งเสียงด้วยใช่ไหมฮะมันจะเงียบกริบเลย
0: ไม่เลยฮะเพราะว่านั่นคือการซ่อนตัวของเขาให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยปลอดภัยเพราะงั้นก็จะไม่ส่งเสียงไม่อะไรเลยแม้กระทั่งเจ้าของไปเรียกเนี่ยบางทีเขาจะต้องดูด้วยว่ามันรู้สึกปลอดภัยหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับ
1: เขาจะอยู่ในที่มืดๆนะคะคุณหมออยู่ในที่มืดๆก็เหมือนอย่างนี้คืออย่างที่เราจะเห็นไปอยู่ตามซอกตามซอกตึกในท่อระบายน้ำได้ไหม
0: ตัวนี้ดีเลยฮะถ้ามันมีที่ระบายน้ำนะครับแล้วก็คือบางตัวเพลินไปจับหนูไงฮะจับหนูวิ่งเสร็จก็ตามไปบางทีตามไปก
1: ็
0: อาจจะหลงตกใจเฮ้ยเรามาอยู่ตรงไหนก
1: ็
0: อาจจะหลบท่อระบายน้ำได้นะครับมืดๆเงียบมันชอบอยู่อย่างนั้นนะฮะมันจะไม่ชอบอยู่แบบเปิดเผย
1: ในห้องคลื่นของรถใต้ท้องรถ
0: อันเนี้ยหลังคานะครับว่าหลังคาอะไรอย่างเงี้ยฮะที่จัดอื่นหรือว่าคนอื่นไม่เห็นแล้วเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยบนต้นไม้อย่างเงี้ย
1: ค่ะคือนี่คือสิ่งที่อาจจะเกินคาดคิดของทางเจ้าของ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันไปหน้าปากซอยมันไปเดิน 3-4 กิโลก็ไปตามกันไกลอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเสียงดังเพราะฉะนั้นต้องใช้เรื่องของอาหารแล้วก็กลิ่นที่เขาคุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้คำพูดแบบต้องไม่ตื่นตกใจนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญนะฮะต้องพยายามที่จะค้นให้เจอภายใน24-48ชั่วโมง
1: อ๋อถ้าเลยกว่านั้นล่ะคะ
0: โอกาสจะยากขึ้นไปเรื่อยๆฮะ
1: คือมันอาจจะตายหรือมันอาจจะหนีไปไกลกว่านั้น
0: ใช่ครับอาจจะตายแล้วอาจจะกลัวแล้วอาจจะหนีไปไกลกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าประมาณสัก24-48ชั่วโมงเนี่ยเขาจะอยู่แถวบ้านเนี่ยฮะ
1: อ
0: ยู่ในอาณาเขตที่เขาคุ้นเคย
1: ก็ดูบ้านซ้ายขวาหรือไม่ก็ดูตามซอกเหลือบต่างๆหรือเนี่ยบางเข้าใจละอย่างที่เราจะเจอแมวอยู่บนทางด่วนหรือว่าที่ไหนมันอาจจะติดอยู่ใต้ท้องรถกว่าจะเจ้าของไม่รู้ตัวก็เลยพาเขาไปไกลละคราวนี้เลยพื้นที่บริเวณกรอบที่คิดว่าเขาจะต้องอยู่ไปไกลมากจนเกินคาดคิดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้น
0: ถูกต้องครับอันหนึ่งก็คือคนชอบมักคิดว่าแมวจรคือแมวเราเนี่ยเป็นแมวจร
1: ค
0: ่ะก็เลยเอาไปเลี้ยง
1: ค่ะ
0: นะครับส ุณกุญชนบอกก็คือว่าอาจจะติดลบติดอะไรไปแล้วก็ไปถึงเอ้าทำไมมีแมวออกมาอะไรเงี้ยไอ้พวกเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่แล้วเพราะว่านั่นคือความเป็นจริงของแมวนะฮ
1: ะ
0: เพราะถ้าเราเลี้ยงแมวเนี่ยก่อนอื่นเลยถ้าเราเลี้ยงแบบว่าที่สมัยนี้เรียกว่าระบบปิดนะครับก็คือว่าให้อยู่แต่ในบ้านนะครับก็รอบบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้เขามีเครียดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นแมวที่ปล่อยส่วนใหญ่แมวที่หายคือแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยฮะก็คืออิสระจะเข้าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ม้านก็ไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเสร็จไปเจอม้าเขาตกใจก็วิ่งหนีกันหาที่หลบที่ซ่อนเจ้าของก็หาเจอเลี้ยงแบบระบบปิดไม่เคยได้ยินคำว่าแมวน้อยใจแล้วก็หนีออกจากบ้านไม่มี
1: อ๋อเดี๋ยวนะการที่แมวเนี่ยออกจากบ้านคือเขาน้อยใจเหรอคะ
0: ไม่หมายถึงว่าถ้าเลี้ยงในบ้านอย่างนี้ฮะก็ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องแบบไม่ชอบแล้วด่าแล้วเลือดน้อยใจแล้วหนีออกไปมันจะไม่มี
1: แล้วทำไม
0: บ้านมันสลัก
1: อ๋อโอเคแล้วทำไมเขาต้องหนีทำไมเขาต้องหายคะค่ะ
0: ที่จริงเขามีหลายอย่างอย่างเช่นพวกแมวถ้าเป็นแมวตัวผู้นะครับไม่ได้ทำหมันเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยเขาจะไปหาคู่ผสมพัน
1: ธุ์อ๋อค่ะ
0: จริงครับถ้าแถวนั้นมีตัวเมียมีเป็นสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะปล่อยฟีโรโมนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติตัวผู้ที่ได้กลิ่นฟีโรโมนเนี่ยมันก็อิสระนี่นะครับเขาไม่ได้ขังไว้เขาก็ออกไปทีนี้ระหว่างทางที่ออกไปเนี่ยอาจจะไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นหมาไล่ใช่ไหมครับเจองูตกใจเจอคนเจอรถบีบแอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็ตกใจมันก็หาที่ซ่อนก่อนมันก็ไม่กลับบ้านอันนี้คือเราก็คิดว่ามันหายแล้วก็ไปตามหาไกลๆก็ยิ่งตลบเปิดเปิงกันไปใหญ
1: ่
0: หรือบางตัวก็รถชนก็บาดเจ็บเดินไม่ได้ลุกไม่ได้นะครับไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินข้าวสองสามวันแล้วก็เสียชีวิตละอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็จะดังนั้นการเลี้ยงแบบระบบที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็หาของเล่นให้มีน้ำมีข้าวนะครับพาเดินเล่นได้แล้วก็ทำหมันถ้าจะเป็นตัวผู้มันก็จะลดโอกาสในการที่แมวจะหายนะครับ
1: เข้าใจแล้วแล้วบางคนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาเองอันเนี้ยใช่ไหมคะคุณหมออ
0: ันนี้จริงส่วนนึง
1: ค่ะ
0: นะครับแมวที่เขารู้เรื่องนะครับมีประสบการณ์โตแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกไปเที่ยวนะครับผ่านสองวันสามวันโอ้ยกลับมาก็คือบางตัวมันหายตกใจแล้วมันหาทางกลับบ้านได
1: ้
0: ว่าเขารู้ว่าอ๋อเส้นทางนี้เขาคุ้นเคยแต่บางตัวที่สูญว่าไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับแล้วถ้าเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่ตกใจแล้วก็ออกไปจากบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยบอกว่าร้อยละ90น
1: ะ
0: ที่อาจจะไม่กลับนะฮะร้อยละ10เนี่ยเป็นไปได้ที่จะกลับบ้านเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีในการที่จะหาตัวน้อง
1: ให้เจอ
0: ที่หมอบอกว่า
1: ภายใน48ชั่วโมง24ชั่วโมง
0: 24-48เสร็จแล้วก็ต้องบอกเพื่อนบ้านด้วยนะฮะต้องลงประกาศติดป้ายนะครับว่าอันนี้แมวเรานะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีรูปของผู้ถ่ายด้วยต้องถ่ายรูปแมวไว้ด้วย
1: ต้องติด GPS ต้องติด
0: แท็กค่ะปล่อย
1: ค่ะ
0: ก็คือมีปลอกคอนะครับที่คุณผู้ชมบอกจะมี GPS มีไมโครชิปนะครับที่ปลอกคอก็มีไมโครชิปเราตามสามีได้เราต้องตามแมวได
1: ้โอ้โหขนาดนั้นใช่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันมีระบบการติดตามตัว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องฝึกถ้าเลี้ยงแมวแบบปล่อยนะฮะถ้าเลี้ยงในบ้านก็ไม่ติดเลยถ้าเลี้ยงแบบปล่อยครับแล้วก็ต้องมีระบบติดตามนะครับประกาศหาแล้วก็หาในละแวกบ้านคือหมอก่อนนะฮะ24-48เนี่ยเอามันแถวบ้านก่อนนะครับโอกาสที่จะไปไกลกว่านั้นนะมันยากมากนะครับแล้วค่อยๆให้คนอื่นเขาช่วยนะครับแต่คิดว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรเราหากันเองมันโอกาสมันก็จะน้อยนะครับเราต้องหาความช่วยเหลือนะครับคืออะไรที่บอกได
1: ้คือจะได้เราก็จะเห็นใช่มีการประกาศจริงๆบอกว่าพฤติกรรมแมวกับหมานี่จะต่างกัน
0: ผมไม่ค่อยเห็นหมานี้ออกจากบ้านเท่าไหร
1: ่ตกเวทเอาล่ะนอกจากมาตกใจเสียงแล้วมันก็วิ่งเตลิดไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับถ้าตกใจเสียงครุเสียงอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้แต่ว่าอยู่ดีๆหมาเนี่ยออกไปเที่ยวแล้วไม่กลับบ้านหายไปแบบแมวเนี่ยเป็นพฤติกรรมการหลบซ่อนตัวเนี่ยจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะหมาเขาจะไม่ได้มีเทอร์ริทอรี่แบบแมว
1: เขาก็จะไปแบบแมว
0: ฮะสนใจนิดนึงก็กลับบ้านแล้วฮะหมาเนี่ยเรียกกลับบ้านง่ายกว่าแมวฮะ
1: ไม่บอกแล้วหมาจงรักภักดีมากกว่าค่ะ
0: ใช่ค่ะเขารักเจ้าของรักสถานที่แล้วก็ชอบอยู่บ้านเป็น เนี้ยมากกว่านี่ก็ทำหมันกันไม่จบเลยก็คือ ไม่สนใจที่จะไปผสมพันธุ์ไปเที่ยวไปอะไรซึ่งจริงๆเรื่องของการออกไปเที่ยวของแมวเนี่ยมันเสี่ยงต่อโรคด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โรคของแมวแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนรถชนเสี่ยงต่อการนำโรคติดต
1: ่อ
0: หลายๆโรคที่เป็นโรคระหว่างสัตว์และคนนั้นมาติดเราอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นนอกจากว่าการดูแลแมวที่ดีเนี่ย
1: จะ
0: ช่วยป้องกันแมวหายแล้วก็มันป้องกันเราด้วย
1: ป้องกันยังไงคะคุณหม
0: อ
1: ไม่ให้แมวหายไม่ให้แมวเหนียวไปจากบ้านเลยเอาตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ครับ
1: เรามีวิธีการไหมคะ
0: ป้องกันก็คือต้องเลี้ยงแมวแบบระบบปิดก่อน
1: อ๋ออันนี้เด็ดขาดแน่นอนชัวร์ 100%
0: ใช่ครับ
1: เสร็
0: จแล้วก็มีปลอกคอให้เขานะฮะจะมี GPS หรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นในเรื่องการติดตามตัวมีเบอร์โทรจะได้มีแท็กนะครับเราสามารถใส่ปลอกคอแมวแล้วก็มีแท็กเบอร์โทรให้ติดต่อกันได้หรือว่าไมโครชิปก็จะบ่งบอกความเป็นแมวของเราบางทีไปมันมอมนะฮะหน้าดำไม่จำไม่ได้ผอมลงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนเข้าไปเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะเอ้ยพอเห็นประกาศใช่ไหมครับมีแมวตัวนี้หน้าตาเอ้ยเหมือนที่ประกาศเลยแล้วมันก็ลงมาพอดีก็อาจจะเอาไปคืนอะไรนะครับก
1: ็
0: ในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ในเรื่องของการที่จะดูแลแมวของเราแล้วก็ฉีดวัคซีนอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ไม่ไปติดโรคข้างนอกกลับมาเป็นกลับมาได
1: ้เมื่อที่เราฟังที่ทางคุณหมอบอกเนี่ยถ้ามันผ่าน48ชั่วโมงก็แนวโน้มเลยว่ามันถ้ามันหายไปแล้วมันปลอดภัยก็คือมันจะต้องไปอยู่ไกลจากบ้านแล้วล่ะไอ้ประเด็นนึงอาจจะตายแล้ว
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นการรีบช่วยในช่วง 1-2 วันแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: คร
0: ับแล้วก็อย่าไปตกใจนะฮะบางคนไปหากันเยอะแยะเลยแล้วแมวมันยิ่งตกใจมันก็ยิ่งซ่อนยิ่งเงียบแล้วไปหาทั้งวันไม่เจอหรอกครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยได้ต้องเป็นช่วงหัวค่ำช่วงเช้าที่หมอบอกกันนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเอาขนมดีกว่าขนมเสียงถุงขนมที่เขาเคยคุ้นเคยนะฮะกลิ่นอาหารที่เขาเคยชอบอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะออกมาตามอย่างเงี้ยเพราะมันหิวนะครับสักพักหนึ่งหิวมันก็จะหาอาหารกินละ
1: นี่พอทางคุณหมอบอกนะก็เลยนึกถึงเคยมีคนที่เขาขอความช่วยเหลือเขามาที่ทางจส.ร้อยไปเจอลูกแมวติดอยู่ในซอกเหลือบก็พยายามจะเอาขนมไปล่อมันก็ไม่ออกมาแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่พยายามจะล่อมันก็คือช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเช้าแปลว่านี่คือผิดอย่างที่คุณหมอบอกมาเลยผิดทุกข้อเลยคือมันอย่างไรทำยังไงมันจะต้องเนี่ยเขาต้องรอมันค่ำๆเย็นๆวันนี้หน่อยไม่ก็
0: ต้องอย่างนั้นนะ
1: ต้องเป็นช่วงยามวิการค่ะ
0: นะครับเพราะโดยพฤติกรรมแมวเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับช่วงของการทำมืดอย่างเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยแมวก็ไม่ได้ไปกลางวันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันก็จะนอนพอเริ่มมืดเขาก็จะเริ่มออกละ
1: อ้าว
0: นะครับ
1: อ้าวแล้วโดยคนส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่ากลางวันแมวไปเที่ยวกลางคืนก็ต้องนอนเหมือนกับเราปรากฏว่าไม่ใช่เลยค่ะ
0: แมวจะนอนกลางวันนะแล้วกลางคืนเขาก็จะออกไปถ้าเกิดเป็นแมวที่เราปล่อยนะครับกลางคืนก็จะเริ่มออกไปเพราะงั้นเราจะเห็นแมวเนี่ยโดนรถชนในช่วงกลางคืนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่หมู่บ้านของผมเนี่ยผมก็เห็นว่าเวลาที่ผมสาดแสงรถนะครับไปหน้าผ่านไปเนี่ยมันจะมีสัตว์เป็นแมวหรือชอบวิ่งตัดหน้าตลอด
1: โอ้ยังไงยากอันนี้เบรกไม่ทันค่ะ
0: มันเบรกไม่ทันนะบางทีเราก็ต้องแบบพอดีมันขับในหมู่บ้านก็ช้าถ้ามาเร็วๆเนี่ยก็คงโดนเพราะงั้นแมวเนี่ยจะชอบมีโอกาสโดนรถชนอย่างนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็ชอบไปโดนสุนัขจรเพื่อนๆกันอย่างไล่นะครับยิ่งในพื้นที่ที่มันมีสุนัขจรค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยการที่แมวไปแล้วก็ไปเจอสุนัขไล่ก็ยิ่งตลบเปิดเปิงก็หาที่ซ่อนคือแมวเนี่ยเวลากลัวเนี่ยเขาจะไม่วิ่งหนีนะเขาจะหาที่ซ่อนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาว่าถ้าซ่อนตัวเนี่ยโอกาสรอดจะสูงกว่าการที่วิ่งตลบเปิดเปิงคือวิ่งหนีก็หาที่ซ่อนอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นเวลาตามแมวหายเนี่ยต้องคิดเลยว่าอะไรที่มันที่ได้บอกไปสักครู่นะครับที
1: ่
0: เล็ก
1: ๆ
0: แคบๆใต้ถุนบ้านใต้ท้องรถนะครับฝากระโปรงรถมอน้ำอะไรต้องเปิดดูว่ามันมีแมวเข้าไปซ่อนเข้าได้ตรงนี้ตามซอกเล็กๆของเพดานฝ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตาตรงนี้ฮะต้นไม้ครับ
1: แล้วทำไมเขาต้องทำให้ตัวเองมันเงียบทั้งที่นั่นคือบ้านของเขาแล้วนั่นก็คือเจ้าของของเขาอะคะ
0: ด้วยความตกใจกลัวนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ้าของไปเรียกแล้วก็ใช้เสียงที่เขาคุ้นเคยนะครับเขาก็จะออกมาเขาอาจจะตอบสนองต่อเสียงของอาหารเสียงของเจ้าของได้แต่บางทีเราก็ให้คนอื่นไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามสี่คนส่งเสียงร้องไอ้เมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวมันเขาก็ยิ่งตกใจนะก็ไปหากันกลางวันก็ยิ่งซ่อนนิ่งเงียบเลย พราะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่แล้ว
1: อ๋อแล้วเขาจำกลิ่นจำอะไรได้ไหมแมวกับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของเขาสัมผัสได
1: ้ค่ะ
0: ถึงความคุ้นเคยว่านี่คือเจ้าของคือน้ำเสียงคืออะไรแต่ว่าถ้าโดยลักษณะเขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนกับสุนัขนักเนี่ยจมูกเขาเนี่ยจะได้กลิ่นเจ้าของแล้วก็คือเป็นเจ้านายอะฮะจะรักแล้วก็จะวิ่งหาเนี่ยแต่แมวมันเหมือนเป็นเจ้านายเราอะเขาก็จะแมวมันเข้าใจพฤติกรรมมันยากมากนะมันค่อนข้างไอโซเลตมันความเป็นสัตว์ป่าฮะเขาจะไม่มาแบบสูงสิงอะไรเยอะ
1: เข้าใจแบบไม่เข้าใจคือเห็นถึงความแตกต่างระหว่างยิ่งคุยยิ่งบอกจะรู้ยิ่งมาเห็นถึงความแตกต่างระหว่างแมวกับหมาอย่างชัดเจนมากเลย
0: ต่างนะตอนเรียนอาจารย์ต้องบอกว่าแมวนี่ไม่ใช่สุนัขตัวเล็กเพราะส่วนใหญ่เราคิดว่าแมวมันก็เหมือนหมานี่แหละมันก็คงเป็นหรือแมวนี่มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างเนี่ยฮะคนเลี้ยงก็ต่างนะคนเลี้ยง
1: ต่างกันพฤติกรรมของคนเลี้ยงแมวกับคนเลี้ยงหมาแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากค่ะ
0: มันก็จะต้องไปคนละแบบเนี่ย
1: ค่ะค่ะคุณหมอแล้วไอ้อย่างกรณีของแมวคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนโดยส่วนใหญ่เวลาเขาเลี้ยงมันอาจจะแบบเขาเรียกว่ากึ่งปิดกึ่งเปิดกลางวันเขาก็จะปล่อยใช่ไหมให้มันไปวิ่งอยู่ตรงแถวหน้าบ้านในประตูในรั้วบ้านหรืออะไรต่างๆแล้วจะวิ่งหรือว่ากระโดดไปข้างบ้านแล้วกลางคืนก็ให้เขานอนอยู่ในบ้านอย่างเนี้ยก็เท่ากับว่าพฤติกรรมมันก็ต่างกับธรรมชาติของแมวสิคะเพราะแมวกลางคืนที่คุณหมอบอกว่าเขาก็จะวิ่งเขาจะหนีเขาจะไปออกไปเที่ยวกันก็คือในช่วงเวลากลางคืนแล้วอย่างนี้มันจะยังไงพฤติกรรมของมัน
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเลี้ยงสัตว
1: ์
0: มันก็ผิดธรรมชาติแต่ว่ามันก็ผิดจนมันคิดว่ามันเป็นไปจริงแล้วนะครับเช่นสุนัขเนี่ยกลางคืนเขาไม่นอนนะฮะถ้าเป็นสุนัขต่างจังหวัดก็จะนอนกลางวันกลางคืนก็จะเฝ้าบ้านถ้าเป็นหมาในเมืองเนี่ยกลางวันตื่นนะฮะกลางคืนก็นอนกับคนอย่างหมาของหมอเนี่ยแต่จริงๆแล้วการนอนของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการระแวดระวัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นว่าถ้ามีเสียงอะไรนิดนึงแล้วถ้าเป็นหมาที่ชอบเห่าเนี่ยเขาจะเห่ากลางคืนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจะเฝ้าเขาจะดู
1: นะฮะ
0: คือพฤติกรรมตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างกลับกันหมดเลยเหมือนแมวก็เหมือนกันนะครับสรุปแมวหมอนเนี่ยนอนกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนอยู่ไม่รู้จะไปไหนที่จริงผิดธรรมชาติครับธรรมชาติจะไม่ใช่แบบนี้แหละธรรมชาติสัตว์เนี่ยเขาจะอย่างแมวเนี่ยเหมือนพวกเสือพวกอะไรบางทีเขาก็ออกจะล่าเหยื่อตอนเย็นๆตอนเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหยื่อมันจะมองไม่เห็นเขาสายตาเขาดีกว่าเพราะฉะนั้นธรรมชาติเลยสร้างสายตาให้แมวกับหมาเนี่ยสายตาค่อนข้างดีในตอนกลางคืนเนี่ยสายตาพวกเขาเนี่ยจะมองได้ดีมากเวลาแมวเห็นว่าเราส่องไปสายไปเนี่ยตาเขาจะเบิกโพรงเพราะนั่นคือรูม่านตามันขยายเพื่อให้เขามองได้เห็นในครับในตอนกลางคืนซ
1: ึ่
0: งพอเราส่องไปก็เจอประกายแมวตามแมวเลยเนี่ยครับต้องบอกว่าอย่างที่คุณกฤษณ์พูดถูกเลยเราเลี้ยงแบบผิดธรรมชาติแต่ว่ามันก็ผิดแบบยังไงอ่ะมันก็ผิดแบบตลอดชีวิตแต่มันเลยไม่เป็นไรไม่ใช่แบบบางวันนอนกลางคืนบางวันนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็คือเราเลี้ยงก็แบบกลางวันก็พากันไปด้วยกันกลางคืนก็นอนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่สังเกตว่าเวลากลางวันหมามันก็นอนแต่วันไม่ได้นอนแบบว่าหลับสนิทนะฮ
1: ะ
0: มันก็มีการเฝ้าระวัง
1: มัน
0: ก็ใช่ครับมีการตื่นตัวอยู่บ้านกลางคืนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามปรับตัวเขากลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วฮะเขาก็พยายามปรับตัวให้เขากับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนของเขาก็คือมนุษย์เนี่ย
1: ไม่ใช่เลยดิฉันสังเกตจากเวลากลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วน้องดิฉันเลี้ยงแมวเข้าใจเลยถึงได้ตื่นมาตอนเช้าบ้านนั่นเละ
0: ใช
1: ่ไห
0: มฮะ
1: เละค่ะแล้วได้ยินเสียงแมวมันกระโดดตลอดเวลาเลยอ่ะคือรู้เลยว่าม ันไม่ได้นอนจริงๆแล้วคือมันแล้วเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านตอนกลางคืนตอนกลางวันแล้วปล่อยโอ้โหก็ให้เจ้าของมาจัดการไปเข้าใจนะนี่คือพฤติกรรมที่มันแล้วส่วนกลางวันก็เขาคิดว่าเดี๋ยวปล่อยออกไปข้างนอกอะไรประมาณอย่างนี้พอถึงในช่วงเย็นกลับเข้าบ้านค่ะ
0: คร
1: ับ เละค่ะ
0: แมวที่เลี้ยงครับแมวที่เลี้ยงระบบเปิดเนี่ยเขาก็ออกไปหลังกลางคืนนะฮะ
1: ตอนนี้เขาออกไม่ได้ไง
0: ที่บ้าน
1: ใช่อันนี้คือเขาออกไม่ได้ไงเพราะถูกขังเอาไว้
0: ใช่มันก็เลยปรับพฤติกรรมนิดนึงอะไร
1: มันก็เละเลยอ่ะเข้าใจเลยคือเห็นแล้วก็เอ็นดูจากเจ้าของต้องตื่นมาต้องนั่งทำความสะอาดทุกอย่าง
0: ครับด้วยความรักกันนะต้องยอมไป
1: แต่คนที่ไม่คุ้นเราก็จะแบบไม่เข้าใจ
0: ค
1: ่ะค่ะจริงๆก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมมันไม่ได้มันโหมันยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกับการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
0: ครับก็ อย่างที่ได้เคยได้เรียนว่าการเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งก็ต้องรู้พฤติกรรมเขาก่อนนะฮะแมวหมานกหนูกระต่ายพฤติกรรมอย่างไรเขาเป็นสัตว์กลางคืนสัตว์กลางวันอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะเอาสัตว์กลางคืนมาขังไว้กลางวันกลางคืนเอาสัตว์กลางคืนมาขังเอาไว้มันก็ต้องพยายามที่จะตามธรรมชาติของมัน
0: ใช่ค่ะ
2: นะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็อ่ะเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ที่เราจะเลี้ยงกันก่อนนะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยอย่างมีความสุข
0: ค่ะ
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะครั้งหน้านี่เรื่องของสุนัขหายมันพฤติกรรมมันต่างกันไหมจริงนะคุณหมอ
0: ครับมันไม่ค่อยมีฮะอยู่ดีๆแล้วสุนัขหายนะฮะยกเว้นให้เสียงดังเสียงดังซึ่งมันไม่เหมือนแมวแมวนี่คือไม่ต้องมีเทศกาลไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับหลายคนก็เห็นประกาศเยอะเลยหมอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังจะได้ช่วยกันว่าเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่า24-48เต็ม
2: ช่วงไ
0: ข่ช่วงครับต้องรีบตามหาแล้วก็ใช้เสียงที่นุ่มใช้อาหารใช้อะไรล่อแล้วก็อยากใช้คนหลายคนตามช่วงกลางวันเอ้ยตามช่วงกลางคืนก็มืดแต่อากาศเย็นๆใช้เสียงดีๆแล้วเดี๋ยวเขาออกมาครับแล้วก็ประกาศตามโซเชียลให้ช่วยกันด้วยก็จะเป็นคนทางหนึ่งในการที่จะดึงแมวกลับที่สำคัญคือถ้าเลี้ยงในระบบปิดนะฮะอยู่ในบ้านเราก็ทำหมันมันจะลดโอกาสในการที่แมวหายนะครับ
2: ค่ะขอเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงของเราไปแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจภายใน48ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นอาจจะไม่รอดแล้วนะคะอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิด
0: ใช่ครับโอกาสจะไปลงเรื่อยๆนะครับ
2: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
0: ครับยินดีครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: นี่ติดตามกันได้นะช่วงของสัตวแพทย์อาสาจส.ร้อยนะคะเราก็จะเจอกันในทุกวันอาทิตย์ประมาณสัก8:15 นค่ะโดยประมาณนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนางนะคะที่พูดคุยกับเรานะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ
5: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
7: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
11: ยามกรณีของอุบัติเหตุเส้นสุขสวัสดในฝั่งขาออกนะคะที่คุณสายแจ้งมาบอกว่าช่วงก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบค่ะเป็นรถกระบะเสียหลักไปปีนฟุตบาทแล้วชนต้นไม้นะคะในเบื้องต้นที่บอกว่าอยู่ในส่วนของช่องทางด้านขวาเนี่ยก็เลยดูจากในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เลยคิดเอ๊ะเราเป็นเกาะกลางปรากฏว่าคุณแผนคุณวิชัยค่ะนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตรงจุดนี้นะคะในส่วนของอุบัติเหตุนะคะก็คือจะกลายเป็นตกลงเขาชนฟุตบาทเลนซ้ายนะคะในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ในส่วนของตัวของรถเนี่ยก็จะยื่นออกมาอยู่ในช่องทางด้านซ้ายด้วยนะคะก็คือเป็นรถกระบะชนนอกเหนือจากต้นไม้ยังมีชนเสาไฟฟ้าด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาแล้วทางเราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมกับทางสิบตำรวจโทปรมัตถ์เกียรติวงดอนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.ราชบูรณะค่ะก็เพิ่มเติมให้ว่าจุดนี้มีเสาไฟฟ้าหักไปด้วย1ต้นนะคะกีดขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทางด้านของทางการไฟฟ้ารถของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาถึงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็ต้องรอรถเครนนะคะมาช่วยดึงรั้งในส่วนของเสาไฟฟ้านะคะถึงจะสามารถที่จะดำเนินการในการที่จะเคลื่อนย้ายรถออกมาได้นะคะถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็มีผลในเรื่องของการจราจรคนขับรถคันที่เป็นรถกระบะปลอดภัยที่บอกว่าหลับในอะค่ะเราก็เลยชนนะคะตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนี่มีท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวแล้วนะคะยาวแล้วนะคะสักหน่อยในช่วงเวลานี้เนี่ยจากตรงจุดที่เกิดเหตุก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งกิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเราไปที่10ตำรวจโทปรมัตถ์7วงดอนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ราชบูรณะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างอะคะ
9: ตอนนี้ต้องรอรถกลับของกรุงการไฟฟ้าเพราะว่าถ้ารถออกเลยสายฟ้าจะ
11: หักเลยใช่ไหมล้มเลยใช่ไหมคะ
9: คร
11: ับ
9: อ๋อ
11: แล้วแต่เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาถึงแล้วแต่มันต้องรอรถเครนใช่ไหมหรือว่ายังไง
9: ใช่ครับรอเครนครับ
11: ค่ะอีกนานไหมคะถ้าดูแล้วในตรงจุดนี้ในเรื่องของการทำงาน
9: อะไรนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลย
11: คิดว่าอีกนานไหมคะใช้เวลาอีกนานไหมในเรื่องของการดำเนินการ
9: นานครับตอนนี้ผมสอบถามไฟฟ้าแล้วว่านาน
11: นานใช่ไหมคะ
9: นานพอสมควรแล้ว
11: ตอนนี้มีผลในเรื่องของการจราจรก็คือเท่ากับว่าเสียไป1ช่องทางทางด้านซ้าย
9: ครับผม
11: เลนเดียวนะคะ
9: ใช่ครับเลนเดียวครับ
11: เลนเดียวแล้วก็ใช้ได้2ช่องทางใช่ไหม
9: มันมีตอนเอกเส้นทางตรงนี้มันเป็นแค่2ช่องทางครับ
11: ค่ะ
9: แต่ถ้าวิ่งใน2คันครับ
11: วิ่งใน2คันค่ะจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ก่อนอยู่ห่างจากตรงบิ๊กซีมากน้อยแค่ไหนอะคะ
9: ประมาณถ้าประมาณ300เมตรได้ครับประมาณ300เมตรได
11: ้
9: เพราะจาก45ก็ประมาณ200เมตร300เมตรประมาณนะครับ
11: แปลว่ามันจะอยู่ก่อนถึงที่มันจะมีทางลงของสะพานหรือถนนทางข้ามแยกตรงจุดนั้นมา
9: ใช่ครับ
11: มันอยู่ถึงก่อนใช่ไหมคะ
9: อยู่ก่อนครับทางลงคร
11: ับ อ๋อโอเคก็เท่ากับว่าตรงนั้นมันก็
9: จะอยู่หน้าปากซอย15เลย
11: ปากซอย15โอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
9: คร
11: ับ
9: ผม
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมีผลนะในเรื่องของการจราจรแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีท้ายแถวสะสมยาวอะค่ะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะย้ำจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงบิ๊กซีนะคะช่วงก่อนถึงบิ๊กซีนะคะนี่ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางด้านนี้บิ๊กซีบางประกอบในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรา ราจะไปที่คุณไก่บางบอนสวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีครับคุณ
11: คุณไก่บางบอนอยู่ตรงไหนคะ
12: เมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก5นาทีนะผมเป็นลูกค้าดอนเมือง
11: ค่ะ
12: แล้วก็ออกมาประตู6ออกเส้นวิภาวดีครับ
11: ค่ะ
12: พอก็ก่อนถึงประตู7มันจะมีป้ายรถเมล์รถเมล์จอดเสียฮะเลยป้ายรถเมล์เลยป้ายเข้ามาหน่อย
11: เลยป้ายมาหน่อยค่ะ
12: ใช่ที่แรกผมไม่ได้ว่าติดอะไร
11: โอ้สาเหตุนี้เลยใช่ไหมที่ทำให้มีการจราจรติดขัด
12: ใช่เพราะต้องเบี่ยงกันออก
11: ค่ะ
12: ประตู6
11: ค่ะ
12: เลยประตู6มาก่อนถึงประตู7
11: ค่ะ
12: แต่เขามีเกียร์ตั้งแล้วนะเป็นรถแดง
11: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันจะเหลืออยู่กี่ช่องจราจรนะคะคุณไก
12: ่ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอยู่4 ช่อง
11: ก็เสียไป1มันไม่ได้มีด่วนและคู่ขนานที่มันจะเป็นทางแบบช่องเดียวม
12: า
11: ใช่ไหมคะ
12: พอตรงนั้นมามันจะรวมกันแล้วแต่ถ้ามาจากไอ้ผู้อะไรนะผู้ตะเพียนก
11: ็
12: จะมีขนานพอมาถึงกองฐานกองทัพแต่ไม
11: ่
12: ม
11: ี
12: แล้ว
11: มันไม่มี
12: แต่ก็เลยดอนเมืองมาหน่อยว่าจะมีที่ขนาน
11: นี่จะว่าไปนี่วันอาทิตย์ก็จริงแต่ว่าถ้ามันสายๆรถก็จะใช้ทางกันเข้ามาเยอะเหมือนกันถ้าเคลื่อนย้ายช้านี่ก็มีผลค่ะ
12: ครับเมื่อกี้มาผมก็ติดนะผมว่าหางแถวหน้ายันนู่นนะผ่านทับนะผมว่าเพราะรถมันชะลอ
11: ค่ะ
12: มันต้องเบียดกันไป
11: แต่
12: ไม่หยุดนิ่งนะ
11: ค่ะคือแต่มันรู้สึกแค่ว่ามันผิดปกติของในเวลานี้ใช่ไหมของวันอาทิตย์
12: ใช่ครับโอเคธรรมดามันก็โอเค
11: เอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยมันจะมีผลกับรถที่จะออกมาจากทางสนามบินดอนเมืองด้วยไหมข้างใน
12: มีใช่ไหมถ้าคนไปส่งลูกค้าเสร็จใช่ไห
11: ม
12: มันถ้าลงมาจากอาคารสองปุ๊บม
11: ัน
12: จะมีทางเบี่ยงออกเราไม่ต้องเบี่ยงนะเราตรงไปเลย
11: ค่ะ
12: ตรงไปตึกเก่า
11: ค่ะ
12: อาคารเก่าคร
11: ับ
12: จะไปออกนู่นเลยขึ้นชั้นสองไปหรือว่าลงข้างล่างไปก็ได
11: ้มันก็จะเลย
12: ใช่เลยประตูเจ็ดไปแล้วถ้าขึ้นทางบนปุ๊บมันก็จะเลยประตูเจ็ดไปมันจะออกข้างๆจะถึงไอ้ปั๊มปตท.ที่ขึ้นกันเลยมันจะง่ายกว่าม
11: ันจะง่ายกว่า
12: ไม่ต้องมา
11: ถ้าออกทำถ้าออกมาประตูก่อนถึงตรงจุดนี้รับรองว่าติดแน่ๆ
12: ใช่ประตู6
11: ค่ะประตู6
12: ออกติดแน่ประตู6ประตู4
11: นี่ที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่
12: า
11: ใช่ที่ถามว่าสังเกตว่าตอนนี้ข้างในสนามบินดอนเมืองมันก็จะดูเหมือนกับมีรถเยอะๆเหมือนกันไม่น่าใจมันน่าจะเป็นผลมาจากตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่า
12: น่าจะใช่เพราะว่าออกกันไม่ได้บางคนไม่รู้ไงพอลงพอผ่านพอลงอาคารหนึ่งอาคารสอง
11: ค่ะ
12: เขาก็จะขึ้นขวา
11: เลยค่ะ
12: ขวาออกเลย
11: ก็จะมาเจอ
12: แต่เราตรงไปเราตรงไปเลย
11: ค่ะ
12: ตรงไปเลย
11: หวังไว้ว่าจะฟังเรากันอยู่นะถ้าฟังอยู่รับรองว่ารอดที่คุณไก่บอก
12: ไม่จะฟังแล้วเห็นว่าเขาจะเป็นสมาชิกเราเยอะ
11: โอเคได้เลยขอบคุณแล้วคุณไก่ใช้เวลาเท่าไหร่พอจะผ่านตรงจุดนี้มาได้คะ
12: เขาบอกไม่นานเนี่ยเขาบอกว่ามาก็เจอป้ายรถเมล์ก็จำเลยเนี่ย
11: ค่ะ
12: ประมาณสักไม่ถึง100 เมตร
11: อ้าวโอเคก็ไม่นานแต่คนที่ตาม
12: มาประตู6ที่ผมมาจากดอนลงมาจากดอนเมืองออกประตู6มันต่อหางแถวหน่อยเดียวประมาณ10 คันรอออก
11: ค่ะอ๋อโอเคต้องขอบคุณคุณไก่มากๆเลยนะคะที่แจ้งมานะคะ
12: คร
11: ับ
12: ผม
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วค่ะที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองก็อย่างที่คุณไก่บางบอนแนะนำเลยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะครอบครัวแฟนคลับร่วมสวดอภิธรรมศพเต้ดราก้อนไฟคืนแรกแม่เปิดใจลูกเป็นคนกตัญญูสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เมื่อวานนี้ที่วัดโบขวัญจังหวัดนนทบุรีมีทำพิธีรดน้ำศพนายธามันเต้พันหรือเต้ดากอนไฟและสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกมีญาติพี่น้องแฟนคลับมาร่วมงานแม่ของเต้วงดากอนไฟกล่าวว่าลูกเป็นคนอ่อนโยนและทำงานหนักมากทำงาน7วันต่อสัปดาห์สู้ชีวิตมาโดยตลอดล่าสุดเปิดโรงเรียนสอนตัดผมชายมาถึงปัจจุบันและยังชอบพานักเรียนกับครูจิตอาสาไปตัดผมฟรีให้กับประชาชนและกลุ่มคนไร้บ้านเป็นประจำแต่ต่อไปนี้ลูกก็จะได้พักผ่อนแล้วส่วนเรื่องรถจักรยานที่ขี่ไปวันเกิดเหตุขณะนี้ยังไม่พบขอให้เป็นเรื่องของตำรวจดำเนินการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรทางพิเศษและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมภารกิจเปิดทางเร่งส่งต่อหัวใจเพื่อนำไปปลูกถ่ายต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโดยแจ้งประชาสัมพันธ์ขอทางผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมเปิดทางส่งต่อหัวใจดวงที่185เดินทางจากจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลสิริราชเส้นทางลำเลียง4แยกนครชัยศรีเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้ามุ่งหน้าโรงพยาบาลสิริราชหากผู้ใช้รถใช้ถนนพบเห็นรถเจ้าหน้าที่เปิดไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณไซเรนโปรดช่วยกันชะลอความเร็วและชิดซ้ายเพื่อหลบทางให้ขบวนผ่านไปได้โดยเร็วทุกวินาทีมีความหมายร่วมเปิดทางเท่ากับร่วมส่งต่อชีวิตช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปลางทิพย์รักบำรุงค่ะ
5: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่เป็นของบริษัทน้ำมันของรัฐในช่องแคบฮอร์มุสแม้ว่าทางอิหร่านและโอมานได้เปิดเผยว่าการเจรจาเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบแห่งนี้กำลังมีความคืบหน้าก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่ายูเครนกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่ไม่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้งานได้ขณะที่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4คนทางการแคว้นบริติชโคลัมเบียของแคนาดาประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเกิดไฟป่ากว่า100จุดทั่วรัฐแห่งนี้โดยไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วได้เผาทำลายบ้านเรือนเป็นวงกว้างและทำให้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ชมวิวประสบอุบัติเหตุตกในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในจำนวนนี้เป็นนักบิน1คนและนักท่องเที่ยวชาวโคลัมเบีย3คนบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่าขณะนี้มะเร็งต่อมลูกหมากของไบเดนได้ลุกลามไปยังกระดูกแล้วซึ่งทำให้เขาเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
6: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี
1: ้เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกัน

ก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะและยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088นะคะผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำขึ้นมานะคะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะคะกรณีของคนที่ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะซึ่งก็จะได้สิทธิ์นะคะแทบจะเหมือนกันเลยค่ะกับประเภท1นะคะเพียงแค่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้นะคะก็คือทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะแล้วก็รวมไปถึงอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะคือถ้าเป็นประกันภัยประเภท3เนี่ยผ่อนได้ 0% 3เดือนถ้าเป็นประเภท1ผ่อนได้ค่ะ 0% 6เดือนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยนะคะประเภท3หรือประเภท1สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลย0215008802150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะต้องบอกเป็นโครงการที่เราอยากจะมาช่วยกันทำให้ความปลอดภัยของท้องถนนเพิ่มมากขึ้นคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เมื่อพวกเราพยายามที่จะช่วยกันในการลดอุบัติเหตุสิ่งที่เราจะได้รับตอบกลับมาก็คือจำนวนของเงินกองทุนคืนนะคะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกเลยว่ามันสิ่งที่สำคัญคือนอกเหนือจากการที่เราได้เงินคืนแล้วมันคือความภาคภูมิใจด้วยนะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วยังช่วยลดปัญหาการจราจรนะคะก็ต้องติดตามในส่วนของนะคะในช่วงที่ผ่านมาในทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าได้รับเงินกองทุนคืนกันในทุกๆปีเลยนะคะก็ชวนเลยมาเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์โครงการนี้กันย้ำเลยนะคะติดตามสอบถามในส่วนของเบี้ยประกันภัยได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088นั่นเป็นโครงการที่แบบเราทำกันมาแบบนานมากนะคะในส่วนของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะมาเพิ่มเติมอามายามมายามมายามนะคะสำหรับใครที่กำลังที่จะใช้เส้นทางนะคะทางด้านของถนนเพชรเกษมถนนบรมราชชนนีนะคะเนื่องจากว่าในเวลานี้ช่วงนี้เนี่ยค่ะนะคะในเรื่องของภารกิจส่งต่อชีวิตอวัยวะหัวใจดวงที่185นะคะซึ่งภารกิจนี้ค่ะก็จะออกมาจากโรงพยาบาลราชบุรีนะคะแล้วก็ใช้ถนนเพชรเกษมนะคะเข้าเขตนครปฐมนะคะแล้วก็มาใช้ถนนบรมราชชนนีขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะแล้วจะมาลงถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ากับรถเข้าตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์แล้วเลี้ยวซ้ายนะคะตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์ค่ะขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์นะคะแล้วก็ไปที่จุดหมายปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะถ้าหากว่าเห็นรถฉุกเฉินแล้วก็จักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราช
ดำริโปรดช่วยการเปิดทางนะคะอำนวยความสะดวกค่ะหลบซ้ายขวาเพื่อให้รถพยาบาลสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เร็วที่สุดนะคะนี่ก็จะเห็นที่เราขึ้นเป็นคลิปให้นะทางด้านของ YouTube นะคะนี่ก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมสแตนด์บายและในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะ

0: ฝากด้วยในส่วนของใครที่กำลังใช้เส้นทางเป็นภารกิจในการส่งต่ออวัยวะหัวใจค่ะดวงที่185ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะนี่มีอีกเรื่องนึงนะคะกรณีของสภาพอากาศเรื่องของฝนนะคะในช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือก็ฝนหนักนะในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าอย่างในช่วงเช้านะคะที่เราพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของกรมอุตุอ่ะในช่วงเนี้ยวัน2วันเนี้ยฝนเนี่ยอาจจะลดน้อยลงแต่ไม่ได้ว่าจะไม่มีฝนนะมีฝนค่ะยังมีฝนตกอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของนครพนมนะคะนครพนมอันนี้ดูใน Facebook ของทางนครพนมทันข่าวนี่มีฝนลงเม็ดนะคะในพื้นที่ของนครพนมอำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีบางจุดที่มีเรื่องของน้ํานะคะน้ำท่วมขังโอ้จากฝนซึ่งตกหนักอันนี้นี่น่าจะเป็นเรื่องของระบายไม่ทันด้วยไหมคะลักษณะของน้ำที่ท่วมเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยค่ะนะคะคือก่อนหน้านี้นี่ฝนตกหนักมากนะคะก็จะเห็นคลิปเห็นภาพของรถซึ่งต้องผ่านอันนี้น่าจะเป็นในตัวเมืองเลยล่ะนะคะโอ้รถบางคันนี่เขาขยับไม่ทันนี่น่าจะน้ำเข้ารถได้เลยเพราะระดับน้ำค่อนข้างสูงถ้าเป็นพื้นที่ต่ำแต่น้ำดูใสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำจากน้ำฝนแล้วก็ระบายไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปที่คุณหนึ่งนี่จากทางเพจนครพนมทันข่าวใช่ไหมคุณหนึ่งคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต้องขอบคุณทางเพจของนครพนมทันข่าวด้วยทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศของในตัวของอำเภอเมืองใช่ไหมคะตรงนี้คุณหนึ่ง
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับแต่สถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำฝนก็จะประมาณ100กว่ามิลลิเมตรทำให้ในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองตอนนี
0: ้
1: เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ก็เป็นที่ลุ่มต่ำเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณสี่แยกสารนะครับที่ผมเข้ามาดูที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าน้ำก็ท่ว
0: ม
1: รถบางคันนี่ก็จอดเสียไปหลายคันนะครับเนี่ยรถจะเอามาอยู่ในที่สูงแล้วเพราะว่าเส้นกลางเมืองหน้าโรงพยาบาลไปถึงหน้าตลาดเนี่ยน้ำท่วมประมาณหัวเข่าครับ
0: ประมาณหัวเข่าร
1: ถหลายคันทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์ใช่ครับผมตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้อันนี้ผมอยู่ที่แยกสารนะครับตอนนี้ทางเทศบาลเมืองนะครับโอ้โหน้ำท่วมฝั่งนู้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: นะได้ดูภาพไปด้วยนะครับตอนนี้ทางเทศบาลได้นำเจ้าหน้าที่นะครับทั้งรถต่างๆออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับซึ่งเป็นที่ต่ำนิดนึงนะต่ำกว่าน้ำบริเวณน้ำโขงเส้นนี้แยกสารนะครับทำให้น้ำท่วมเห็นไหมครับรถขึ้นคันเลยฮะ
0: ขึ้นคันใช่แล้วขนาดรถใหญ่นะยังท่วมที่รออ่ะค่ะ
1: อันนี้รถกระบะเลยนะครับอันนี้รถทางเทศบาลนะครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้สถานการณ์เนื่องจากว่าน้ำโขงเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณจะเกือบ11เมตรแล้วตอนนี
0: ้
1: ทำให้การระบายน้ำของทางเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าเนื่องจากว่าน้ำโขง
0: ห
1: นุนมันไม่ระบายไม่โฟออกไปครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หวังพึ่งจากเครื่องสูบน้ำตอนนี้8ตัวนี่ก็ไม่ทันเนื่องจากว่าฝนก็ตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เยอะเลยนะผู้ชมครับ
0: อ๋อค่ะค่ะคือเท่ากับว่าอันนี้คุณหนึ่งมันเป็นผลมาจากระดับของแม่น้ำโขงที่มันสูงขึ้นแล้วในขณะเดียวกัน
1: ฝน
0: มันตกหนักใช่ไหม
1: ก็มีฝนตกหนักครับร้อยกว่ามิลลิเมตรนี่ก็ถือว่าหนักมากนะครับตกทั้งคืน
0: ค่ะ
1: จนถึงเช้าจนถึงขนาดนี้ฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะครับ
0: ค่ะโอ้ยอย่างนี้นี่แนวโน้มว่าวันนี้มันจะลดระดับลงได้ไหมคะหรือมันน่าจะต้องใช้ได้
1: ก็ต้องรอดูนะครับว่าน้ำเนี่ยจะลดได้ขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมครับรถพอก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี
0: ้
1: คือตอนนี้ทั้งจังหวัดนะครับโดยสั่งการของท่านผู้ว่าที่พันธีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะครับก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำท่วมขัง เป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยโอ้โห
0: คือเขามีการแจ้งเตือนมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะคุณหนึ่ง
1: อะไรนะครับ
0: เขามีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ไหมคะ
1: โอ้อันนี้ก็มีการแจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: คือ
1: เห็นว่าวันเข้ามาในทางจังหวัดก็มีประกาศมาวันที่8-9นะครับที่นี
0: ่
1: เตรียมรับพายุ
0: จ
1: ะมรสุมเข้าฝนจะตกหนักนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำก็เตรียมพร้อมนะครับทางเทศบาลก็ได้นำชุดทหารมาของ
0: ใช่
1: นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมต
0: ั
1: ้งแต่2วันก่อนคือการเตรียมความพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับเนื่องด้วยว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำโขงหนุนสูงนี่มันทำให้น้ำระบายได้ช้ามากเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะโอ้เข้าใจเลย
1: แล้วอย่างไรก็หวังว่านะครับให้เป็นวันนี้ให้รอดปลอดภัยที่จังหวัดนครพนมนะครับขอบคุณทางจส.ร้อยนะครับ
0: ส่งกำลังใจให้นะคะคุณหนึ่งส่งกำลังใจให้คนนครพนมด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ได้ขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือต้องขอบคุณทางเพจนครพนมทันข่าวด้วยนะคะนี่คุณหนึ่งไลฟ์สดไปแล้วดิฉันก็ทางเราเองก็ดึงนะคะดึงไลฟ์ของทางคุณหนึ่งทางเพจนครพนมทันข่าวออกอากาศไปด้วยแต่ว่าใครที่ดูทาง YouTube เนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศอย่างที่คุณหนึ่งบอกคือน้ำนี่มันเป็นน้ำใสจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็มีการแจ้งประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะในช่วงแต่เมื่อวันพฤหัสตั้งแต่เมื่อวาน8-12 สิงหาคมเพราะว่าทางด้านของสนทช.เนี่ยเขาก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงค่ะแล้วบอกว่ามันมีฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมาแล้วก็ทางด้านของสปป.ลาวภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.0 ถึง 1.5 เมตรในช่วงแต่เมื่อวานนี้นะ 8-12 สิงหาคมนะคะก็ในพื้นที่เนี่ยแถบที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนกันให้พื้นที่นะคะที่อยู่ในโซนของริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะให้การแจ้งเตือนประชาชนและให้มีการติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงแล้วให้ระมัดระวังกันด้วยและนี่เลยค่ะในพื้นที่ของนครพนมมันจะมีเรื่องของฝนซึ่งตกหนักมาตลอดทั้งคืนนะคะอย่างตะกี้ที่คุณหนึ่งนะคะจากเพจข่าวนครพนมทันข่าวเนี่ยนะคะที่รายงานบรรยากาศให้เราได้ทราบกันตอนนี้เราก็ยังขึ้นนะคะยังดึงไลฟ์ของทางเพจข่าวนครพนมทันข่าวออกอากาศอยู่เนี่ยนะคะทางด้านของ YouTube นี่คือเข้ามาดูได้นะคะคือมันมีผลระดับน้ำเนี่ยบางจุดถ้ามันเป็นจุดที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยก็จะสูงคือมันก็จะมีช่องทางนะในการที่เราจะติดตามในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงในส่วนของทาง Facebook นะคะไม่ใช่ทางเว็บไซต์นะคะของในส่วนของสถานการณ์น้ำคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยนะคะอย่างปริมาณฝนล่าสุดสำหรับในช่วงนี้นะคะหรือว่าพื้นที่ที่มีการต้องเฝ้าระวังสักครู่เขามีการปรับเปลี่ยนหน้ารูปแบบใหม่ยังไม่คุ้นนะคะถ้าในเรื่องของฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดในแต่ละจังหวัดนะคะก็เนี่ยจุดที่มีฝนหนักๆ นะน่านนครพนมพะเยาตราดเลยนะคะพิษณุโลกแต่ที่ขึ้นมาร้อยกว่ามิลนะคะที่ตกสะสมนะคะก็คือเนี่ยจังหวัดน่านน่านเนี่ยจะอยู่ที่134นครพนม 107.9 แต่เราจะเห็นว่ามันมีน้ำท่วมเนื่องจากว่าอย่างหนึ่งเลยระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็จะมีผลมันระบายไม่ได้มาเจอกับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันสูงด้วยนะคะแล้วอย่างจุดซึ่งเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะระดับน้ำในแต่ละจังหวัดอย่างของที่จังหวัดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็พื้นที่ของจังหวัดเลยตรงช่วงของสะพานลำน้ำเลยเมื่อตอนช่วง9 นาฬิกา 9 นาฬิกา 10 นาทีบอกว่าน้ำล้นตลิ่ง น่านนะคะน่านที่เวียงสานะคะตอนช่วง 9:10 น.ก็น้ำนี่ล้นตลิ่งเหมือนกันยโสธรนะคะยโสธรนี่ก็น้ำลำเซบายนะคะเมื่อตอนช่วง 9:10 น.ระดับน้ำก็ล้นตลิ่งของเลยเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะคะเป็น 1.95 นะคะ 1.95 เมตรจากระดับตลิ่งแล้วฮะมาถึงว่าระดับมาตรฐานของน้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าเนี่ยพื้นที่ที่ถ้าต้องดูที่ต้องติดตามในแถวเลยน่านนะคะแล้วก็ยโสธรนครพนมนะคะนครพนมนี่ก็น้ำล้นตลิ่งนะคะพะเยาพะเยาอีกจุดหนึ่งนะคะที่ก็ต้องติดตามกันตรงช่วงของสะพานบ้านเจดีงามนะคะเมื่อตอนช่วง 9:10 นาทีนี้ก็น้ำล้นตลิ่งตอนนี้ทั้งหมดคือถ้าดูนะ5จังหวัดเลยน่านยโสธรนครพนมพะเยานะคะก็จะมีเรียกว่าในส่วนของระดับน้ำเนี่ยนะคะที่ล้นตลิ่งยิ่งถ้าหากว่าพื้นที่ไหนมีเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะอย่างของน่านแล้วก็นครพนมเนี่ยระดับปริมาณฝนเนี่ยสูงมากแต่ถ้าดูในพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยระดับปริมาณของน้ำฝนนะคะฝนจะอยู่ที่ 79.5 ส่วนของที่ตราดเนี่ย84มิลเพราะนั้นที่หนักๆจริงๆนะเวลานี้ประกอบกับในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยนะอีกพื้นที่นึงคือจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านนะนอกเหนือจากนครพนมก็ต้องติดตามในเรื่องของจังหวัดน่านเพราะว่าน่านนี่ก็น้ำล้นตลิ่งนะตรงช่วงเวียงสานครพนมนะคะนครพนมนี่ก็น้ำล้นตลิ่งแล้วก็ตะกี้ค่ะที่เห็นบรรยากาศนะคะในพื้นที่ของจังหวัดในเขตเทศบาลนะคะของเทศบาลนครของทางด้านของนครพนมนะคะก็ติดตามนะนี่เข้าไปดูในส่วนของข้อมูลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติได้นะคะเพราะก็จะมีอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์มีแผนที่นะคะแผนที่เฝ้าระวังน้ำท่วมแผนที่ความเสี่ยงจากฝนสะสมหรือว่าแผนที่ติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมาณฝนซึ่งตกสะสมภายใน1ชั่วโมงนะคะหรือว่าภายใน24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังกันปริมาณฝนสะสมนะคะหนักมากก็คือน่านนครพนมแล้วก็พะเยาแล้วก็ระดับน้ำที่ล้นตลิ่งนะคะก็เลยน่านยโสธรแล้วก็ในส่วนของนครพนมนะคะก็พะเยาก็ต้องติดตามกันนะคะนี่คือเป็นข้อมูลที่เขาจะมีทั้งหมดที่อยู่ในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งก็เชื่อว่าในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอามาประเมินนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ในสถานการณ์ในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปที่คุณต้นกล้าคุณต้นกล้าคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณต้นกล้าบอกว่าไปลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่เป็นอะไรอะคะที่ลืม
2: ครับเป็นกล้องถ่ายรูปครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: คือทั้งหมดจะอยู่ในกระเป๋ากล้องไหมหรือว่ายังไงคะ
2: ครับอยู่ในกระเป๋ากล้องนะครับลายเป็นสีน้ำเงินขอบเป็นสีนะครับ
0: ค่ะก็คือเป็นกระเป๋าสะพายใช่ไหมค่ะแล้วข้างในมีกล้องหรือมีเลนมีอะไรอยู่ด้วยไหมคะ
2: ข้างในมีตัวกล้องอยู่ครับแล้วก็จะมีชื่อผมติดอยู่หลังฝาของกระเป๋าครับมีทั้งชื่อทั้งเบอร์โทร
0: อ
2: ยู
0: ่ค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ แท็กซี่ทราบสีหมายเลขทะเบียน
2: แท็กซี่สีเหลืองครับต
0: ั
2: วหมายเลขทะเบียนที่เป็นตัวอักษรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวทอทหารออ่างหร
0: ือ
2: เปล่าพอดีไปดูตรงข้อมูลตัวติดของคอนโดครับแต่ว่าเป็นตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลข3709คิดว่ามั่นใจครับ
0: อ๋อแล้วตอนที่นั่งรถคันนี้คือตอนไหนตอนกี่โมงอะคะคุณต้นกล้า
2: ตอน4:30ถึง5:00ครับ มาถึง
0: ค่ะ
2: ตรงอัดซอย27อ๋อ
0: ก็คือมาจากถนนข้าวสารแล้วมาลงที่คอนโดซึ่งอยู่ที่ลาดพร้าว27
2: ใช่
0: คือนั่งกันมา2คนแล้วปรากฏว่าคือของมาเยอะใช่ไหมคะก็เลยลืม
2: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ลืมเหมือนชิ้นเรื่องกระเป๋ากล้องไว
0: ้โอ้โหนี่เพิ่งรู้หรือเปล่าว่าลืมเนี่ยคุณต้นกล้า
2: ครับ
0: เพิ่งรู้เมื่อตอนนี้เหรอคะเมื่อสักครู่นี่เองเหรอคะ
2: รู้เมื่อตอน4:05 แต่ว่าต้องรอนิติของคอนโดครับเปิดกล้องวงจรปิดใช่ไ
0: หมครับเป็นแท็กซี่สีเหลืองทหารเสาเสือ
2: คร
0: ับ 3709
2: ทหาร
0: ต่ออ่างทหาร
2: เราเป็นทหารต่ออ่าง
0: เป็นรถเก่ารถใหม่ดังถ้าดูจากสภาพของรถ
2: ค่อนข้างใหม
0: ่อ๋อนั่นจะเป็นทหารอ่างอืม แล้วก็ลืมไว้ที่เบาะหลัง
2: ครับลืมไว้เบาะหลังครับ
0: เพราะฉะนั้นกล้องไม่ได้ล็อกเหมือนเดี๋ยวกระเป๋าไม่ได้ล็อกหรือว่าอะไรใช่ไหมครับเปิดได้เลย

0: ิดได้เลยคร
1: ับ อ๋อมันได้เห็นก็จะมีชื่อมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่กระเป๋าประเด็นคือเขาจะมองเห็นแล้วยังเนี่ยถ้ามีคนมานั่งด้านนั่งต่อก็น่าจะมองเห็นแล้วนะ
0: คร
1: ับ ค่ะงั้นตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะคุณต้นกล้านะเผื่อว่าทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ฟังอยู่นะคะแล้วยังไงให้ช่วยดูให้หน่อยวางไว้ที่เบาะหรือว่าที่พื้นหรือว่าตรงด้านหลัง
0: วางไว้ที่เบาะครับอยู่ด้านหลังนั่นแหละครับ
1: ด้านหลัง
0: เป็นเบาะ
1: เบาะนี่คือเป็นฝั่งด้านหลังคนขับเลยไหม
0: น่าจะด้านหลังคนขับเลยครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันติดตามนะคะช่วยกันติดตามในการออกอากาศอยู่นะเผื่อว่าทางคุณคนขับฟังอยู่ติดต่อกลับมาทางจสร้อยก่อนค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีบอดแสงมีอะไรคุณต้นกล้าแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยได้ไหม
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับ นะคะฝากข้อมูลนี้ไว้กับทางรปภ.ของคอนโดแล้วหรือยังอะคะ
0: ฝากไว้แล้ว
1: ฝากไว้แล้วนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวถ้ามีใครแจ้งมาทางเราเดี๋ยวติดต่อทางคุณต้นกล้าไปด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะคุณต้นกล้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะเป็นอีกเคสหนึ่งที่คงต้องรบกวนทางคุณคนขับรถแท็กซี่นะคะคือคาดว่าน่าจะเป็นททหาร3709กทม.นะคะถ้าว่าฟังอยู่หันไปมองข้างหลังหน่อยนะคะลืมเป็นกระเป๋านะคะข้างในกระเป๋าใบนี้ก็จะมีกล้องถ่ายรูปอยู่ด้วยนะคะถ้าหากว่าเปิดเข้าไปได้นะมันจะมีชื่อมีหมายเลขโทรศัพท์ของทางคุณต้นกล้านะคะก็ติดต่อได้หรือว่าติดต่อมาทางเราก่อน1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808มีอีกเคสหนึ่งของคุณประพันธ์คุณประพันธ์เนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจาก MRT บางบำรุค่ะไปลงที่วงเวียนพระราม5นะคะวงเวียนพระราม5นะคะข้างในก็จะมีเอกสารสำคัญตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเดี๋ยวเพิ่งแจ้งมาคือมันจะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เงินสดมีอยู่ไม่ได้เยอะแต่เอกสารเยอะเอกสารทั้งหมดระบุชื่อคุณประพันธ์เผื่อว่าใครอาจจะคุณคนขับอ่ะเก็บไว้ให้ยังไงก็ติดต่อกับมาทางจอดสอร้อยนะคะแล้วก็ของคุณบันดอนเนี่ยลืมกระเป๋าเป้นะคะเมื่อตอนช่วง8นาฬิกาวันนี้ค่ะกระเป๋าเป้ซึ่งข้างในก็จะมีเสื้อผ้ามีของใช้ส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะแล้วไปลงที่ซอยบ่อดินแถวโพจ้าตอนช่วง8นาฬิกา20นาทีนะคะนั่นก็รบกวนทางคุณคนขับด้วยนะคะถ้าไงก็ติดต่อกลับมาได้เลยที่จอสร้อยเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้1137นะคะหรือดอกจัน1808ค่ะนี่ของที่ลืมกันแต่ละคนนะอยากจะให้เจอนะคะเพราะรู้เลยว่าคือบางอย่างพวกเอกสารสำคัญต่างๆมันก็ทำยากเหมือนกันนะไม่ได้ง่ายๆนะคะคือบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็รบกวนนะคะรบกวนทางคนขับด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะบนถนนราชปารภตรงช่วงร้านวัสดุก่อสร้างง่วนแห่งหลีถึงช่วงของซอยรางน้ำค่ะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปารภของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็เริ่มของการปิดเบี่ยงจุดนี้มาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่31กรกฎาคมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆไปกระทั่งถึง31สิงหาคมค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นนะคะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภ3ช่องจราจรนะคะตรงช่วงหน้าร้านวัสดุก่อสร้างง่วนแห่งหลีถึงซอยรางน้ำนะคะก็จะมีผลทำให้ถนนราชปารภตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงใช้ได้2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำใช้ได้1ช่องจราจรนี้ปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่พักอาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณภูกิจสวัสดีค่ะ
1: คุณปุญญนุชสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณภูกิจใช้พุทธมณฑลสายหนึ่ง
1: บ้านผมอยู่แถวนี้แหละก็เลยคือที่เจอปัญหานี้มาสักพักนึงแล้วว่าจะโทรแจ้งเพราะว
0: ่
1: ามีความรู้สึกว่าสับสน
0: ยังไงคะ
1: ว่าผู้ที่ไม่เคยมาใช้เส้นนี้ก็จะสับสนไปเพราะว่าจากเดิมถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งที่แยกจากเพชรเกษมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปบรมราชชนนีเนี่ยจะเป็นสองเลนนะครับคราวนี้บางช่วงแ
0: ค่
1: เขาบางช่วงนะแต่มันจะเป็นช่วงๆเขาก็มีมาเทแอสฟัลต์ใหม
0: ่
1: เสร็จปั๊บก็คือต้นด้านต้นถนนนี่แหละนะครับแล้วก็ตีเป็นสามเลนแต่พอไปบางช่วงที่เป็นถนนเดิมๆกลับกลายเป็นสองเลนไปสักพักเนี่ยกลายเป็น3เลนคือก็ตีเป็นช่วงๆเพื่ออะไรก็ไม่ทราบ
0: แ
1: ล้วที่สำคัญคือเวลาตีเป็น3เลนไอ้เส้นเดิมเขาไม่ลบไง
0: โอ้
1: มันก็เลยคุณนึกภาพว่าคุณขับมาคุณจะเจอเส้นปะเต็มเลยแล้ว
0: ผม
1: จะไปทางไหนดีแล้วของเดิมที่มี2เลนเนี่ยซ้ายก็จะเป็นหลายทางขวาก็จะเป็นที่มีที่ไม่เป็นไม่ใช่เกาะกลางนะจะเป็นคูน้ำ
0: ค่ะ
1: เป็นเกาะกลางเป็นบางช่วงเป็นคูน้ำเป็นบางช่วง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันก็จะมีเส้นเหลืองไงแล้วก็จะกลายเป็นเหลือถนนแคบ
0: ๆ อุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมคุณภูเก็ต
1: ยังไม่มีแต่อ๋อถ้าถามว่ามีไหมมันจะมีก็บริเวณที่เป็นทางแยกแยกพิเกษมมาใส่หนึ่งนี่แหละก
0: ับ
1: คนที่ชอบสวนเลนออกไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับพวกไรเดอร
0: ์
1: นะครับเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุหน้าบ้านผมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่พุ่งที่ผมงงก็คือตกลงจะเอาไงแน่คุณจะเอา2เลนหรือ3เลน
0: เป็นอย่างนี้มานานแล้วยังอ่ะคุณภูกิจ
1: สักพักใหญ่ๆครับ
0: สักพักใหญ่ๆครับ
1: แล้วเส้นเนี้ยคาดว่าเป็นไม่ทราบว่าหน่วยงานรับผิดชอบของใครอ่ะนะครับกรมทางหลวงหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้แล้วคือไอ้ของเก่าของคุณก็ไม่ลบไงมันควรจะมีสีดำมาทาลบอย่างที่เราเคยเห็นทั่วไป
0: ใช่ไ
1: หมมันจะไม
0: ่มันต้องไม่ซ้อนมันต้องไม่ซ้อนกัน
1: มันจะไม่สับสน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เนี่ยครับก็เลยจะถามหน่วยงานรับผิดชอบว่าทำไมไม่ตีให้มันจุบจบไปทีเดียวหรือจะเอาไงก็ว่ากันไปให้มันถูกต้องนะครับ
0: ย้ำช่วงหน่อยคุณภูกิจ
1: จากถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งจากแยกเพชรเกษมมุ่งหน้าไปแยกบรมราชชนนีนะครับมีเป็นช่วงคือหน้าบ้านผมเนี่ยก
0: ็
1: จากต้นสายหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็น3เลนไปละแล้วก็บางช่วงก็จะเป็นเดิมก็จะเหลือ2เลนแล้วพออีกสักพักหนึ่งกลายเป็น3อีกละ
0: กลายเป็น3อีกแล้ว
1: ยังมีความนะครับ
0: โอ้นี่ถ้าอย่างนี้นี่ยิ่งโหดิฉันมันสับสนมากเลยนะ
1: ใช่ๆๆแล้วเส้นเก่าไม่ลบไง
0: ค่ะ
1: เวลาตีเป็น3เลนเส้นเก่าไม่ลบเนี่ย
0: ค่ะ
1: มัน ไม่รู้จะพูดยังไง
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวจะประสานทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้มันเป็นเขตของพื้นที่
1: จริงๆมันอยู่ภาษีเจริญ
0: ภาษีเจริญ
1: อยู่ภาษีเจริญกับพอขับเลยเส้นตัดใหม
0: ่
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นของอีกเขตนึงหรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขตไหนเพราะภาษีเจริญก็จะกินพื้นที่ไม่ไกล
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะสาย1นะถนนสาย1นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ว่าตกลงจะเอายังไงแน่จะ3หรือ2เลน
0: ส
1: ามเป็นบางช่วง2เป็นบางช่วงนะครับ
0: ค่ะคือกำลังจะดูให้เอ๊ะมันเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนสำหรับเส้นทางทางด้านนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเขต
0: พี่ถ้าเป็นเขตเนี่ยต้องแจ้งเขตแล้วล่ะถ้าดูมันน่าจะไม่ใช่ในส่วนของเส้นกรมทางหลวงไม่น่าใช่ใช่ไหมมันเป็นพุทธพลสายหนึ่งโครงการได้เดี๋ยวเราประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วยังไงเนี่ยช่วยอัปเดตเพิ่มเติมเขามาให้กับทางจ
1: ส
0: ร้อยด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะนะที่สำคัญคนที่ใช้เส้นทางโอ้ยิ่งกว่าระวังอีก
1: ใช่ใช่คือเด
0: ี๋
1: ยวกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเปลี่ยนเลนจะมีการสับสนนะครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นสามเลนมันจะแคบลงเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ผมกลัวก็คือว่าพวกอย่างมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ที่มาเร็วๆแล้ว
0: สองมาสาม
1: เปลี่ยนเลนกระทันหันหรือมีการมุดแทรกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดอุบัติเหต
0: ุยิ่งถนนโล่งๆเนี่ยยิ่งอันตรายเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราประสานให้ค่ะนะคะ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากคุณภูเก็ตอย่าลืมอัปเดตมาด้วยนะขอบคุณค่ะ
1: ค่
0: ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากฟังแล้วมันงงจริงนะตรงจุดนี้อ่ะเบื้องต้นก่อนพวกเราระวังก่อนนะเดี๋ยวประสานในส่วนของในงานที่เกี่ยวข้องให้คุณนองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญน
0: นท์คุณน้องเห็นคนเดินอยู่แถวไหน
2: คือเป็นเหมือนคนเร่ร่อนอย่างเงี้ยนะก็จะเคอะๆหน่อย
0: ค่ะ
2: อยู่ในอุโมงค์ไอ้ใหม่สวรรค์เนี่ยคนเนี้ยผมเห็นบ่อยก็ชอบไปทำอะไรอยู่ในอุโมงค์ก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจบางทีก็ไปนั่งเก็บของอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยนั่งยองๆเก็บ
0: คือไม่ระวัง
2: ถนนได้อุโมงค์คร
0: ับคิดจะนั่งก็นั่งคิดจะเดินก็เดิน
2: ใช่ใช่บางทีก็อยู่ฝั่งจากไปสวรรค์มุ่งหน้าไปทางดาวคะนองก็มี
0: ค่ะ
2: บางทีเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี้ยสักพักนึงเนี่ยผมเจอจากดาวคะนองจะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่อะนะ
0: ค่ะ
2: แต่เขาอยู่ในอุโมงค์เขามาเดินฝั่งจากดาวคะนองไปวงเวียนใหญ
0: ่ค่ะ
2: แล้วซึ่งเวลาเราลงอุโมงค์มาอุโมงค์มันไฟมันจะสลัวสลัวหน่อยอะนะ
0: ค่ะ
2: บางทีสายตาเราปรับไม่ทันนะเรามาเห็นเขาก็คือเขาเดินอยู่ขอบทางก็จริงแต่ว่ามันเป็นขอบทางที่เป็นเลนของถนนน่ะ
0: ค่ะ
2: บางทีถ้าเราชิดมามากเกินไปอ่ะแล้วแบบสายตาเรายังปรับแสงในวงไม่ได้ดีอ่ะ
0: มัน
2: เหมือนจะไปเฉี่ยวเขาไงครับผม
0: แล้วเขาไม่ระวังรถด้วยใช่ไหม
2: ใช่เขาไม่ระวังรถเขาเดินน้ำหาอะไรของเขาก็ไม่รู้อยู่ในอุโมงค์เงี้ย
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: พอเมื่อกี้ผมลงมาผมเห็นมันวูบนึงผมก็ดึงรถออกเลยผมยังว่าโอ
0: ้อันตรายนะอัน
2: ตรายใช่
0: อ
2: ัน
0: ตราย
2: แล้วคนเนี้ยเขาชอบไปอยู่ในอุโมงค์มหาสวรรค์บ่อยมากผมไม่รู้ว่าเขา
0: แปลว่าเขาชอบความมืดไม่ใช่คือชอบมุมที่มันดูเหมือนกับอาจจะเป็นเซฟโซนของเขาหรือเปล่าแต่มันไม่ปลอดภัยสำหรับเขา
2: ใช่มั้งผมว่าจะเป็นแบบชอบอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนที่ส่วนตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่มันอารมณ์เหมือนเป็นที่ส่วนตัวนะภายในอุโมงค์นะ
2: ครับ
0: ค่ะแต่อันตราย
2: ในอุโมงค์มันไม่มีคนเดินไปเดินมามีแต่รถวิ่งอันตราย
0: มากได้เดี๋ยวยังไงประสานทางเจ้าหน้าที่ให้แต่เห็นเขามานานแล้วเหรอคะคุณน้อง
2: ไหนนะฮะ
0: เจอเขามานานแล้วเหรอคะเห็นเขามานานแล้วหรอที่อยู่ในละว่างน
2: ี้ผมผ่านมาประมาณสัก15นาทีได้
0: ไม่แล้วคนนี้เขาอยู่แถวๆนี้มานานแล้วเหรอคะ
2: ผมไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนแต่ผมเห็นเขาอยู่ในอุโมงค์เนี่ยบ่อยมากเลย
0: ใช่ไหม
2: เห็นอยู่เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้จับตาดูเขาว่าเขาหลับนอนอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
0: นั้นเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดีกว่าไม่อย่างนี้ถ้าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆมันต้องมีการบำบัดการรักษาการดูแลเขาในเบื้องต้นก่อนที่จะปล่อยเขาออกมานะก่อนที่จะปล่อยเขากลับมาใช้ชีวิตค่ะ
2: ใช่ก็คือพวกนี้เขาก็จะไปตามความคิดของเขาอะนะ
0: อืม
2: แล้วแต่ว่าวันนี้อารมณ์ไหนอย่างเงี้ยพวกน
0: ี้ค่ะค่ะเอาละในฐานะของพวกเราเราระวังเขาก่อน
2: คนแยกมาไหนสวรรค์คล่องตัวดีนะครับผมรถน้อยคล่องตัว
0: ค่ะ
2: อุบัติเหตุไม่มี
0: ค่ะ
2: มีก็ชายเร่ร่อนคนนี้แหละ
0: โอเคเดี๋ยวเพื่อนร่วมทางระวังกัน
2: ครับ
0: นะคะขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่ขอบคุณค่ะช่วงนี้ไปที่คุณพันก่อนคุณพันสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับคุณวันยนุชครับ
0: วันนี้คุณพันเข้าไปที่วัดไร่ขิงเหรอคะ
3: ครับเป็นเกษมเป็นเกษมขาเข้าวันนี้วันนี้เจอครับผมไม่มีการจราจรนี่มันหนาครับผม
0: ค่ะ
3: อากาศก็ไม่ร้อนครับคึมตลอดครับผม
0: แล้วคนเยอะไหมที่วัด
3: เยอะๆครับเยอะมีรถบงรถบัสรถทัวร์มาตั้งหลายครั้ง
0: ก็แปลว่าอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมาเพราะจำได้อาทิตย์ที่เรามีคุณผ่านก็บอกว่าเข้าไปทางวัดไร่ขิงเหมือนกันคนก็เยอะใช่ไหมแต่มันช่วงเทศกาล
3: ใช่ครับว่ายบ้านเสร็จก็ไปดอนหวายต่อครับผมตลาดน้ำตรง
0: ผมเ
3: ป็นคนโลครับผม
0: อ๋อค่ะ
3: ก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงข้ามวัดไร่ขิงเนี่ยคืออาแปะร้านอาแปะนะครับผม
0: ค่ะอร่อยเหรอคะ
3: โอ้เส้นเล็กต้มยำแกอร่อยครับ
0: อ๋อค่ะ
3: หมูใช้หมูชิ้นนะครับ
0: อืม
3: แกใช้หมูเป็นแผ่นครับไม่ใช่
0: หมูเป็นแผ่นๆอืมชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะอะไร
3: เขาพุกเปียกที่ร้านอาแปะ
0: อ๋อค่ะหน้าวัดไร่ขิง
3: ต้องเดินข้ามครับเดินข้ามจากวัดไร่ขิงมาแล้วก็มาฝั่งตรงโรงพยาบาลพยาบาลนะครับอ่
0: ะแล้วราคาเป็นยังไง
3: 60 บาท
0: อืม
3: 60 บาทนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้น่าจะ70แล้วมั้งขึ้นราคาอย
0: ู่โอ้นี่เป็นเจ้าโบราณเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่ครับที่ร้านอาแปะแล้วก็มีข้าวกุ้งกะปิครับผม
0: โอ้นี่คือหมายถึงว่าหมูของเขานี่เหมือนเป็นหมูสับแต่เป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหม
3: ใช้หมูชิ้นเลยครับหั่นบางๆ
0: เอาหมูชิ้นบางๆอ๋อนี่คือเป็นหมูชิ้นเหรอคะ
3: ครับ
0: ไม่ใช่หรอกในคนคุณบอกมานี่ก็เซิร์ชหารูปไปด้วยอยากรู้ไปยังไง
3: ค่ะแปะหมูชิ้น
0: อ่าค่ะ
3: ตรงไงเจ้าถิ่นครับตรงนั้นแหละแกเป็นเจ้าถิ่นครับ
0: ค่ะ
3: พี่ผู้ชายที่ก็เดินไ
0: ม่
3: ร
0: ู้
3: แต่เขาเดินก็เดินประจำครับจ้าฟ้า
0: อ๋อคุณนี่คุณกลับมาอุโมงใช่ไหมโอเคอ่ะคนนั้นเจ้าถิ่นค่ะ
3: ไม่ใช่ครับเขาเดินเก็บเหรียญนะครับคุณมยุทธ์เรามีเหรียญตกพุ่งอยู่ในอุโมงคร
0: ับ เอ้าระวังเขาหน่อยค่ะ
3: ไปนอนอยู่นะ
0: ค่ะ
3: เก็บไปตามอุโมงครับผมเดินไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
3: เจ้าถิ่นเจอบ่อยครับเจอบ่อย
0: ค่ะ
3: ไม่ใช่เร่ร่อนหรอกครับแกมีสะพายถุงด้วยนะ
0: อ๋อแต่คิดว่าไม่มีอะไรไม่ได้สะพายอะไร
3: ก็ไม่เรียกหาเก็บเหรียญ
0: ปกติก็โอเคอ้าวแปลว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆเรามาระวังกันก่อนนะคะ
3: ค่
0: ะค่ะขอบคุณมากๆ
3: มาได้ร้านชื่อร้านอาแปะ
0: คุณพันสลับไปสลับมาโอ้ดิฉันตามไม่ทันมาคุยเรื่องอาหารในช่วงเวลาอย่างนี้ขอบคุณคุณพันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะส่วนกรณีของคุณภูเก็ตเดินสถานเชลล่าเจ้าของพื้นที่ที่มีการตีเส้นหรือว่าปรับปรุงผิวเส้นทางตรงจุดนั้นเป็นทางด้านของสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะคะอ่ะเดี๋ยวประสานให้นะคะในส่วนของกรณีของคุณภูเก็ตถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งเห็นไหมคุณพันคุณพันพูดถึงเรื่องอาหารคุณพันทำให้คนที่จอสอร้อยในเวลานี้ตอนนี้เกิดอาการเดียวกันหมดเลยคือหิวค่ะต้องรับผิดชอบมาพักกันก่อนค่ะในช่วงเวลานี้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงพร่องน้ำรับมวลน้ำเหนือเข้าตัวเมืองเที่ยงคืนที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
9: จาวรส
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
7: จาวรส
11: ยาองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ระดมเจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำเร่งด่วนหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำปิงส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากจากอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงและอำเภอเวียงแงลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้เปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลเพื่อพร่องระดับน้ำในแม่น้ำปิงให้ต่ำลงกว่าระดับปกติรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลผ่านกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาพร้อมประสานกับประตูระบายน้ำในพื้นที่ตอนท้ายน้ำเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่เขื่อนภูมิพลทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเมืองเชียงใหม่แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างจังหวัดเชียงรายสนธิกำลังร่วมกับชุดสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายเข้าจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายสัตว์ป่าณตลาดนัดนาปลังอำเภอปงจังหวัดพะเยาจับกุมผู้กระทำผิดได้2รายยึดของกลางซากตะกรวดซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน13ซากน้ำหนักรวม 16.9 กิโลกรัมทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายได้ประสานพนักงานสอบสวนสภ.ปงเพื่อติดตามการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับการลาดตระเวนเชิงป้องกันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนรอบแนวเขตป่าอย่างต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ1362ตลอด24ชั่วโมงช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ติดตามพายุฝุ่นรุนแรงที่กำลังปกคลุมรัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกาขณะนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: รู้ทันภัยพิบัติ
13: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับพายุฝุ่นที่รุนแรงที่ตอนนี้ปกคลุมเมืองฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะส่งผลให้ท้องฟ้าทั่วเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็หมอกควันพายุฝุ่นหรือว่าดัสต์สตอร์มค่ะก็คือปรากฏการณ์ที่ลมแรงพัดพาเอาฝุ่นดินหรือว่าทรายจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศจนเกิดเป็นม่านฝุ่นขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่แล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างมากค่ะซึ่งศาสตราจารย์จากคณะภูมิศาสตร์และการวางแผนผังเมืองของมหาวิทยาลัยในรัฐแอริโซนาบอกว่าพายุครั้งนี้รุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นเพียง5ครั้งในรอบ16ปีที่ผ่านมาพายุลักษณะนี้ค่ะเขาเรียกว่าฮาบูฟซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐพอกระแสมันแรงแบบนี้ฝนฟ้าคะนองกวาดเอาฝุ่นแล้วก็ดินที่แห้งขึ้นไปบนท้องฟ้าจนกลายเป็นกำแพงฝุ่นขึ้นแล้วก็บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และอาจจะทำให้ประชาชนเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงระดับแคตตากอรี่5ค่ะ หรือว่าระดับ5มีความเข้มข้นของฝุ่นระดับสูงมากสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์พายุฝุ่นในพื้นที่แห้งแล้งของรัฐแอริโซนาแล้วก็สะท้อนว่าขณะนี้ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเราๆอย่างเต็มที่ค่ะ
5: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: พบกับครับพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ชั้นจ๊ะบ้านอยากมีกันพอค่ะนะฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ใส่ให้ดู
0: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นไหมคะถวาย

ช่วงนี้เรียกว่ายังต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะคะจากฝนซึ่งตกต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะอย่างตอนนี้นครปฐมนครพนมที่เราคุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะหลายจุดเลยนะในเขตของตัวเมืองซึ่งมีน้ำท่วมนะคะน้ำจากฝนซึ่งตกหนักแล้วก็เรื่องของการระบายก็จะระบายได้ยากเพราะว่าน้ำในแม่น้ำโขงก็ระดับน้ำได้สูงขึ้นนะคะซึ่งถ้าว่าดูจากในรูปใน YouTube นี่คือในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครพนมนะคะจะเห็นเลยถึงสภาพของรถนะคะนี่เป็นรถเก๋งจมน้ำนะน้ำสูงมากนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้เราคุยกับคุณเก่งอะค่ะคุณเก่งก็ยังบอกเลยว่าบางจุดเฉพาะที่เป็นที่ลุ่มต่ำลงไปเนี่ยนะคะลักษณะตามเขาเรียกว่าเป็นตามสภาพของพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศตามสภาพของภูมิประเทศของแต่ละจุดด้วยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ต่ำนะคะระดับน้ำนี่คือสูงนะคะโอ้นี่มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะต้องเดินทางกันนะคะในพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปนะคะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมตรวจสอบกันก่อนบอกว่าคือจุดที่ท่วมหนักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนอภิบาลบัญชาหน้าโรงพยาบาลนครพนมแล้วก็หน้าศาลนะคะแล้วก็เส้นแถวทางด้านของบขสนะคะแล้วก็เกือบทุกเส้นทางให้หลีกเลี่ยงก่อนนะหลีกเลี่ยงหรือว่าจะต้องใช้คำว่าถ้าใครที่ต้องเดินทางเข้าไปเนี่ยต้องมีการชะลอเหมือนกันแล้วตรงหน้าโรงพยาบาลนครปฐมนี่น้ำนครพนมนี่น้ำจะเข้าไปถึงภายในตัวของโรงพยาบาลด้วยไหมแล้วจะมีผลกับคนที่ต้องเดินทางเขาออกโรงพยาบาลด้วยไหมคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักนะเวลานี้ตอนนี้นะคะย้ำเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะแต่ว่าที่เราติดตามจากในไลฟ์ไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะของทางนครพนมทันข่าวนะคะก็จะเห็นว่าจะมีรถของทางจังหวัดนะคะที่เขาก็จะมีการขับสำรวจดูในเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะซึ่งถ้าดูอัปเดตล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้คืออย่างระดับของน้ำแม่น้ำโขงนครพนมอยู่ที่ 10.77 เมตรก็คือเพิ่มจากเมื่อวานนะคะแล้วก็ระดับที่มันเป็นจุดวิกฤตมันต้อง12เมตรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีฝนซึ่งตกสะสมคือ 107.9 นะคะแล้วก็มันก็มีผลทำให้ระดับน้ำนะคะมีเรื่องของน้ำขังน้ำท่วมขังรอการระบายแต่มันเป็นการระบายที่ยากเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเองนะคะก็ระดับน้ำนี่สูงโอ้นี่ไงคะบรรยากาศตอนนี้ที่เราดูจากในคลิปอันนี้คือหน้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปโรงพยาบาลไม่ได้นะเนี่ยรถเล็กนี่เข้าไม่ได้การระบายแต่มันเป็นการระบายที่ยากเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเองนะคะก็ระดับน้ำนี่สูงโอ้นี่ไงคะบรรยากาศตอนนี้ที่เราดูจากในคลิปอันนี้คือหน้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ย

ยางหรืออะไรต่างๆของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แค่ฝนซึ่งตกหนักนะดูแล้วน้ำก็แรงด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบเพราะฉะนั้นต้องเป็นรถใหญ่เท่านั้นน่ะถึงจะเข้าไปได้ถ้าเป็นรถเก๋งเล็กๆนี่จมไปตอบไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะต้องเป็นอย่างพวกกระบะยกสูงหรือเนี่ยนะคะหรือว่ารถบรรทุกนะคะแต่ถ้าหากว่าขับเข้าไปก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถที่จะเซนกระเด็นเข้าไปในส่วนของในตัวของบ้านเรือนประชาชนได้เลยโอ้ยอันนี้น่าเป็นห่วงแถวหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะติดตามกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำที่ในแต่ละจุดแต่ในละแต่ละพื้นที่น่านอีกหนึ่งจังหวัดนครแล้วก็ในส่วนของพะเยานะคะที่เขามีการเตือนในเรื่องของฝนซึ่งตกหนักแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำตามแม่น้ำซึ่งมันก็จะมีบางจุดซึ่งล้นตลิ่งนะคะเพราะนั้นตอนนี้ที่เราเห็นจากในคลิปที่ติดตามผ่านทาง YouTube ของทางจอสองอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะในเขตของเทศบาลเมืองนครพนมนะคะก็เป็นบรรยากาศให้ได้ทราบได้เห็นกันก่อนหน้านี้ที่คุยกับคุณเก่งนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะคะอันนี้แบบคือฝนหนักตลอดทั้งคืนเลยค่ะมาถึงในช่วงเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะก็บอกว่าคือหนักที่สุดในรอบ30ปีอ่ะอันนี้ในบางนะคะในบางข้อมูลที่เขามีการพูดมีการคุยกันมีแชร์กันในโซเชียลนะสำหรับในพื้นที่ของนครพนมณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการระดมนะในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะคะสำหรับในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงทำให้น้ำไหลระบายไม่ทันนะคะประกอบกับน้ำในแม่น้ำโขงก็สูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถนนที่เกิดน้ำท่วมเรียกว่าทั้งสายหลักสายรองเลยค่ะเกือบทุกสายนะคะในเขตของตัวเมืองนครพนมในช่วงเวลานี้นะคะแล้วมันก็จะมีน้ำซึ่งไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะที่ตรงที่นอนรถจักรยานยนต์รถยนต์คือบางจุดอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้รถบางคันเนี่ยขยับไม่ทันเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือว่ารถบางคันที่เห็นไปจอดอยู่กลางน้ำซึ่งสูงแปลว่าตอนแรกเขาคงคิดว่ามันน่าจะผ่านได้แต่มันผ่านไม่ได้นะคะน้ำเนี่ยมันสูงมากจริงๆนะคะเพราะนั้นก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเองเนี่ยนะคะร่วมกับทางด้านของนายกเทศมนตรีก็มีการสั่งการให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังแล้วก็มีการเปิดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า8เครื่องนะคะบริเวณจุดระบายน้ำหลักตามริมตลิ่งแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการเร่งสูบน้ำที่ขังออกจากตัวเมืองนะคะแล้วก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายนะคะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านของนครพนมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาภัยก็มีการร่วมกันกับทางด้านของทหารจัดส่งแล้วก็สนับสนุนกระสอบทรายให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ร้องขออย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็ไปการเก็บขยะอุดตันหน้าตะแกรงตรงจุดพวกระบายน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ของนครพนมเขาให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือด่วน24ชั่วโมงสำหรับในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาภัยเทศบาลเมืองนครพนมนะคะโทรได้ที่042-511-444นะคะ042-511-444หรือว่า082-562-8832นะคะ082-562-8832แล้วก็สายด่วนปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาภัย1784ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องแล้วอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ทางสนทช.เองเขาก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของระดับน้ำนะคะในแม่น้ำโขงนะคะซึ่งสูงขึ้นจากในเรื่องของฝนนะคะซึ่งตกหนักจากทางด้านของพม่าแล้วก็ในส่วนของทางสปป.ลาวด้วยนะคะเนี่ยเป็นว่าเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้นะคะก็มีการเตือนนะคะในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะ
คะก็

0: ให้ระวังแล้วก็เฝ้าติดตามนะคะในส่วนของสถานการณ์นอกเหนือจากเรื่องของฝนก็ต้องเป็นระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในช่วงแต่8ถึง12สิงหาคมนะคะจากฝนตกหนักในพื้นที่เมียนมาสปป.ลาวนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.0 ถึง 1.5 เมตรในช่วงนี้เลยค่ะ8ถึง12สิงหาคมนะคะในช่วงของเชียงแสนนะคะจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงนะคะให้ติดตามแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรทางน้ำแล้วก็การประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำนะคะอย่างแถวหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตต่อแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเรามีสายของทางคุณหมอโอหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอารุณากูหรือคุณหมอโอนะคะซึ่งคุณหมอเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเพราะคุณหมอโพสต์เอาไว้ในแต่ละโพสต์ของคุณหมอต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเราก็จะทำให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยนะคะในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กหรือว่าวัยรุ่นนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอค่ะเห็นที่อาจารย์หมอมีการโพสต์เอาไว้ยังบอกว่าคือมันน่าสนใจมากๆและเชื่อว่าคือจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับทุกๆครอบครัวนะคะยิ่งเฉพาะที่เกิดเหตุสถานการณ์อย่างนี้คุณหมอบอกว่าคือมันไม่มีเด็กหรือว่าวัยรุ่นคนไหนที่ตั้งใจเกิดมาเพื่อเป็นอาชญากรแล้วก็แฮชแท็กเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนด้วยคุณหมอตรงนี้คือยังไงคะ
1: คือน่าจะเป็นเรื่องแยกกันนะคะหมอจะเขียนสองบทความเนาะอันนึงเนี่ยพูดเรื่องไม่มีเด็กคนไหนตั้งใจเกิดมาเป็นอาชญากรซึ่งหมอคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นอยู่เนาะไม่มีเด็กคนไหนที่โตมาแล้วดูมีทีท่าที่อยากจะเกิดมาเพื่อทำร้ายคนอื่นนะคะก็ต้องยอมรับว่าสังคมรอบตัวก็เป็นส่วนสำคัญต่อการหล่อหลอมการเติบโตของเด็กคนหนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะพี่มนทิชานานครเคยกล่าวไว้ว่าอาชญากรเด็กเป็นเองไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยหมอคิดว่าสำคัญคือเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะพยายามชี้นิ้วเนาะว่าใครทำใครผิดนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าสำคัญมากๆเนี่ย
0: ค
1: ือการที่เราต้องมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสังคมที่เราอยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้านที่เด็กอยู่มันเกิดอะไรขึ้นน
0: ะ
1: ประเทศที่เราอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเนาะที่การทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ต้องบอกว่าเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้นะคะมากไปกว่าการไปนั่งขุดประวัตินะคะแล้วก็มาเดากันว่าเกิดจากอันนี้เกิดจากอันนั้นซึ่งหมอคิดว่าไม่มีใครรู้จริงๆว
0: ่
1: าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรนะคะคนที่รู้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคือผู้กระทำซึ่งวันนี้เขาก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้เนาะงั้นการที่เรามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเด็กคนหนึ่งถึงได้ลุกขึ้นมาแต่เป็นการมองถึงภาพรวมนะคะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงกับตัวบุคคลที่เราไม่มีทางรู้ความจริงนะคะแล้วหลายครั้งของการไปขุดสิ่งเหล่านี้มันสร้างบาดแผลให้กับคนที่ยังอยู่นะคะพ่อแม่ที่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายขนาดนั้นเนาะอยู่ดีก็มีแชทปลอมไลน์ปลอมมาขึ้นมาคือสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องกลับมาตั้งสติกันนะในการที่เราจะป้องกันปัญหาในอนาคตนะคะก็คือการที่เราศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างกับการที่เด็กคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งจริงมันก็มีงานศึกษาที่เคยผ่านมาในต่างประเทศที่เขาอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากกว่าเรานะคะก็คงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดจากความรู้สึกขับแค้นใจอาจจะเป็นความอึดอัดขับข้องใจนะก็คงว่ามันเกิดร่วมกับความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ของผู้กระทำนะคะแล้วก็ร่วมไปกับความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้แบบถูกกระทำรวมถึงความรู้สึกสิ้นหวังเช่นอาจจะอยู่ในปัญหาที่ไม่เห็นทางแก้ค่ะแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือมีเรื่องของความอยากเอาคืนนะคะซึ่งความอยากเอาคืนเนี้ยอาจจะไม่ใช่อยากเอาคืนกับตัวของผู้กระทำเขาม ันอาจจะเป็นการอยากเอาคืนกับสังคม
0: ค่ะอ
1: ยากเอาคืนกับคนในสังคมที่เขาอยู่ซึ่งอันนี้มันอาจเป็นอันที
0: ่
1: เราอาจจะต้องคล้ายๆว่าให้รู้ว่าเวลามีทรายเหล่านี้นะคะหรือมีคนที่มีความรู้สึกเหล่านี้เราอาจจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ
0: คือเขาอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในช่วงเวลานานอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เราก็จะเห็นว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็มีเรื่องกราดยิงโคราชหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความเฉพาะเจาะจงเนา
0: ะ
1: มันก็เป็นสิ่งที่เขามันอาจจะอยากเอาคืนกับสังคมหรืออะไรก็ตาม
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราก็รับรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดได
0: ้มันเกิดขึ้นถี่ขึ้นในช่วงหลังๆแล้วมันมีอะไรเป็นสายให้เราได้สังเกตไหมคะอาจารย์หมอซึ่งมันต้องมีแต่ว่าเราจะสังเกตแล้วมันจะเห็นได้ยังไง
1: ค่ะอันดับแรกเลยหมอคิดว่าสุขภาพจิตที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำร้ายไม่ว่าจะตนเองหรือกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไปตั้งแต่รู้สึกว่าดูไม่มีความสุขขึ้นนะคะแยกตัวเนาะรู้สึกเหมือนตัวเองไร้
0: ค
1: ่
0: า
1: พูดเรื่องความอยากตายบ่อยๆนะ
0: คะ
1: รวมไปถึงนอนไม่หลับนะคะหรืออาจจะนอนทั้งวันเด็กบางคนวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเล่นเกมซึ่งเกมไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เขาลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะแต่ว่ามันใช้ชีวิตยากมันก็อยากจะเล่นเกมไปวันๆให้
0: เหมือนกับ
1: ต
0: ั
1: วเ
0: อง พอใช่ไหมใ
1: ช่แต่อย่างน้อยมีเครื่องประทังชีวิตให้ยังสามารถมีชีวิตอยู่นะ
0: คะ
1: รวมไปถึงการที่พูดเรื่องความตายบ่อย
0: ๆ
1: ไปจนถึงเด็กหลายคนที่อาจจะสนใจเรื่องอาวุธเรื่องปืนนะ
0: คะ
1: หรือการแบบศึกษาดูคลิปหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสายเป็นที่เราต้องสังเกตนะคะเพราะว่าจริงๆนอกจากการทำร้ายคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเด็กที่ได้ทำเรื่องพวกนี้นะคะเช่นในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: ก็มีความเสี่ยงต่อการที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
0: อ
1: ยู่เดิมนะคะแม้ในที่เขาเก็บสถิติได้อยู่ประมาณ1 ใน 3นะคะถ้าเป็นเด็กมัธยมปลายเนี่ยเกือบ 90% ที่มีความคิดเรื่องความไม่อยากอยู่ของตัวเองอยู่เดิมนั้นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุกคนเนี่ยก็ควรจะได้รับการดูแลนะคะ
0: คือมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆระหว่างเด็กผู้ใหญ่มันจะเป็นแล้วอย่างนึงคือบางคนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้สังเกตได้ง่ายเลยนะคะอาจารย์หมอยิ่งบางคนที่มีบุคลิกซึ่งคล้ายๆกับไม่ได้พูดกับคนอื่นแล้วไม่ได้บอกกับคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไง
1: เราก็อาจจะไม่รู้แล้วก็รู้ได้ยากนะคะถ้าเราไม่ได้พูดคุยเนา
0: ะ
1: แต่จริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเด็กหลายคนพยายามส่งสัญญาณบางอย่างพยายามพูดคุยอะไรบางอย่างอยู่บ้างแล้วนะ
0: คะ
1: อาจจะมีไม่เยอะมากที่ไม่เคยพูดอะไรเลยแล้วลุกขึ้นมาทำเลยแต่หมอคิดว่าเด็กหลายคนพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่บ้างเช่นก็อาจจะพูดผ่านการบ่นไปโรงเรียนที่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยแต่แทนที่มันจะมีคนรับฟังจริงๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคำสั่งสอนที่เขาได้รับเช่นตั้งใจเรียนเถอะเด
0: ี๋
1: ยวแป๊บนึงก็จบแล้วเรียนไปจะได้มีอาชีพอะไรแต่มันไม่เคยเกิดการฟังจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นหน
0: ู
1: รู้สึกยังไงทำไมไม่มีความสุขบางทีบ่นอะไรออกไปกลายเป็นคำถูกด่าอะไรเงี้ยนะคะแบบเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยบ่นขึ้นมาปั๊บกลายเป็นไม่เรียนแล้วมันจะเอาอะไรกินโตไปจบอะไรดีๆได้ยังไงสิ่งเหล่านี้อาจารย์ไม่เด็กไม่ค่อยสะสมประสบการณ์แล้วพบว่าคำพูดของเราอ่ะมันไม่ได้มีใครรับฟังจริง
0: ๆ
1: สิ่งที่หมออยากให้บางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการอยู่เนาะสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆคือเวลาที่เราฟังลูกเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ฟังเรื่องราวของลูกนะ
0: คะ
1: เขาเจออะไรเขาเป็นยังไงแค่นั้นเราอยากฟังว่าความรู้สึกของเขาจริงๆมันเป็นยังไงและอย่าพยายามที่จะไปเปลี่ยนความรู้สึกของลูกความรู้สึกมันคือความรู้สึกเนาะมันมาบอกอะไรเขาบางอย่างเช่นความกลัวความกังวลความไม่มีความสุขเนี่ยมันจะบอกเขาว่าเอ้ยมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ใส่ใจความรู้สึกของลูกเสมอนะคะแล้วก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้น
0: อ
1: ย่าพยายามจะไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากไม่ต้องเครียดหรอกเรื่องเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราหายเครียดนะคะเพราะเราแต่ละคนเนี่ยให้คุณค่ากับเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนั้นการรับฟังความรู้สึกอันนี้สำคัญมากๆนะคะ
0: อาจารย์หมออย่างบางคนบอกก็นี่ไงเราฟังแล้วแต่อย่างไหนถึงเรียกว่าคือการรับฟังอย่างแท้จริงคะ
1: การรับฟังอย่างแท้จริงเนี่ย
0: ค
1: ือการฟังโดยไม่ตัดสินน
0: ะคะ
1: การฟังโดยไม่คิดแทนการฟัง โดยที่เราไม่แทรกถามแทรกคำแนะนำสั่งสอนโดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าตัวจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจริงๆเขาอยากทำยังไงการฟังที่แท้จริงคือการฟังเพื่อยินความรู้สึกนะคะได้ยินความต้องการเบื้องลึกเช่นลูกอาจจะรู้สึกกลัวเพราะความต้องการเบื้องลึกจริงๆมันต้องการความปลอดภัยสิ่งนี้คือการฟังอย่างแท้จริงนะคะการฟังโดยที่เราไม่ตัดสินว่าถ้าเป็นเขาเราจะไม่รู้สึกแบบนั้นหรือไม่ควรรู้สึกแบบนั้นไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นแต่ฟังด้วยการยอมรับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าความรู้สึกของเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอย่างนั้นนะคะฟังโดยการที่ไม่รีบแนะนำสั่งสอนแต่ว่าฟังโดยการชวนเขาคิดว่าปัญหาเนี้ยเขาจะอยู่กับมันยังไงเขาจะแก้มันได้ยังไงมีอะไรอยากจะให้เขาไปช่วยตอนไหน
0: ค่ะ
1: เพราะเราเจอว่าเด็กหลายคนเนี่ยไม่อยากเล่าให้พ่อแม่ฟังเวลาที่มีอะไร
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็จะมีเหตุผลหลายอย่างนะคะเช่นกลัวถูกตำหนิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลัวถูกว่าเช่นมาเล่าให้ฟังว่าแม่โดนรังแกก็ถามว่าทำไมไม่ไปสู้เขาย อมมันทำไ
0: ม
1: ซึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอีกคนตัวใหญ่มากยังไงก็สู้ไม่ได
0: ้
1: เช่นการถูกตำหนิถูกว่าเป็นสาเหตุทำให้เด็กก็อาจจะไม่อยากเล่าให้พ่อแม่ฟังเด็กกลัวนะคะที่จะทำให้พ่อแม
0: ่
1: กังวลเครียดพ่อแม่บางคนเล่าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเรื่องทุกข์ร้อนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกแย
0: ่
1: กลายเป็นเรื่องที่พ่อแม่เครียดมากเด็กอ่านสัญญาเหล่านั้นได้เด็กรักพ่อแม่ก็ไม่อยากทำให้พ่อแม่เครียด
0: ก็ยิ่งจะไม่พูดจะไม่บอกเลย
1: ใช่เด็กกำลังเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้วปรากฏว่าพ่อแม่แบบจัดการให้ทุกอย่างแอคชั่นแบบเกินเบอร์เด
0: ี๋
1: ยวแม่ไปคุยกับโรงเรียนเองเด
0: ี๋
1: ยวไปจัดการที่ใครพ่อแม่บางคนเดินเข้าไปจู่โจมเพื่อน
0: อ
1: ะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในมุมของเขา
0: อาจจะทำให้เป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมกับเพื่อน
1: เขาก็คิดมันหยอดกระปุกจิตใต้สำนึกไปว่าเล่าให้พ่อแม่ฟังเยอะทำอะไรแบบเกินไปเนี่ยก็คิดว่ามีอะไรต่อไปนี้อย่าให้รู้เลยนะคะ
0: อ
1: ีกอันนึงเราก็เจอว่าเล่าให้พ่อแม่ฟังเสร็จแล้วเน
0: ี่
1: ยกลายเป็นแบบเหมือนเราเป็นตัวปัญหาเราเป็นภาระทำให้เขาต้องมาเจอกับเรื่องที่เป็นปัญหาเหล่านี้นะคะอันเนี้ยก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าก็ไม่อยากเล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าแม่หลายคนเล่าไปแล้วพบว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเล่าไปแล้วก็ไม่ใส่ใจเล่าไปแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดมากเดี๋ยวก็จบแล้วเด็กก็จะเรียนรู้ว่าไม่รู้จะเล่าทำไ
0: ม
1: ก็ไม่ต้องเล่าละกันเพราะรู้ไปก็ไม่ช่วยอะไรค่ะ
0: เ
1: พรา
0: ะ
1: ฉะนั้นนี่ค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้บางทีเราก็เคยไม่ได้รับรู้อะไรในชีวิตลูกเพราะว่าเขาก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ
0: ์
1: ที่เขาได้เจอแล้วก็หยอดกระปุกจิตใต้สำนึกไว
0: ้สะสม
1: ว
0: ่
1: าการเล่าให้พ่อแม่ฟังมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเขา
0: คือถ้าฟังที่ทางอาจารย์หมอบอกก็คือเท่ากับว่าในการที่เราจะคุยกับลูกกับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นทางผู้ปกครองหรือคุณครูสิ่งที่จะทำคือเหมือนกับเป็นการป้อนคำถามกับเขาไปด้วยความใจเย็นไหมคะเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะต้องยังไงหรือว่าจะใช้เป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะ
0: หรือว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงค่ะ
1: เด็กที่พ่อแม่สอนเยอะเด็กจะฉลาดน้อยค่ะแต่เด็กที่พ่อแม่ตั้งคำถามเยอะ
0: ค่ะ
1: เด็กจะรู้จักวิธี
0: คิด
1: เด็กจะมีมุมมองต่อปัญหาของตัวเองและฝึกวิธีการแก้ปัญหาเพราะฉะน
0: ั้
1: นเวลาอยู่กับเด็กๆเนี่ยรับฟังเข้าใจความรู้สึกให้คุณค่าความรู้สึกของลูกเสมอนะคะใน
0: ค่ะ
1: เดียวกันก็ตั้งคำถามว่าถ้าเขาเจอแบบนี้เขาอยากแก้ปัญหายังไงให้เขาลองคิดค่ะให้เขาได้ลงมือทดลองโอเคอาจจะลองทำแบบนี้แล้วลองไปดูนะลูกว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กกลับมาบอกแม่นะเดี๋ยวเราช่วยกันหาวิธีอื่นหรืออยากให้แม่เข้าไปช่วยเรื่องนี้เมื่อไหร่บอกนะแม่พร้อมที่ตรงนี้เสม
0: ออ
1: ันนี้จะทำให้เด็กได้ฝึกแก้ปัญหาในรูปแบบและวิธีการที่ตัวเองเชื่อว่ามันอาจจะได้ผลนะคะได้ฝึกทดลองเรียนรู้หรือฝึก ขอความช่วยเหลือเมื่อพบว่าตัวเองจัดการปัญหาไม่ได้แล้วคนรู้ว่ายังไงพ่อแม่ก็อยู่ตรงนี้กับเขานะคะนั้น
0: อ
1: ันนี้แหละจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กๆได
0: ้หาแนวทางรู้วิธีการฝึกวิธีการคิด
1: และรับรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงก็อยู่ข้างเขาเสมอ
0: คืออย่างนี้เท่ากับว่าใช้ได้กับเด็กทุกวัยคือหลายคนบอกว่าตอนนี้ยังเด็กมากใช้วิธีการแบบนี้ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์หมอทุกคนทุกวัยทุกคนสามารถที่เราตั้งคำถามย้อนกลับได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กเล็กๆเขาก็อาจจะมีความคิดในมุมของเขาแบบเด็กๆแต่ประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้อยากให้เด็ก
0: ค
1: ิดได้ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: เราอยากให้เด็กฝึกคิด
0: เรียนรู
1: ้ค่ะแล้วเราอาจจะเสริมในบางประเด็นที่เราในมุมมองของผู้ใหญ่อาจจะมองว่าอันนี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือเขาน่าจะได้เรียนรู้ประเด็นที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าพยายามอย่าคิดแทนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดแทนลูกเราจะติดเราจะติดว่าเราจะต้องทำหน้าที่นี้แทนเขามาจนเขาโต
0: ค่ะมันก็เลยเหมือนกับถ้าเป็นอย่างนั้นเด็กก็จะเหมือนว่ายิ่งไปกำจัดกรอบของเขาแล้วมันก็อาจจะทำให้ปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ปัญหาหรือว่าบางอย่างก็ต้องอยู่ที่ว่าเดี๋ยวคุณพ่อแม่จัดการให้หมดทุกอย่างมันก็จะมีปัญหาต่อไปในระบบแนวความคิดต่อไปในอนาคตค่ะ
1: และที่สำคัญคือพ่อแม่ก็จะไม่ได้เป็นเซฟโซนเมื่อเราได้ทำหน้าที่เป็นคนสั่งสอนแนะนำต้องทำยังไงคะ
0: วันนี้จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับในความเป็นผู้ใหญ่ในหลายๆครอบครัวในหลายๆคน
1: ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าโตมากับวัฒนธรรมเชิงอำนาจเราเชื่อว่าพ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนลูกนี่ถูกโปรแกร
0: ม
1: ใส่ DNA ของเรามาเลยว่าเราต้องมีหน้าที่สั่งสอนแต่จริงๆอ่ะพ่อแม่เรียนรู้ได้ว่าการสั่งสอนสามารถทำได้ในรูปแบบที่ทำให้เขาคิดเองเพราะเวลาที่เขาสั่งสอนตัวเองเขาจำมันได้แม่นยำกว่าใช้ต
0: ั
1: วเขามากกว่า
0: วันนั้นพอถึงเวลาแล้วนี่เราก็จะเลยเห็นแล้วว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นความที่ไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กหรือว่าคุณครูกับเด็กแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นเซฟโซนให้กับเด็กๆมันก็เลยเหมือนกับว่ารอเวลาที่จะปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะจริงๆหมอทำเป็นห้องเรียนพ่อแม่นะคะเป็นคลาสพ่อแม่เนาะทำเรื่องการสื่อสารหมอจะมีคำถามนึงถามพ่อแม่ในคลาสเสมอเลยว่าใครมีพ่อแม่ของตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยบ้างเอาจริงๆนะคะไม่เคยถึง 20% เลยค่ะในทุกคลาสเนี่ยหมอจัดมาเป็นหลายสิบคลาสนะคะไม่เคยถึง 10% 20% อย่างมากว่าเรามีพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนั้นเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเราจะได้คำตอบว่าเราเพราะว่าวัฒนธรรมเชิงอำนาจที่พ่อแม่ทำให้เรารู้สึกกลัวพ่อแม่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบแย่เราดีไม่พอผ่านคำตำหนิคำเปรียบเทียบการด่าว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้แบบรู้ว่าเราต้องทำอะไรให้ดีขึ้นซึ่งคำเหล่านี้หนึ่งมันอาจจะไม่ได้ช่วยเราจริงๆสองมันอาจจะทำให้เราไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะอันนี้หมอก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะเปลี่ยนแปลงได้เนาะเพราะความรุนแรงเนี่ยจริงๆมันก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: อย่างบางคนเด็กบางคนอธิบายโดนคำตอบกลับมาคืออย่าเถียง
1: ใช
0: ่แล้วมันก็เลยจะกลายเป็นสิ่งที่มันทับถมเพราะจริงๆแล้วคนที่ต้องมาเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ต้องมีการผ่านการอบรมเมื่อก่อนมันเคยมีไหมคุณหมออาจารย์หมอที่ต้องมีการอบรมว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนเป็นคอร์สอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: คือเอาจริงๆพ่อแม่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ใช่ยากนะคะ
1: คนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเนาะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศนะ
0: คะ
1: เวลาจะเป็นแพทย์เนี่ยต้องมารักษาคนเนี่ยแล้วยังต้องแบบเรียนเกือบ6ปีกว่าจะจบมาดูแลรักษาคนไข้นะนี่พ่อแม่เนี่ยต้องเลี้ยงมนุษย์ไป
0: ตลอดชีวิตเลยนะค่ะ
1: เราไม่เคยมีนะคะพ่อแม่แต่เราไม่เคยมีหลักสูตรเลยแต่ว่าจริงๆมันมีอยู่นะคะมันก็จะมีตามกระทรวงพม มีอะไรคือก็มีคนพยายามจะทำแต่ว่ารูปแบบแต่ไม่ได้ทำให้พ่อแม่แบบสนใจหรือรู้สึกว่าหรือไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันมีอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายคนพยายามจะมาทำโครงการที่เกี่ยวกับพ่อแม่นะคะเรามีเน็ตป้าแม่อาจารย์ที่ศรีราชก็ทำนะคะสสส.เองก็มีโครงการครอบครัวยิ้มนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนะคะในครอบครัวเนาะหมอเองก็มีการทำโครงการห้องเรียนพ่อแม่นะคะซึ่งหรือสถาบัน เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวก็มีคล้ายๆเป็นหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่คือมันมีคนพยายามทำสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะแต่เอาจริงๆนะคะพ่อแม่เองที่จะแบบมีศักยภาพและมีเวลาที่จะมาเนี่ย
0: ม
1: ันก็ไม่ได้เยอะ
0: ก็ไม่เยอะ
1: เพราะพ่อแม่เองก็ต้องทำมาหากินเนา
0: ะ
1: การที่จะต้องแบบแลกค่าแรงมาเพื่อจะมาเข้าเรียนอะไรแบบนี
0: ้ก็อาจจะยาก
1: คนหลายคนก็ไม่ทำได้ง่ายใครจะดูแลลูกถ้าเรามาเข้าอบรมอะไรเงี้ยมันก็มีปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยทางเชิงโครงสร้างที่ทำให้บางทีความคาดหวังที่เรามีต่อพ่อแม่ว่าเราอยากให้เขาทำอยากให้เขาศึกษามันไม่ได้ทำได้ง่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องการปัจจัยที่ร่วมซัพพอร์ต
0: ค่ะ
1: เขาทดเชยบางอย่างที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาเข้าไม่ถึง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโอเคอ่ะครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนไปถึงที่โรงเรียนเองก็โอ้โหวิชาการในยุคหลังๆนี้มันก็มีความเครียดแล้วการแข่งขันหรือแม้แต่ในส่วนของเด็กๆเองมันมีการบูลลี่หรืออะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมันต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับอารมณ์หรืออะไรยังไงเหล่านี้มันมีไหมฮะหรือมันต้องมีวิธีการสังเกตแต่ละคนสภาพแวดล้อมหรืออะไรยังไงปกติแล้วมันมีหรือคือไม่ถึงมาปรึกษาอะไรปัญหาพวกนี้บ้างไหมคะอาจารย์หมอ
1: หมอพูดอย่างนี้นะคะหมอคิดว่าก่อนที่เราจะพูดถึงวิชาเนี่ยหมออยากให้เราเข้าใจว่าหน้าที่โรงเรียนคืออะไรก่อน
0: ค
1: ือโรงเรียนเนี่ยหมอคิดว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆเลยคือสร้างตัวตนที่ดีของเด็กนะคะเด็กทุกคนที่มาโรงเรียนควรจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกเข้าใจความแตกต่างหลากหลายว่าเด็กบางคนอาจจะเก่งเลขเก่งวิชาการเด็กบางคนก็อาจจะถนัดด้านกีฬาเด็กบางคนอาจจะมีความถนัดเป็นของตัวเองที่ไม่ถูกตัดสินว่าใครแย่หรือดีกว่านะคะเพราะว่าโลกมนุษย์มันต้องการคนที่มีความหลากหลายเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ตอนนี้ประเด็นคือโรงเรียนเนี่ยท่านกำแพงชูแต่เด็กที่เรียนเก่งนั้นเด็กจำนวนหนึ่งไปโรงเรียนแบบไร้ตัวตนรู้สึกตัวเองไม่มีอะไรดีนะคะเหมือนเราไม่ได้เรื่องเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งการเรียนเราไม่ได้เก่งกีฬาเราเป็นเด็กธรรมดานั้นโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่สร้างตัวตนนะคะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กคนพบศักยภาพว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถอะไรโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ควรจะฝึกทักษะอะไรทักษะการอยู่ร่วมกันนะคะอยู่กับเพื่อนยังไงที่จะเคารพกันนะคะอยู่กับคนอื่นยังไงที่เราจะมีเอมพัตตี้กันฝึกทักษะการจัดการอารมณ์จัดการใจตัวเองเพราะที่บ้านอาจจะไม่ได้ฝึกสิ่งเหล่านี้
0: โรงเรียนก็ต้อง
1: คาดหว
0: ัง
1: เป็นพื้นที่ที่ฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กเพราะเรามีหลักสูตรอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ควรจะทำหน้าที่ที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้นะคะถามว่าตอนนี้โรงเรียนทำอะไรเนา
0: ะ
1: โรงเรียนเนี่ยก็เป็นแบบ
0: เหมือนแหล่งวิชาการไหม
1: โรงเรียนเก่งโรงเรียนไม่เก่งเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มีเด็กห้องคิงห
0: ้
1: องบวยมันก็เด็กจำนวนหนึ่งมันก็ถูกตีตราเป็นตัวว่าเราไม่ดีเรียนเราไม่ค่อยดีเราไม่เก่งนะคะโรงเรียนเป็นแหล่งเขาเรียกว่าสะสมผู้มีอำนาจครูจะมีสิทธิ์ก้อนผมเด็กบูลลี่เด็กใช้คำพูดแย่ๆกับเด็กใช้อำนาจนะคะเพื่อแบบทำโทษเพื่ออะไรนั้นโรงเรียนมันก็เลยเป็นแหล่งบ่มเพาะความเชื่อเรื่องอำนาจ
0: อ
1: ยากรอดอยากเจ๋งก
0: ็
1: ต้องเหนือกว่าในการใช้อำนาจเข้าไปจัดการกับคนที่ด้อยกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั้นอันนี้หมอก็คิดว่าเป็นอันที่อาจจะต้องมองให้เห็นว่าเออจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นปัญหาเนาะยังไม่รวมบูลลี่กันเองของเด็กที่ถ้าเราจะอยู่รอด
0: ค่ะ
1: เราต้องกดคนอื่นให้ต่ำนะคะนั้นอันนี้มันก็เป็นวิธีคิดเป็นสิ่งที่เด็กก็อาจจะได้ผ่านการเรียนรู้จากโรงเรียน
0: จากบ้านจากโรงเรียนจากสภาพของสิ่งแวดล้อมทางสังคมค่ะ
1: ไปดูอะค่ะตอนนี้เราก็อย่าโทษแต่โรงเรียนไปดูในสื่อออนไลน์แล้วตอนนี้นะคะคือมันก็เป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงชั้นดีเนา
0: ะ
1: ใครทำอะไรเสร็จแล้วก็มาลุมด่าลุมประณามเด็กก็มองเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมชาติเวลาใครทำอะไรพลาดที่โรงเรียนเราก็ดุมด่าลุมประณามมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็เห็นผ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเป็นปกตินะคะ
0: คอมเมนต์นี่เป็นตัวบ่งบอกตัวตนนะ
1: ใช่แล้วมันก็บ่งบอกเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเชิงสังคม
0: ค่ะ
1: ว่าเรา เราให้คุณค่ากับเรื่องเอมพาธีการเข้าใจหรือให้คุณค่ากับเรื่องการเหยียบย่ำซ้ำเติม
0: ค่ะ
1: ทัวร์ลง
0: คือ
1: สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นภาพสะท้อน
0: ใช่
1: คุณภาพคนเลย
0: คือมันเหมือนกับกลายเป็นระบบแพ้คัดออกแล้วมันปฏิกรรมคำว่าการคัดออกเนี่ยไม่ได้ว่าออกจากโรงเรียนออกจากสถานสังคมอาจจะออกจากการตัดขาดจากโลกใบนี้ไปเลยก็ได้ทำให้เราเห็นถึงภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วมันมีแนวทางไหมคะอาจารย์หมอที่มันจะทำให้มันช่วยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ให้ขึ้นมาได้เนี่ยมันดีขึ้น
1: หมอคิดว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องของปัจเจ
0: ก
1: ความรุนแรงเป็นเรื่อง
0: ทุกคน
1: เด็กเนี่ยเป็นเพียงผลลัพธ
0: ์
1: ที่เขาแสดงออกมาที่เห็นแล้วก็ปะทุผ่านผลลัพธ์รอบตัวแล้วต้องยอมรับว่าโอเคความเป็นวัยรุ่นนะคะเขาเรียกว่าปัญหาทางชีวภาพบางอย่างก็มีผลกับเด็กเช่นเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเองเด็กบางคนจะเป็นหาเรื่องความไม่เข้าใจสังคมไม่มีเอมพาธีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปัจจัยทางชีวภาพจริงๆนะคะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้แ
0: ค
1: ่เดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนได้ก็คือต้องพาเข้ารับการรักษานะ
0: คะ
1: ทานยาช่วยบางอย่างเนาะอีกอันนึงก็คือการทำสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กที่สุดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะก็คือบ้านเนาะ
0: บ
1: ้านเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่บ่มเพาะความรุนแรงเด็กมีความสุขไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายคนอื่นอันนี้เป็นแฟกต์นะคะเด็กที่เจ็บปวดเหมือนสัตว์ที่เจ็บปวดมันก็ลุกขึ้นมาทำร้ายคนอื่นนั้นเด็กที่ลุกขึ้นมาทำร้ายคนอื่นเราต้องถามเสมอว่าเขากำลังเจ็บปวดกับอะไรและหลายครั้งเราพบว่าบ้านเนี่ยคือแหล่งบ่มเพาะความเจ็บปวดที่สำคัญทำให้เรารู้สึกแย่กับการดูตัวตนตัวเองนะคะทำให้เรารู้สึกไม่ได้เรื่องทำให้เรารู้สึกไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่รักเด็กหลายคนไม่ได้โตมาพร้อมมีคนที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะบ้านก็เป็นแหล่งที่เราควรจะลดเรื่องของการเลี้ยงดูเชิงลบด่าตำหนิเปรียบเทียบอันนี้ไม่ที่ทำให้มันพัฒนาเด็กได้จริงๆ
0: ค่ะ
1: โรงเรียนก็เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปแล้วเนาะแล้วก็หมอคิดว่าอีกอันนึงที่ตอนนี้ใกล้ตัวเด็กมากคือสื่อในสังคมนะคะการที่เด็กซึมซับผ่านสื่อตอนนี้มันอาจจะเป็นเวลาที่เด็กใช้อยู่ใกล้โรงเรียนเลย
0: ค่ะ
1: นั้นสื่อที่เราคอมเมนต์กันด่ากันซ้ำเติมกันหัวเราะเยาะเย้ยถักถางกันผ่านคำพูดในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้กลายเป็นความธรรมดาในความรุนแรงในมุมมองที่มีแต่ความรุนแรงของตัวเด็ก
0: มันไม่ใช่เรื่องของแค่คนใดคนหนึ่งละแต่มันเป็นเรื่องของคนทุกคนในสังคม
1: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องระดับนโยบาย
0: ต
1: อนนี้มันก็คือเรื่องระดับของการเมืองนโยบายการศึกษาการบ้านที่ท่วมท้นเนี่ยก็เป็นเรื่องนโยบายการศึกษาใช่ไหม
0: คะ
1: โรงเรียนดีๆที่ไม่เคยมีใกล้บ้านเด็กทุกคนต้องแย่งกันมาสอบพ่อแม่ก็ต้องมาเคี่ยนตีลูกเข้มงวดกับลูกให้ลูกเก่งๆเพื่อจะได้เป็นโรงเรียนดีๆเพราะโรงเรียนดีๆเนี่ยมีนับนิ้วได้ในประเทศไทยคำถามคือทำไมเราถึงไม่ได้พัฒนาศักยภาพครูหาเงินที่ไปกระทรวงศึกษาเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนล้านเนี่ย มันหมดไปกับอะไรที่ทำไมมันไม่ได้คุณภาพพอมองไปอีกก็เอ๊ะทำไมเราไม่เคยมีรัฐมนตรีแบบเราไม่ค่อยมีรัฐมนตรีที่มีคุณภาพจริงๆ เป็นคนที่รู้เรื่องงานจริงๆรัฐมนตรีเราก็คือเราก็ต้องกลับไปดูอะค่ะว่าเออมันสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องในระดับนโยบาย
0: จริงใช่ค่ะคือไม่อยากให้มันเรื่องของไฟไม่ฟางพอเกิดเหตุช่วงนี้ทุกคนก็จะรุมกันพยายามหาทางแก้ปัญหาสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมเดี๋ยวก็ต้องมีประมวลอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมาถึงเวลาที่มันต้องมีการทบทวนแล้วก็ต้องจริงจังแล้วล่ะสำหรับกรณีเหล่านี้แล้วก็เริ่มเลยตอนนี้มันตะกี้ที่เราคุยกันอาจจะไม่หาทางออกที่มันชัดเจนแต่อย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนที่ฟังอยู่ได้หันกลับมามองครอบครัวของเราให้มาถามตัวเราเองด้วยไอ้ที่เราทำอยู่นี่เป็นอย่างที่คุณหมอบอกมาไหมถ้ามันไม่ใช่เราได้มีการปรับแก้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพื่อให้มันเกิดอย่างน้อยบ้านก็เป็นเซฟโซนโรงเรียนก็ได้เป็นเซฟโซนแล้วก็เพื่อให้เป็นสังคมที่มันดีขึ้นจากณปัจจุบันตอนนี้นะคะยังไงต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยที่มาคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะให้พวกเราได้หันมาได้ทบทวนกันนะคะในส่วนของตัวของเราเองเริ่มต้นกันจากตัวเราก่อนส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ
4: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราคืองานเนี่ยกำลังจัดกันอยู่เลยในช่วงนี้ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะซึ่งภายในงานค่ะก็จะมีนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการนะคะจาก16หน่วยงานบูรณาการแล้วก็มีกิจกรรม DIY อย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์มัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติการทำกระถางจากกิ่งไม้นะคะหรือว่าพวงกุญแจจากหญ้าแฝกนะคะมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วนะคะหรือว่าการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็ยังมีการให้บริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยค่ะจากกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะทั้งหมดนี้คือฟรีค่ะแล้วยังมีการแสดงนะคะจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในช่วงกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็มีเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะจากสวนเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ค่ะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยเพราะนั้นอุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะแล้วก็ร้านค้าของชาวบ้านที่อยู่รอบๆทางศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนแอนเนื่องมาจากพระราชดำริกันนะคะก็ชวนนะคะในช่วงนี้เลยถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแอนเนื่องมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีเรือหางยาวค่ะคือล่มนะคะแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วจุดที่เรือล่มหรือว่าทางที่จะเข้าไปในรถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็ต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปอ่ะเดี๋ยวยังไงติดตามต่อแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะหนึ่งในผู้สอบท้องถิ่นปี68โพสต์ Facebook ได้รับการปรับอันดับจากลำดับที่132ขึ้นที่1ในการประกาศผลรอบใหม่หลังยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมที่พบทุจริตแก้ไขคะแนนสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เนื่องจากพบการทุจริตแก้ไขคะแนนสอบถึง 5,900 กว่ารายและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รอบใหม่โดยยึดคะแนนตามจริงของผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รอบใหม่ในส่วนของกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2ซึ่งชื่อของตนเองได้รับการปรับจากลำดับที่132เป็นลำดับที่1ของบัญชีโดยเจ้าตัวระบุความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆโดยบัญชีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมีผู้เข้าไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากรวมทั้งแสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความยุติธรรมที่กลับคืนมาความคืบหน้าการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลเร่งติดตามอีก 830,000 คนยังไม่ยืนยันตัวตนและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการยืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลล่าสุดได้รับผู้มีสิทธิ์รายใหม่มีจำนวนอยู่ที่ 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 830,000 คนคิดเป็น 27% รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคมปี70จังหวัดที่มีผู้ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดคือนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นตามลำดับซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้อง 4,200,000 คนส่วนผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนขอให้ประชาชนเร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนโครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราชต้อนรับเด็กอนุบาลสู่การเรียนรู้จริงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชเปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์รวมทั้งสิ้น89คนในกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยมีพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพื่อเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์ตรงความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดบอกเล่าแก่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพื่อปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของสสสค่ะฝากมาถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะฝากมาถามคุณพ่อคุณแม่ว่าแอบเคยคิดบ้างไหมว่าเด็กกับขนมหวานยังไงเนี่ยเป็นของคู่กันหรือเวลาที่เห็นเด็กนะคะอาจจะแบบอ้วนจำมามแล้วรู้สึกว่าโอ้ยน่ารักน่าดูจังเลยนะคะแอบเคยคิดแบบนี้บ้างไหมคะซึ่งทางสสสบอกว่าถ้าว่าใครที่กำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจทำให้ลูกหลานติดหวานนะคะเราก็จะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือว่าขนมกรุบกรอบอะค่ะน้ำตาลเนี่ยก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรจะได้รับต่อวันไปไกลลิฟแล้วนะคะเราก็ไอ้ความหวานที่สะสมในทุกๆวันเนี่ยแหละค่ะก็คือตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเลยค่ะเรื่องแรกนะคะทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากคือพอกินขนมหรือว่าน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มปลอมๆค่ะพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็จะงองแงไม่อยากกินทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์อันนี้เรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองขัดขวางความสูงคือความหวานที่มากเกินไปก็จะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจทำให้กระดูกปิดเร็วค่ะลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติส่วนเรื่องที่สามนะคะสมองช้าสมาธิสั้นคือพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปี๊ดเลยค่ะแค่แป๊บเดียวนะคะก็เกิดแต่บอกว่าในขณะเดียวกันนะคือแป๊บหนึ่งนะก็จะเกิดอาการน้ำตาลตกคือพอกินหวานปุ๊บพลังงานพุ่งปี๊ดแต่พอหลังจากนั้นอาการน้ำตาลตกค่ะคราวนี้นะคะลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันค่ะส่วนเรื่องที่4ฟันผุลามไปถึงฟันแท้ฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่เดี๋ยวก็หลุดไปนะคะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะช่อนชัยลงไปลึกแล้วก็ไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะอ้วนลงพุงพุงเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยจะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกเนี่ยน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยสสทางสสสก็เลยฝากมาบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เราหลายเท่าเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราค่ะที่จะต้องช่วยกันปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพของลูกด้วยความห่วงใยจากสสสค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีตรงปัจจุบันนี้เด็กเป็นโรคเบาหวานคือเบาหวานเร็วกว่าในอดีตการมากนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างเลยมันเหมือนกับว่าวัยหรืออายุของคนเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะจากการที่จะไปพวกเบาหวานความดันหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะมาจากวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าในเรื่องของอาหารเลยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเขาไปเรื่องของอุบัติเหตุก่อนนะคะบนทางด่วนเป็นอุบัติเหตุบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์คุณสันทัศน์เวชโชค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุณจนทครับ
1: เป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะนะคะบนทางด่วนเป็นอุบัติเหตุบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์คุณสันทัศน์เวชโชค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: การช่วยเหลือเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถให้กีดขวางนะครับ
1: มีคนเจ็บไหมคะ
0: กีดขวางจุดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ2รายนะครับเป
1: ็
0: นหญิง1รายแล้วก็ชาย1รายกู้ชีพร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานี้ก็อยู่ระหว่างทำการเคลื่อนย้ายรถนะครับเพื่อที่จะเปิดการจราจรให้เร็วที่สุดที่บริเวณหน้าด่านครับ
1: คือเท่ากับว่าหน้าด่านตอนนี้
0: เรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ยังครับเดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นี่
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
1: คือเหมือนกับรถเขาไม่ได้เบรกเลยนะมาเบรกกับรถคันข้างหน้าเลยนะ
0: เบื้องต้นเนี่ยจากการสอบถามนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะครับทำให้เฉียวชนกันนะครับ
1: หมายถึงคันไหนคะที่เปลี่ยนช่องทางกระทันหัน
0: ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบถามอยู่นะครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลอยู่นะครับ
1: แล้ว คือตรงด่านเองตรงช่วงของด่านตรงจุดนั้นมันมีอะไรเสียหายด้วยไหมคะนี่นอกเหนือจากรถเก๋งที่ถูกชนแล้วก็คนที่รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนทรัพย์สินของด่านนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าจุดที่ชนเนี่ยเป็นแท่งบารีเออร์ปูนขนาดใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วตอนนี้ท้ายสะสมมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ก็มีไม่มากครับประมาณสักไม่ถึง500เมตรนะครับก่อนเข้าด่านชำระเงินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านชลบุรีครับคุณปุญญานุชครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วย
1: อาการของคนเจ็บนี้ยังไงบ้างนะ
0: ไม่น่าจะสาหัสนะครับในเบื้องต้นนะครับผม
1: ค่ะสองคน
0: ถูกต้องครับชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน
1: อ๋อโอเคแปลว่าเขานั่งมาด้วยกันด้านหน้าถ้ามีคนนั่งด้านหลังนี่น่าจะหนักขาค่ะโอเคอ่ะ
0: ประมาณแค่สองคนครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับจากบางวัวมุ่งหน้าไปทางด้านชลบุรีนะครับช่วงเวลานี้มีฝนตกนะครับก็ฝากระมัดระวังกันด้วยในเส้นทางนี้นะครับแล้วก็ในทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับด่านบางปะอินนะครับมีการซ่อมตรงช่องทางที่ด่านเลยนะครับตรงช่องทางด้านซ้ายจุดนี้ก็มีรถชะลอตัวเล็กน้อยนะครับใช้ได้2ช่องทางขวานะครับตรงด่านพอดีเลยที่จะออกบางปะอินนะครับผม
1: แต่ว่ามันมีผลการจราจรไหมคะในอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ย
0: ตอนนี้จุดของด่วนกาญจนานะครับก็มีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดด้วยออกการบางแก้ว2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านชลบุรีครับคุณปุณครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสันทัศน
0: ์ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือเรียนเห็นจากในคลิปนะอุบัติเหตุคือถ้ามีคนที่นั่งอยู่ด้านหลังรถเก่งนี่อาการจะต้องหนักแต่ว่าอย่างที่ทางคุณสารัตน์บอกคือได้รับบาดเจ็บคือผู้หญิงกับผู้ชายว่าน่าจะนั่งมาจากเฉพาะด้านหน้าถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยโอเคถ้าจะบาดเจ็บก็น่าจะเล็กน้อยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่พอเห็นจากคลิปเห็นจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วโหตกใจเหมือนกันนะว่าชนแรงมากชนแบบไม่ได้เบรกอ่ะคือเหมือนกับมาเบรกกับรถเก่งแล้วสภาพด้านหลังของรถเก่งอ่ะคือมันยู่มันยับไปเพราะว่าด้วยแรงชนแต่ว่าจากถ้าดูจากในห้องโดยสารนะคะโอ้ตรงจุดนั้นน่ะไอ้ความเสียหายมันการชนไม่มาถึงตรงจุดนั้นนะคะแต่ด้านหลังอ่ะคือเสียหายหนักนะคะในช่วงนี้ขอไปที่คุณบางมัดก่อนแจ้งอุบัติเหตุถนนบางนาตราดถนนเทพรัตน์สวัสดีค่ะคุณบางมัดคุณบางมัดอยู่ไหมไม่อยู่แล้วขออภัยนะคะที่ให้รอนานคุณหนุ่มน้องแขมค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณปุญญาโนดเจอกันมาเลยนะ
1: อุบัติเหตุตรงช่วงไหนคุณหนุ่มน้องแขมค่ะ
2: จะเป็นรถเก๋งนะครับป้ายแดงเลยวิ่งมาจากถนนไปกระเสมที่จะไปบรมราชชนนีตรงพุทธบรมไต่ห้าเข้าวงประมาณ3กิโลเมตรรถเก๋งแต่ไม่เห็นคู่กรณีนะชนแต่เห็นมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนรถมูลนิธิ
1: โอ้ค่ะ
2: กำลังจะส่งโรงพยาบาลนะ
1: ค่ะ
2: ก็คือรถติดยาวเลยนะครับช่วงนี
1: ้อืมค่ะค่ะ
2: ประมาณกิโลนึงอะติด
1: แล้วสภาพของรถแต่ละคันตอนนี้เป็นยังไงคะถ้าดู
2: เห็นแค่เดียวเห็นแต่รถเก่งครับ
1: เอาเก่งคันเดียวไม่เห็นคู่กรณีเหรอคะค่ะ
2: ไม่เห็นคู่กรณีแต่รถไม่รู้ว่าไปจอดตรงไหนจะมองไม่เห็นแล้วล่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: แต่รถป้ายแดงเลยนะคุณโยนุช
1: ป้ายแดงสภาพรถเขาเสียหาย

0: มากน้อยแค่ไหนอ่ะคุณ
1: หนุ่มไม่ห่างหน้านะครับข้างหน้าม
0: ัน
1: รถอะไรดิไม่เห็นรถคู่กรณีเลย
0: ไม่เป็นไรไม่ปันละแต่อย่างน้อยก็ตอนนี้คนเจ็บได้รับความช่วยเหลือแล้ว
1: ได้มูลนิธิเข้ามาแล้วตอนนี้ปุ๊บพี่โรจน์ตันยูเข้ามาแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ครับยังไงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีอะไรยังไงสมาชิกจะสั่นร้อยแล้วพนักงานจะสั่นร้อยขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนเลยนะครับ
0: โอ้เช่นกันโอ้เช่นกันคุณหนุ่มน้องแคมขอบคุณมากมากนะคะ
1: เนี่ยผมกลับจากฟอกไตมาไปฟอกเด็ดนี้ฟอกไตแล้วไม่ค่อยได้คุยจะสั่นร้อย
0: โอ้ยยังไงรักษาเทคแคร์สุขภาพด้วยคุณหนุ่มน้องแคมแข็งแรงแข็งแรงค่ะนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะที่ส่งกำลังใจให้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้อย่างหนึ่งนะสังเกตมันจะมีบางจุดที่มีฝนถนนเนี่ยจะเปียกลื่นระมัดระวังกันมากๆนะคะพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุไปคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลยค่ะที่การมูลที่เมาไม่ขับกันก่อนคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับคุณปุณณรัตน์ครับ
0: ท่าน
2: ผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะ
2: โอ้อาทิตย์แรกของเดือนสิงหานี่ไม่ค่อยดีเลยคุณปิยนุ
0: ช
2: สูงมากแล้วก็ทำให้ยอดของปีนี้นี่พุ่งขึ้นไปอีกเลยนะป
0: ิ
2: ยนุชมีวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเขารายงานถึงว่า61ชีวิตผมจำได้เลยโอ้โห
0: วันเดียว
2: มากที่สุดของปีวันเดียวจำไม่ได้แล้ววันแต่เป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ61ชีวิต
0: ปิ
2: ยนุชโอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเมื่อวานนี้ขนาดเป็นของวันหยุดเนี่ยก็ยัง21ชีวิตนะครับ21ชีวิตเนี่ยทำให้ยอด8วันเป็น278แล้วครับ278ชีวิตสงสัยเดือนนี้นี่ต้องมากกว่าพันแน่นอนเลยคุณพงษ์นุชจะฟังครับมาดูภาพรวมเลยภาพรวมปีนี้นะครับ1เดือนกี่8วันไม่ใช่7เดือนกี่8วันเนี่ยนะครับของปี69ยอดขึ้นไป

0: มีตรงอย่างน้อยสักครึ่งใช่ไหมมีรถมันล้อเลยมันเล่นมันล้อเลยมันต้องแบบเป็นศูนย์นะนะเพราะปั๊บในต่างประเทศบางประเทศก็บอกว่าอุ้ยไม่จะไม่ให้ตายเลย
1: นี่เรานี่พูดนี่สงสัยมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้นี่มีหลายประเด็นเลยที่ต้องมาดำเนินการจัดการในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนทั้งเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาวุธปืนหรือว่าหลายๆเรื่องเลยเศรษฐกิจเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ไหมไม่ต้องมีการแอคชั่นออกมาจริงจัง
0: ค่ะเห็นเศรษฐกิจก็ทำบ้างนะคุณประยุทธ์เห็นเป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะแต่เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง
1: ค่ะ
0: ไม่เห็นนะไม่เห็นจะรูปธรรมยังคงเดิมเมื่อก่อนทำยังไงก็แบบนั้น
1: อ
0: ่ะไม่มีการกระตุกไม่มีการกระตุ้นไม่มีการเข้มงวดไม่มีการออกกฎหมายที่จะอะไรออกมาหรือออกมาตรการโอ้แบบอย่างที่เศรษฐกิจเนี่ยโอ้มาตรการพึบเลยนะถ
1: ้
0: าเป
1: ็
0: นไม่ดีผมว่าเนี่ยการกระตุ้นมันก็ต้องแบบนี้ถูกไหมคุณยูรุสจะมาบอกว่าเออช่วยกันนะช่วยกันนะไม่มีทางนะถ้าเราไม่มีโครงการไม่มีอะไรที่ประชาชนเขาได้ประโยชน์ได้จับต้องได
1: ้
0: นะถ้าเขาได้ผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยยากครับคุณประยุทธ์ผมก็ยังรออยู่นะว่าจนกว่ารัฐบาลนี้จะหมดอายุนี่จะมีนโยบายเรื่องการเดินทางได้ความปลอดภัยออกมาบ้างหรือเปล่ากลัวถึงแล้วยังไม่มีคุณประยุทธ์ไม่รู้จะทำเราก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรซะด้วยสินะ
1: เริ่มจากตัวเราก่อนค่ะ
0: อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นสุขภาพนะคำนี้ผมเชียร์เลยเริ่มจากตัวคุณกินดีนอนดีออกกำลังกายดีพักผ่อนดีอะไรเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณได้ไหมเริ่มจากตัวคุณเองได้เลยนะครับผมเนี่ยนะนอกจากจะเริ่มจากตัวเราเองแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นไม่เริ่มนะ
1: ต้องถ้าเราคิดถ้าหากว่าเราเริ่มจากคนทุกคนที่กำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่เราก็มันเป็นการเริ่มไปจำนวนทุกๆคนต่อเนื่องไปมันก็จำนวนเยอะแล้วนะคะคุณหมอ
0: นึงเลย
1: ค่ะ
0: ว่าหลายคนเนี่ย
1: ต้องช่วยกันช่วยกันเริ่มจากตัวเราก่อนค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเริ่มด้วยตัวคุณคนเดียวเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ปลอดภัยแต่ถ้าคนอื่นเขาทำด้วย
1: ใช่ค่ะก็ต้องพยายาม
0: ที่เขาทำมันส่งผลกับเราและส
1: ิ่
0: งที่เราทำเราก็ส่งผลกับเขา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราไม่เหมือนสุขภาพเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเลยนี่เราใครทำใครได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรากินเหล้าคนนั้นก็สุขภาพไม่ดีเองคนนั้นใช้สูบบุหรี่คนนั้นสุขภาพไม่ดีเองนะคนนั้นเนี่ยเออตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับข้าวสารเนี่ยใครยังไม่ได้งดเหล้างดเหล้านะทำเดือนหมอเออนะคุณนุชนะครับอย่างน้อยๆตับคุณก็จะขอบคุณคุณแล้วเมื่อคุณอายุเยอะขึ้นคุณจะกลับมาขอบคุณแล้วจริงๆฝากไว้ด้วยครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ล่ะพวกเราเริ่มจากพวกเราแล้วก็ค่อยๆนะคะคือเริ่มจาก1 1เป็น2 2เป็น3เราก็มาจะขยายพื้นที่ขยายจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมาช่วยกันแม้กระทั่งอุบัติเหตุที่ลดน้อยลงคือจริงมันต้องเริ่มจากพวกเราก่อนและอันดับแรกแล้วก็อย่าเมินเฉยนะคะเวลาที่ออกไปไหนมาไหนอะไรยังไงเนี่ยเมาไม่ขับมันประเด็นที่แบบบอกกันมาโดยตลอดนะถ้าเจอคนเมาแล้วขับเนี่ยเป็นคู่กรณีก็อย่าแค่ตกลงเจรจากันแล้วจบนะมันจะต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีจะได้มาตรการในการบทลงโทษของคนกลุ่มนี้นี่มันจะได้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันบอกว่าอันนี้เริ่มจากตัวเราพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันอีกส่วนหนึ่งค่ะพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยนี่มาชวนเลยการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุของทางริยะประกันภัยที่ร่วมกับทางจสร้อยคือวัตถุประสงค์ของเราเลยก็คืออยากจะช่วยการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรนะคะสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วนอกเหนือจากจะช่วยลดอุบัติเหตุยังเป็นการลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

0: จากการทำประกันรถยนต์ประเภท1หรือว่าประเภท3นะคะกับทางโครงการถ้าเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนสนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางวิริยะประกันภัยมากๆจริงๆเพราะว่าคืออยู่ร่วมกันมานานมากนะคะแล้วมันเป็นในส่วนของโครงการทำประกันรถยนต์ที่รู้เลยว่าเน้นเลยการในอยากที่จะช่วยกันในเรื่องของการเกิดลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนถ้าทำประกันภัยประเภท1ไม่ได้เรามีประกันภัยประเภท3ด้วยนะคะซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3กับทางโครงการก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะซึ่งหมายความพวกเราเองทุกคนพยายามช่วยกันมากๆในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเรียกประกันภัยว่าเพราะฉะนั้นคนที่ทำดีก็ต้องชื่นชมก็เนี่ยค่ะสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเงินกองทุนคืนนะคะรถที่สามารถจะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็เก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02150088 02150088 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะอันนี้ก็จะเห็นเลยชัดเจนมากเลยว่าทางวิริยะเองก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรเลยนะที่พยายามมากๆในการที่จะช่วยการทำให้ถนนเป็นถนนปลอดภัยแล้วก็ต้องนะคะชวนเลยทุกๆคนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะคะโดยเฉพาะในเขตของอำเภอเมืองเลยนะคะในเขตตัวเมืองนะคะซึ่งเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานะคะที่เราก็ได้เห็นบรรยากาศของในพื้นที่นะคะที่มีน้ำท่วมขังกันในหลายๆจุดในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะคะคุณจันทร์สิมาแสงสุริยาค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หัวหน้าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะ
1: ตอนนี้มีฝนตกลงมาเป็นระลอกที่2ค่ะอาจจะเข้าสู่ภาวะที่จะต้องวิกฤตอีกรอบนึงนะคะตอนแรกเนี่ยเราได้แก้ไขปัญหานะคะมีอยู่4-5จุดตอนนี้ค่ะก็เหลือจุดเดียวที่หน้าโรงพยาบาลนครพนมตอนนี้ก็มีฝนระลอกที่2ลงมาอย่างหนักเหมือนกันค่ะก็ทำให้เราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็บล็อกจุดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ของบ้านเรือนประชาชนตอนนี้ก็มีรถเราทางด้านของเทศบาลนะคะเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยก็ประกาศตามเพจนะคะว่าบ้านใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะอยากจะเอากระสอบทรายก็เขาจะแจกกระสอบทรายฟรีตอนนี้ก็มีรถประชาชนเข้ามานะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็ติดยาวเลยค่ะว่าจะมาขอกระสอบทรายกันก็เราก็ทำงานเต็มที่นะคะแล้วก็มีทางด้านของหน่วยทหารนะคะมาช่วยกรอกกระสอบทรายตั้งแต่เช้าเลยค
0: ่
1: ะยังไม่ได้หยุดเลยค่ะ
0: โอ้เห็นภาพทางหัวหน้าทางท่านผู้ว่านี่เดินลุยน้ำกันเลยตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะนายกด้วยนะคะค่ะเอ๊ะอย่างเนี้ยอย่างตรงโรงพยาบาลเนี่ยคือมันเป็นจุดที่มันยังสูงอยู่แล้วเป็นจุดที่มันดูฟังดูอ่อนไหวมากอย่างนี้คนเข้าออกโรงพยาบาลยังไงอะคะ
1: ตอนนี้มันมีอยู่ ทางเข้าโรงพยาบาลนะคะมันจะมีโรงพยาบาลจะเป็นเนินนะ
0: คะ
1: แล้วก็จะมีถ้าเราบล็อกน้ำทางเข้าข้างหน้านะ
0: คะ
1: ซึ่งเราจะระบายไปเนี่ยทางเข้าข้างหลังสามารถที่จะสัญจรไปมาได้
0: ค่ะ
1: ก็จะเปิดทางเข้าหลังโรงพยาบาลให้สัญจรไปมาทีนี้เราก็พยายามที่จะบอกนะคะว่าถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าออกนะคะเพราะว่าเรากำลังที่จะบล็อกน้ำไม่ให้เข้าโรงพยาบาลอยู่ค่ะ
0: แปลว่าน้ำมันเข้าโรงพยาบาลเข้ามาปิ่มแล้วใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ก็ปิ่มแล้วค่ะบางส่วนนี้ก็มันเป็นระลอกเข้ามานะ
0: คะ
1: แล้วก็ทำให้ชั้นล่างเนี่ยนะคะก็ได้รับความเสียหายนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการที่มีหน่วยแพทย์นะคะที
0: ่
1: ต
0: ้
1: องกำลังเคลื่อนย้ายอพยพนะ
0: คะ
1: สิ่งของแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนบางส่วนนะคะ
0: ค่ะเราต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายด้วยเพราะนั้นตรงนี้จุดนี้ต้องมีประเมินถ้ามันอย่างนี้ฝนมันยังตกหนักขนาดนี้อยู่แล้วมีการประเมินคาดการณ์ว่ายังไงบ้างคะตรงจุดนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราเปิดวอลลุ่มแล้วนะคะที
0: ่
1: จะเอาหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะเราอยู่ที่
0: ช
1: ั้
0: น
1: 3ห้องคาดพนมนะคะที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่นะ
0: คะ
1: แล้วก็ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ามีผลกระทบในวงกว้างนะ
0: คะ
1: ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีการวางแผนกันไอ้ตอนนี้หน้างานอาจจะชุลมุนนิดนึงนะ
0: คะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการวางแผนที่เราจะไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเรามองว่าทางเทศบาลเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าอำเภอต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีผลกระทบบ้างอย่างเช่นอำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบ 3-4 หลังนะคะแล้วก็มีนาว่านะคะที่เราน้ำมันท่วมทุ่งนะคะอาจจะลามบ้านเรือนประชาชนตอนนี้ก็ให้นายอำเภอเขาสกัดก่อนนะ
0: คะ
1: อาจจะมีเป็นถ้าฝนยังไม่หยุดตกอะค่ะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะ
0: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่ะคะหัวหน้า
1: ตอนนี้โหมันสูงขึ้นมามากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงระดับวิกฤตค่ะระดับวิกฤตเรา12เมตรนะ
0: คะ
1: แต่ตอนนี้น่าจะ11เมตรกว่าแล้วค
0: ่ะแปลว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองปัจจัยก็คือระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็รวมไปถึงระดับของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเราดูว่าเนี่ยถ้าฝนตกมากๆนี่นะคะการระบายน้ำก็ทำได้ยากมากนิดนึง
0: ค่ะตะกี้หัวหน้าบอกว่าโรงพยาบาลอยู่บนเนินเหรอคะ
1: อยู่บนมันเป็นเนินเล็กๆนะคะที่เขาสร้างมาระหว่างข้างหลังก็จะเป็นถนนนะคะจะเป็นถนนที่ต่ำกว่าข้างหน้าก็จะเป็นถนนที่ต่ำกว่าดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเนินข
0: ึ
1: ้นมานิดนึง
0: โอเคเท่ากับว่าคือโรงพยาบาลจะอยู่สูงกว่าระดับถนน
1: ใช่ค่ะ สูงกว่าระดับถนนตอนนี้ก็กำลังใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลนะคะจากศูนย์เขตเจ็ดสกลนะคะมาติดตั้งอยู่นะคะแล้วก็จะส่งสูบน้ำจากหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเอาไปลงน้ำโขงเลยค่ะโดยไม่ผ่านท่อค่ะเพราะว่าท่อเนี่ยระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนอยู่แล้ว
0: แล้วอย่างพวกไฟฟ้าประปาในพื้นที่เหรอคะอย่างไฟฟ้านี่ตอนนี้มีผลกระทบมีปัญหายังไงด้วยไหมคะ
1: ไฟฟ้าเนี่ยนะคะส่วนภูมิภาคเนี่ยท
0: ี
1: นี้ก็กำลังบล็อกน้ำไม่ให้เข้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะเคร
0: ื่อง
1: ส่งไฟฟ้าเพราะว่าไม่งั้นไฟฟ้าจะดับทั้งเมืองเลยก็เลยทางด้านหน่วยทหารเนี่ยนะคะก็เอากระสอบทรายประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณ200-300ถุงนะคะก็ไปกำลังไปที่รอบทางด้านของบล็อกเครื่องส่งไฟฟ้าอยู
0: ่
1: ค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นเทศบาลใกล้ๆนะคะก็ต้องขอความช่วยเหลือเขาว่าให้นำทรายที่คุณมีนะคะมากองรวมกันที่นี่ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังชุลมุนอยู่เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ผลกระทบประชาชนยังไม่มีนะคะแต่จะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้น้ำเข้าบ้านมากกว่า
0: น้ำเข้าบ้านแต่ว่ามีข้อของอะไรเสียหายเหมือนกันใช่ไหมคะหัวหน้าม
1: ีค่ะมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้ำมันท่วมเร็วนะคะแต่มันก็ลดลงเร็วอย่างที่บอกอะมันระบายเข้าน้ำโขง
0: นี่บอกว่า30-50 ปีไม่เคยจะขนาดนี้มาก่อนเลยเหรอคะ
1: เคยเจอค่ะปี2560กับปี2565แล้วก็67ล่าสุดอะค
0: ่ะ
1: ประชาชนก็ได้รับบทเรียนนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเจอฝนเยอะนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอการระบายน้ำจากเพื่อนบ้าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่แล้วครั้งนี้
1: ยังไม่มาซ้ำเติมเรา
0: เพราะว่าเห็นบอกว่ามีจีนมีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนแล้วจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันสูงขึ้นตอนนี้มันมีผลกระทบเป็นมาจากปัจจัยนี้ด้วยไหมหรือมันยังไม่ได้เกี่ยวมันยังมาไม่ถึง
1: ก็เกี่ยวค่ะแต่ทีนี้เรายังไม่ได้ประเมินสถานการณ์เป็นภาพรวมระหว่างกรมชลประทานนะคะที่เป็นเจ้าของเรื่องกับเรื่องของกรมอุตุที่เป็นเจ้าของเรื่องของดินฟ้าอากาศขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็ฝนตกวัดได้ปริมาณการตอน7โมงนะคะ 100.7 เซนมิลลิเมตรค่ะ 100.7 มิลลิเมตรค่ะซึ่งปกติฝนตกหนักที่90มิลใช่ไหมคะตอนนี้เราตกที่100.7แล้ว
0: ตอนนี้ก็คือตกมาอีกชุดนึงซึ่งดูแล้วมันก็ยังหนักอยู่ค่ะหัวหน้าที่เห็นภาพแบบรถที่แบบเกือบจมน้ำนี่คนในรถปลอดภัยใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ทราบเลยค่ะจุดไหนนะคะ
0: มีภาพที่แชร์กันน่ะแล้วมันมีเหมือนกับว่ารถที่ไปอยู่คาอยู่ในกลางน้ำเลยคือมันน้ำมันสูงมากแล้วเหมือนกับมันก็มีรถจอดอยู่หนึ่งคันที่เป็นรถเก๋งคันสีขาวๆคือเป็นรถเล็กๆเลย
1: พอด
0: ี
1: ไม่เห็นเพราะเราอยู่ในเทศบาลกันอยู่
0: หน้าสวท.หน้าสวท.นครพนมเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเลยใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะ
1: ก็มีบ้างที่ระบายไม่ได
0: ้ระบายไม่ได้โอเคค่ะส่งกำลังใจให้เลยค่ะนะคะส่งกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงก
0: ็เดี๋ยวคุณได้รับ
1: ตัว
0: ได้ขอบคุณมากเลยนะคะหัวหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ถ้าว่าใครที่ติดตามผ่านทางโซเชียลทาง YouTube ของทาง JS Toy Radio คืออันนี้จริงๆอ่ะจะเป็นคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าว่าเราติดตามมาที่เราดึงไลฟ์ของทางข่าวของนครพนมนะคะก็จะเห็นแล้วนี่เป็นบรรยากาศที่ตอนที่เรารายงานนี่เขาก็จะมีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้แล้วก็จะมีการแชร์กันในโซเชียลก็เห็นมีใน Facebook ของมิตรภาพรถติดก็เอาคลิปนั้นเนี่ยเอามาแชร์กันต่อนะคะแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยที่เราดูจากในไลฟ์ไปเมื่อตอนช่วงเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะก็ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณในส่วนของทุกๆคลิปทุกๆอะไรต่างๆด้วยนะที่เราเอามาออกอากาศผ่านทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio ส่งกำลังใจให้ค่ะคือตอนเนี้ยที่ต้องเฝ้าระวังกันก็คือในพื้นที่นะคะทางด้านของนครพนมแต่ไม่ใช่แค่นครพนมนะยังมีน่านนะยังมีทางด้านของจังหวัดพะเยาด้วยที่เขาก็มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทางสนทช.มีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้นะคะพื้นที่ที่อยู่แนวริมแม่น้ำโขงนี่ก็ต้องติดตามนะคะในเรื่องของระดับน้ำของในแม่น้ำโขงด้วยประกอบกับฝนนะคะที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องสำหรับในส่วนของทางภาคอีสานภาคเหนือช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
9: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
8: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Meter Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
14: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
14: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
14: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาในส่วนของเดี๋ยวต้องบอกชวนคือจะเป็นการชวนผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะงานนี้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50คนเท่านั้นนะคะมันเป็นโครงการที่ทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วม เสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมก็เลยต้องเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจมาเข้าร่วมการอบรมการดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งภายในงานผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารค่ะพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์หรือว่าหน้าแชท LINE @JS100 ค่ะหรือว่าหน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio นะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่สถานีวิทยุจส100-1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนในเรื่องของการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ชวนนะคะสำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมาเข้าร่วมในโครงการนี้กันนะคะงานนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ติดตามฟังชส100นะคะก็โทรมาสอบถามได้ง่ายที่สุดนะคะหรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook ของทางJSอันนี้เรามีการปักหมุดเอาไว้ให้นะคะรับจำนวนจำกัดส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมมาอัปเดตในเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะซึ่งสำหรับในช่วงนี้มีแจ้งของคุณณัฐพรบอกว่าใช้เส้นงามวงวานในฝั่งขาออกแล้วก็ตรงช่วงของแยกเกษตรมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์คือเก๋ง1จักรยานยนต์2นะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายมีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะนะคะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะนะคะในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางในเรื่องของการเดินทางกันในช่วงเที่ยงตอนนี้หลายจุดนะคะก็จะเห็นเลยว่าการจราจรเนี่ยนะคะก็หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของย่านนะคะย่านศูนย์การค้าต่างๆในย่านใจกลางเมืองเนี่ยแถวราชประสงค์ทางด้านนี้เนี่ยคือดูแล้วรถมากแล้วนะคะสำหรับในช่วงใกล้เที่ยงค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะย้ำนะย้ำกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับของลืมของเอาไว้ค่ะนะคะที่คนต้นกล้าไปลืมกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าสะพายข้างในจะมีกล้องถ่ายรูปอยู่ด้วยแล้วก็ลืมไปบนรถแท็กซี่นะคะซึ่งเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะที่บอกว่าหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยน่าจะเป็นททหารออ่าง3709กทมคือดูจากกล้อง CCTV ของคอนโดนะคะฝากไว้ด้วยเผื่อว่าทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ฟังอยู่คือถ้าว่าเปิดกระเป๋าอะนะคะที่กล้องมันจะมีหมายเลขโทรศัพท์มีชื่อที่จะติดต่อนะคะของคุณต้นกล้าแล้วก็อีกเคสนึงเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีแจ้งของคุณพิเชษฐ์อะค่ะคือคุณพิเชษฐ์เนี่ยลืมคือเก็บเอาของมาไม่หมดขึ้นรถแล้วก็จะลืมเอาไว้เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะแล้วก็คือจะวางเอาไว้อยู่ตรงฟุตบาทของถนนรัชดาภิเษกตรงสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมประตู1นะคะแล้วก็ดูจากในกล้อง CCTV เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งแท็กซี่สีส้มมาจอดแล้วคนขับก็ลงมาจากรถแล้วก็มาหยิบเอากระเป๋าใบนี้ขึ้นรถไปข้างในเป็นอุปกรณ์ช่างเป็นของทางบริษัทของข้างในจะมีอยู่2ชิ้นนะคะก็รวมมูลค่าเนี่ยก็ประมาณเกือบ 50,000 บาทอ่ะนะคะเพราะนั้นก็ฝากด้วยฝากทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะถ้าไงก็ติดต่อกลับมาทางจส100ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ย้ำ อ๋อมีอยู่อีกจุดหนึ่งคุณหนุ่มชาวโดงบอกว่าใช้เส้นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกตรงหน้าตลาดบางประกอบมีรถบรรทุก10ล้อยางแตกค่ะจอดขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรรถชะลอนะคะชะลอเคลื่อนตัวช้าพูดถึงถนนสุขสวัสดิ์นะคะมันก็จะมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะในช่วงตอนประมาณสักช่วง8นาฬิกากว่าๆเป็นฝั่งขาออกเหมือนกันแต่ว่าช่วงก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบที่เป็นรถกระบะเสียหลักปีนฟุตบาทแล้วไปชนต้นไม้แล้วไปชนเสาไฟฟ้านะคะซึ่งตรงจุดนี้จะต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะคะแต่ถ้ายังไงใครผ่านตรงจุดนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนของคุณบางมัดนะคะของคุณบางมัดเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เจ้าอุบัติเหตุตรงถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงหน้าไม่กับบางนาเป็นเก่งชนกับรถบรรทุกพ่วงแล้วชนกันเลนขวาของช่องทางด่วนจุดนี้เราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเผยส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 196,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับสินค้าที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญส่วนตลาดส่งออกสำคัญอันดับ1สหรัฐอเมริกาตามด้วยจีนและญี่ปุ่นขณะที่รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยและสนับสนุนการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังช่วงนี้ติดตามสรุปข่าวกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงราบัตประเทศมอร็อกโกเสร็จสิ้นลงท่ามกลางแรงกดดันจากความล้มเหลวของแผนเปิดทางให้เอกชนเข้าถือหุ้นในธุรกิจฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามอินฟานติโนยืนยันว่าในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าฟีฟ่าจะไม่ยอมรับการโจมตีใดๆที่กระทบต่อความซื่อสัตย์ขององค์กรรวมถึงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันชื่อเสียงของฟีฟ่าอย่างถึงที่สุดส่วนสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมมาตรการถอดถอนหนังสือสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโนสำหรับวาระปี 2027 ถึง 2031 ต่อจากสมาคมฟุตบอลแห่งเวลหรือ FAW ที่ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้โดยสมาคมฟุตบอลของเวลกลายเป็นองค์กรลูกหนังแห่งชาติรายแรกที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโนซึ่งให้เหตุผลว่าได้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของประธานฟีฟ่าทั้งด้านธรรมาภิบาลกระบวนการทำงานภาวะผู้นำค่านิยมการบริหารส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารและการตัดสินใจขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่งทั้งหมด10รายแต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง2รายได้แก่นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยโดยผู้สมัครทั้ง2คนจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อนำคะแนนไปรวมกับคะแนนสัมภาษณ์หลังจากนั้นอีก3วันสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
3: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณพระสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: มี
1: คุณพระต้องติดตามสถานการณ์น้ำที่นครพนมนะคะคือมันเป็นฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องแล้วก็เมื่อคืนนี้ทั้งคืนคือจริงๆมันเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานนี้ละแต่เมื่อเช้าอ่ะก็คือหนักนะคะแล้วก็ทำให้มันมีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเลยนะคะในเขตเทศบาลของตัวเมืองของนครพนมนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงเองก็สูงนะคะเพราะนั้นในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งในส่วนของทางนายกเทศมนตรีเขาก็มีการบูรณาการกำลังของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เรียกว่าเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเลยคือจริงๆเนี่ยในช่วงของชั่วโมงที่ผ่านมาระดับน้ำในโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นแต่ที่มีโอกาสได้คุยได้สัมภาษณ์กับทางป้องกันจังหวัดก็บอกว่าตอนที่คุยกันนะตอนช่วงสุดนาฬิกาปะมันมีฝนอีกแล้วรอบนึงนะคะแล้วเป็นฝนที่ดูแล้วมันน่าจะทำให้สถานการณ์ซึ่งมันดีขึ้นมันอาจจะกลับมาเจอท่วมหนักกันในหลายพื้นที่อีกเหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านี้จะเหลือเฉพาะไอ้ตรงจุดที่ตรงหน้าโรงพยาบาลนครพนมคือตรงจุดนั้นน่ะโรงพยาบาลน่ะจะอยู่เป็นเนินสูงขึ้นไปแต่ว่าระดับของถนนรอบๆด้านเนี่ยคือจะต่ำกว่าโรงพยาบาลนั่นจะเป็นจุดเหมือนกับเป็นแอ่งทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันจะดูสูงนะคะเนี่ยตรงนี้จุดที่เขาเป็นห่วงกันจะไปโรงพยาบาลนี่เขาออกลำบากนะคะก็ตรวจสอบเช็คกันแต่ที่น่าเป็นห่วงที่บอกไปไงฝนตกกันมาอีกชุดนึงแล้วเป็นฝนที่หนักนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็พยายามจะบล็อกในส่วนของทางโรงพยาบาลไม่ให้น้ำมันล้นเข้าไปในพื้นที่ของทางโรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีล้นเข้าไปนะคะบริเวณชั้นล่างชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าต้องมีการเตรียมอาจจะต้องมีการอพยพหรืออะไรต่างๆเคลื่อนย้ายเปลี่ยนในส่วนของคนไข้หรืออะไรแต่ตอนนี้ยังแต่ว่าเขาก็จะมีการเตรียมการแล้วอีกจุดนึงต้องมีการบล็อกน้ำเอาไว้ก็คือของการไฟฟ้าเพราะว่าถ้าตรงจุดนี้ท่วมมันก็จะมีผล
2: จ่ายไฟไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่ไฟฟ้าประปานะคะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันก็มาเร็วเหมือนกันนะเพราะมันทำให้ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนคือข้าวของในบ้านที่อยู่ชั้นล่างอ่ะบางทีเขาก็เก็บกันไม่ทันนะคะก็เรียกว่ากำลังเร่งระดมใช้คำว่าบล็อกน้ำนะคะเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของ

0: ดูในเรื่องของปริมาณฝนแล้วเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่นครพนมที่มีปริมาณฝนสูงก็ยังมีที่พะเยานะคะพะเยาแล้วก็แถวทางด้านของจังหวัดน่านด้วยคือมันมีทั้งระดับน้ำปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำด้วยนะคะอันนั้นก็ติดตามแต่ก็เชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เขาก็มีการเตรียมรับมือกันอยู่นะในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยฝนสะสมย้อนหลังนะคะที่มีปริมาณฝนสูงสุด5อันดับเลยนะคือก่อนหน้านี้น่าไม่เป็นอันดับ1แต่ตอนนี้นครพนมแล้วคุณ10นาฬิกาเนี่ยปริมาณฝนอยู่ที่สะสมนะ 211.4 เมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะอยู่ที่100กว่ากว่านะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกมันมีฝนตก
1: มา
0: อ
1: ี
0: ก
1: รอบแล้วใช่ใช่
0: ใช่ไม่ขึ้นมาตอนนี้คือปริมาณฝนสะสมอยู่ที่211มิลถึงได้ท่วมนะคะ 211.4 หน้าเนี่ยอยู่ที่ 133.5 พะเยาอยู่ที่ 94.5 นะคะแต่อย่างของที่พะเยาเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำนะคะก็ยังคงต้องเรียกว่าติดตามกันในอย่างของเลยในปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 78.5 แต่ว่าน้ำล้นตลิ่งแล้วนะในบางพื้นที่น่านนะคะที่เวียงสานะคะเวียงสานี่ก็ในส่วนของน่านนี่ก็ปริมาณฝนสะสมเมื่อตอนช่วง9นาฬิกาอยู่ที่ 133.5 ในขณะที่ที่เวียงสาน้ำล้นตลิ่งนะคะมุกดาหารนครพนมในพวกนี้คือน้ำล้นตลิ่งทั้งนั้นนะคะพะเยานะคะแต่ต้องมาดูประกอบกับในเรื่องของปริมาณฝนอย่างของนครพนมในการระบายน้ำเพื่อจะลงที่แม่น้ำโขงก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่าน้ำในแม่น้ำโขงก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันละในเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในช่วงก่อนหน้านี้ทางสน.ทางด้านของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเขาก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงคือในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่8มาละถึงวันที่12สิงหาคมทางสทนช.เขาก็บอกว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนะคะแล้วก็พบว่ามันมีฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก็เลยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.0 ถึง 1.5 เมตรในช่วงนี้เลย8ถึง12สิงหาคมนะคะบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นนะคะในแม่น้ำโขงแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการสัญจรทางน้ำแล้วก็การประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงด้วยก็คือใน8จังหวัดนะคะริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนม
1: ครับ
0: เนี่ยนครพนมก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะยากในเรื่องของการที่จะระบายน้ำนะจากตรงจุดที่ท่วมที่จะลงแม่น้ำโขงแล้วก็ประกอบกับก่อนหน้านี้ที่ทางจีนเขามีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนด้วยก็มีการถามทางหัวหน้าป้องกันจังหวัดนครพนมด้วยเหมือนกันก็บอกว่าก็น่าจะมีส่วนในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วประกอบกับเรื่องของฝนเรื่องของอะไรต่างๆเป็นปัจจัยที่มาเสริมทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะสูงขึ้นเนี่ยต้องติดตามกันอย่างเกาะติดนะในขณะที่เมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะที่คุยกับกรมอุตุบอกว่าจริงๆแล้วว่าวันนี้วันพรุ่งนี้อ่ะเขาจะเว้นช่วงให้รู้สึกว่าหายใจขึ้นมาได้นิดนึงในเรื่องของฝนแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันหนักนะคะคือเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนจะตกมากวันนี้แต่ตอนนี้ก็มีฝนแต่ที่ที่แคบลงแต่พื้นที่ที่แคบลงเนี่ยตกหนักตกหนักสะสมก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะในเรื่องของทั้งเรื่องฝนเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสายหลักต่างๆในแต่ละพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงตัวของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปจีนไปญี่ปุ่นก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงอีกตัวนึงคือพายุไต้ฝุ่นจันหอมนะก็ติดตามนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะทางตรงนะแต่ว่าในเรื่องของทางอ้อมต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะมันตัวใหญ่มากไงมันก็จะทำให้ดึงเรื่องของลมหรือว่าคลื่นที่อาจจะแรงขึ้นได้นะคะเนี่ยเรื่องนี้แหละที่เราติดตามกันมาในช่วงเช้าคือบอกว่าน้ำในแม่น้ำในที่นครพนมอ่ะที่น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าภายในรอบ30ปีก็ถามทางหัวหน้าบอกกันจริงๆแล้วว่าเขาท่วมมาตลอดนะเหมือนกับเป็นปี

0: ปี2ปีเว้นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ครั้งนี้ก็ดูแล้วมันเป็นพื้นที่กว้างมากนะคะอันนี้ก็ติดตามกันต่อกรุงเทพเรามีแนวโน้มว่าจะมีฝนด้วยเหมือนกันนะคะ
1: สำห
0: ร
1: ับ
0: ว
1: ัน
0: นี้ใช่ๆช่วงบ่ายๆช่วงคุณ
1: เ
0: นี่ยบ่ายๆเย็นๆนะคะจะมีฝน
1: นี่ขับรถมานี่ก็ลงเม็ดแล้วนะ
0: อ๋อเหร
1: อมีลงเม็ดมาตลอด
0: แต่มันก็จะดีหน่อยนะมันทำให้มันไม่อ้าวมากแต่พูดถึงเรื่องของฝนเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะมันก็จะมีฝนตกอยู่แถวโซนปทุมธานีทางด้านนั้นแล้วก็ทำให้มันมีเรื่องของอุบัติเหตุมันอยู่เคสนึงอุบัติเหตุซึ่งรุนแรงแล้วก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะว่าจะเคลื่อนย้ายอ้อล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยบนทางด่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะตรงช่วงของหน้าด่านบางแก้วเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อคือไปชนท้ายรถเก๋งนะคะแต่ว่าลักษณะของการชนนี่ต้องบอกว่ามันเป็นการชนที่รุนแรงมากนะคะถ้าดูจากในรูปหรือว่าในคลิปเนี่ยก็คือเหมือนกับไปเบรกกับตัวของรถเก๋งแล้วด้านหน้าเนี่ยตรงหน้าห้องคนขับกับผู้โดยสารเนี่ยถ้าได้รับบาดเจ็บก็เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ดีที่คันนี้ไม่มีคนซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังคือคุณที่ดูสิ
1: คุณที่ยับเลยนะ
0: ใช่ถ้ามีคนนั่งอยู่ด้านหลังนะ
1: โอ้โหนี่รถอะไรครับเนี่ย
0: รถเก๋ง
1: รถเก๋งนะดูไม่ออกเลย
0: ดูไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ถ้ามอง
0: นี่ไงน่าจะเป็นรถแบบคันไม่ได้ใหญ่มากไหม
1: รถ
0: แต่มันไม่ถึงอีโคคาร์เนาะมันใหญ่กว่าเนาะ
1: คือเดี๋ยวนี้อีโคคาร์ถ้าเป็นทำเป็นสี่ประตูซีดานก็มีเหมือนกัน
0: เนี่ยชนแรงมากค่ะคุณซีดานใช่ไหมเนี่ย
1: แต่ว่าคนนั่งมาด้านหน้าใช่ไหม
0: ใช่นั่งมาด้านหน้าสองคน
1: โอ้ด้านหลังนี่ยับเลยนะ
0: โอ้ยนี่ก็เห็นภาพมุมนี
1: ้ด้านหน้ารถนี่คือเหลือแต่ซากเลยห้องเครื่องนี่คือไม
0: ่ด้านหลังด้านหลัง
1: เอานี่เดี๋ยวก่อนนะ
0: อันนี้ด้านหน้า
1: อันนี้ด้านหน้าแต่ด้านหลังนี่ค
0: ือ
1: ไม
0: ่
1: เหลืออะไรเลย
0: คือมันเหมือนด้านหลังนี่คือชนขึ้นมาถึงเขาเรียกว่าอะไรเบาะของด้านหน้าเลยอ่ะดีนะไม่มีคนที่นั่งอยู่ด้านหลัง
1: นี่บาดเจ็บ
0: เขาบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่จริงๆพอเราดูภาพนี้แล้วแบบ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: หวังไว้ว่าไม่เป็นอะไรมากนะคะเพราะนี่ก็มุมด้านหน้านะ
1: ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะด้านฝั่งคน
0: ด้านฝั่งคนขับใช่
1: โอ้โหนั่งยังไงครับเน
0: ี่
1: ยมันไวมากนะ
0: คือที่คุยสอบถามกับทางด้านของทางศูนย์ทางด่วนคุณสันทัศน์บอกว่ามันกับว่ามันมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่รู้เหมือนกันว่าคันไหนที่มีการเปลี่ยนเลนกับทันหันนะฮะ
1: นี่เหมือนตรงนี้หน้าด่านใช่ไหมฮะ
0: ใช่หน้าด่านเลย
1: โอ้หน้าด่านอ๋อบางแก้วใช่ไหม
0: ใช่คุณผ่านใช่ไหม
1: ที่เข้าบางพลีสุขสวัสด
0: ิ
1: ์ตรงบางแก้วบางนานี
0: ่บางนาที่ขึ้น
1: นี่แต่จริงรถก็น่าจะค่อยๆทยอยกันไปไหมฮะ
0: เขาบอกว่าเปลี่ยนเลนกับทันหันเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วชนกันได้หนักขนาดนี้
0: นั่นแหละสิหนักมากเลยนะ
1: ก็คือถ้าใครใช้ตัวนี้เป็นประจำเนี่ยยิ่งถ้าเป็นช่วงเร่งด่วนเย็นนะโอ้ยรถ
0: นั่น
1: ค่อยๆทยอยกันเลยนะใช้ความเร็วไม่ได้ครับ
0: รถเขาแบรกแตกหรืออะไรไหมอ่ะ
1: ข้างหลังนี่เนาะที่เป็นรถ
0: ใช่รถบรรทุกอ่ะ
1: โอ้เนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูทางยูทูบเน
0: ี่
1: ย
0: นี่ไง
1: นี่ขนาดเจ้าหน้าที่เข้าไปนี่ยังลำบากเลยนะเพราะว่ามันแคบมาก
0: ต้องใช้ตัดทางใช่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการที่จะช่วยโอ้โหเห็นสภาพรถแล้วอ้าวเห็นไม่รู้ว่าแต่ว่าบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะสำหรับในส่วนของคนที่อยู่ในรถคันที่เป็นรถเก๋ง
1: คืออย่างนี้ไอ้ช่วงหน้าด่านคุณปุญญนุชด้วยความที่ว่าช่องเก็บเงินเนี่ยมันมีหลายช่องมากแล้วการเปลี่ยนช่องทางที่เปลี่ยนกันเยอะมากหน้าด่านบางแก้วเนี่ยเวลาคนที่ลงมาจากทางวงแหวน
0: มันเป็นช่วงโค้งลงมาด้วยใช่ไหม
1: ช่วงโค้งมาด้วยแล้วรถมันมาจากหลายทางบางคนซ้ายสุดเพื่อจะเข้าห้างไม่กลับบางนามันมีช่องที่จะเข้าห้างแบบไปวนรถด้วยเนี่ยก็เลยตัดกระแสกันบางทีเปลี่ยนช่องทางกันเยอะบางคนจะไปเข้าช่องจ่ายเงินสดอ้าวโอ๊ยตัดสินใจผิดไปอีซี่พาสอะไร
0: ก็มันก็เลยชนมันก็เลยเป็นอย่างนี้บอกว่าเปลี่ยนช่องกันทันหัน
1: คือบางคนเห็นซ้ายสุดว่างโล่งเพราะว่าขวานี่รถต่อคิวกันเยอะก็เปลี่ยนกันทันหันก็มีไปซ้ายสุดแล้วด้วยความที่ช่องนี่รู้สึกว่าช่องเก็บเงินมันมีประมาณเกือบ10ช่องได้นะเยอะมากเยอะๆ
0: นี่คุณดูสิ
1: ช่องทางกันบ่อย
0: นี่เรากำลังพยายามดูมุมนี้นะคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรมั้ยหวังไว้นะเพราะว่าบาดเจ็บเล็กน้อยก็โอเคตอนเนี้ยเคลื่อนย้ายเรียบร้อย
1: ถ้าเข้าใจผิดนี่คือด้านที่จะไปทาง
0: ไปบางพลี
1: บางพลี
0: ใช่
1: ก็คือตอนนี้ไปพระราม2
0: ไปพระราม2ใช่
1: ด้านเนี้ย
0: แล้วมันเป็นช่วงทางลงทางเนินลงมาด้วยใช่มั้ยเนี่ย
1: ใช่แล้วคนจะเปลี่ยนช่องทางกันบ่อยมากตรงน
0: ี้ประเด็นหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดอันตรายใช่มั้ยคือจุดที่ต้องระวังมากหน่อย
1: ครับ
0: นะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่
1: คือต้องตัดสินใจก่อนอะตอนที่ลงเนี่ยว่าคุณจะตรงเข้าด่านหรือคุณจะซ้ายเพื่อจะเข้าไปไม่กลับบางนาเดี๋ยวมันจะมีช่องซ้ายสุดออกคู่ขนานไปไม่กลับบางนาเนี่ยบางคนไปตัดสินใจกระทันหันตอนนั้นมันไม่ทันแล้วไง
0: คือบางคนอาจจะแบบอ้าวเพิ่งเห็นว่ามันมีทางที่จะออกไปได้คุณมีอีกจุดหนึ่ง
1: อ
0: ีกจุดหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบกระบะเสียหลักปีนฟุตบาทไปชนต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าคือในช่วงที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงประมาณสัก8นาฬิกากว่าๆนะเขาบอกว่าคือณเวลานั้นนะต้องใช้เครนมาเพื่อที่จะมาค้ำในส่วนของเสาไฟฟ้าก่อนไม่งั้นมันจะหักคือไอ้เสาไฟฟ้ามันก็จะมีตัวของรถเนี่ยค้ำเอาไว้ถ้าเอารถออกมาเสาก็จะล้มมันก็จะมีผลกับไอ้เสาอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเครนมาซึ่งตอนที่คุยกันตอนช่วงปัตตานีกว่าๆรถเครนกำลังจะมาแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตกันได้นะคะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุมาต่อช่วงเช้าอีกจุดหนึ่งเนี้ยต้องบอกเลยโหแรงมากคุณตอนเช้ามันมีฝนตกเป็นถนนลื่นแถวถนนรังสิตนครนายกประมาณตีห้ากว่าๆค่ะแล้วก็คือตอนแรกบอกว่ามีคุณผู้ฟังอ่ะแจ้งมาบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็
1: บ
0: อยู่บนถนนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือแต่พอตรวจสอบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบัสแล้วคนที่ขับรถจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้องรถบัสรถบัสลากจากตรงจุดที่เกิดเหตุอ่ะห่างออกไป30เมตรการที่เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือคือนำร่างออกมานะเพราะเขาเสียชีวิตโอ้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อจะยกไอตัวของรถบัสขึ้นมาแล้วก็ดึงเอาร่างของคนออกมาขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตเห็นบอกเป็นทหารคือติดต่อทางเพื่อนทางญาติทราบแล้วในช่วงเวลานั้นที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิร่วมกตัญญูคุณจักรพงศ์บอกว่าเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันมีฝนตกมันมีถนนลื่นแล้วตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่บอกทุกคนเลยให้ระวังถนนมันไม่ได้เรียบเสมอมันมีจุดที่มันอาจจะเป็น
1: หลังเต่า
0: หรืออะไรยังไงบ้างให้ระวังกันแล้วก็ถามเหมือนกันโหรถบัสชนเนี่ยลากไป30เมตรเพราะว่าเขาต้องขับเร็วด้วยในระดับนึงไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันทีนะคะฝนตกถนนลื่นโอ้ยแสดงความเสียใจด้วยมากๆอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงถนนโล่งวันหยุดนะคะในช่วงของวันอาทิตย์วันนี้ค่ะ
1: ต้องระวังด้วยนะที่ดูเหมือนจะมาอีกแล้วทางด้านนั้นเหมือน
0: นะใช่เหมือนกับมาแล้วนะฝน เดี๋ยวคุณก็รับช่วงต่อ รับฝนกันต่อไปนะคะส่งต่อเลยค่ะ

0: มาติดตามกันต่อเลยนะครับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ครับ12:34นะครับนะอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการครับวันนี้มารับหน้าที่กันในช่วงเที่ยงจนถึง18:00 น.นะครับดูแลกันฝนตกหรือเปล่าคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้นะครับแหมขับรถมาวันนี้นี่ก็เรียกได้ว่ามีละอองต่อเนื่องเลยนะครับที่ไหนเริ่มมีตกเพิ่มปริมาณมากขึ้นไหมเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จสร้อยรวมไปถึงเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็แจ้งเข้ามาผ่านหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137นะครับดูจากเรดาร์ของกลุ่มฝนเนี่ยช่วงนี้นะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมภาษีเจริญนะครับจอมทองครับเนี่ยฮะดูเหมือนฝนกระจายแต่ว่าตกเล็กน้อยนะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มบอกว่าลดปริมาณลงปริมาณจะลดลงฝนสูงสุดปริมาณสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังนะ 2.0 มิลลิเมตรก็ไม่ได้ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะฮะมีกลุ่มฝนที่ลงไปทางด้านของสมุทรปราการด้วยนะที่เห็นนะครับแล้วก็บางส่วนที่มาจากทางสมุทรสงครามสมุทรสาครตรงเนี้ยนะฮะก็เพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้น่าจะมีผลกระทบกับการจราจรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนนะครับส่วนเรื่องของการจราจรก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยอัปเดตกันนะครับใครอยู่ที่ไหนเดินทางกันอยู่เส้นทางใดทั้งฝนทั้งเรื่องของสภาพอากาศอย่าลืมเพิ่มเติมกันที่จสร้อยนะครับแนวร่วมกันรายงานแนวสภาพการจราจรกันได้นะครับคุณผู้ฟังส่งเสียงกันหน่อยนะครับทักทายกันได้ทาง YouTube ด้วยนะครับนะที่ช่อง YouTube ของ JS Roy Radio หลายท่านก็เริ่มทยอยทักทายกันเข้ามาด้วยนะหรือว่าจะอัปเดตทาง X นะครับ @JS Roy Radio ถ้ามีภาพมีข้อมูลทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องการการประสานงานคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาได้ทาง LINE @JS Roy นะครับติดตามกันยาวๆนะครับจนถึง18:00 น.วันนี้นะสำหรับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้มีแจ้งมาจากคุณพันธ์นะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย4การเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับช่วงระหว่างถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางซอยวัดเพลินเพชรมีฝนตกนะก่อนหน้านี้ระดับ1นะครับทางนั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้หยุดหรือยังนะครับคุณศิลป์ครับแจ้งข้อมูลมาบอกว่าเพชรเกษมด้านขาเข้าระหว่างพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมตรงนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุใดหรือไม่นะครับรถปริมาณมากพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมนะครับด้านขาเข้าของถนนเพชรเกษมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับท่านใดอยู่แนวหน้ามีสาเหตุอะไรไหมสามารถที่จะช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะหรือว่าแค่รถเยอะอย่างเดียวถ้าดูการเคลื่อนตัวนะครับรอบในเนี่ยตามย่านศูนย์การค้ารถเยอะนะพระราม1นี่ท้ายอยู่ทางด้านของแยกภูมิพระรามเลยนะครับชะลอตัวตั้งแต่แยกภูมิพระรามเข้ามานี่นะฮะแถวๆสะพานกษัตริย์ศึกลงมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายละก่อนเข้าแยกภูมิพระรามมาทางเจริญผลไปปทุมวันต่อเนื่องราชประสงค์เนี่ยรถเต็มเหมือนกันนะครับไปเพลินจิตใต้ทางด่วนก็ยังแน่นนะครับคือถ้าเลยใต้ทางด่วนไปก่อนเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เข้านานาไปอโศกมีหนาแน่นนะครับช่วงผ่านซอยสุขุมวิท15ส่วนกลางซอยอโศกนี่ก็ตั้งแต่อโศกเพชรไปอโศกสุขุมวิท4ไปทางอโศกเพชรเนี่ยรถเต็มเหมือนกันก็เลยส่งผลให้สุขุมวิทนานาเข้ามาทางอโศกมีท้ายสะสมอยู่นะครับเพราะว่าเข้ากลางซอยนี่รถแน่นแต่ฝั่งที่มาจากทางอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับอโศกดินแดงผ่านใต้ทางด่วนเข้ามาทางอโศกเพชรรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมช่วงก่อนข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7ตรงมักกะสันตรงนั้นเพชรบุรีขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับนะคลองตันทองหล่อพร้อมพงนะครับอโศกเพชรวิทย์สัมพันธ์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่สุขุมวิทเนี่ยรถจะดูหนาตามากกว่าขาเข้าของสุขุมวิทเนี่ยทองหล่อนี่ก็รถเยอะนะครับ ทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางพร้อมพงษ์เข้ามาทางทองหล่อนี่ก็ปริมาณรถมากช่วงซอยสุขุมวิท39นะครับแต่ว่าช่วงพร้อมพงษ์เข้าอโศกนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะคุณผู้ฟังนะครับทั้ง2ด้านยังค่อนข้างดีพร้อมพงษ์ไปอโศกอโศกมาทางพร้อมพงษ์วิทยุเข้าทางด้านของสาทรเหนือเนี่ยรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุท้ายนี่เลยสารแดงมาแล้วนะฮะท้ายยาวเหมือนกันด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายอยู่อาคารสินธรนะครับแต่ขาเข้าขาออกดีนะครับสาทรใต้ก็ยังไม่ติดนะ12:40 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovationและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ุณฟังอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับนั่นคือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมอย่างที่เราทราบนะครับว่าปริมาณฝนสะสมตลอด24ชั่วโมงเนี่ยสูงสุดนั่นคืออยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับเมื่อช่วง10นาฬิกาเนี่ยมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ 211.4 มิลลิเมตรด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดเองก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับมีการเปิดวอลลุ่มนะเรื่องของการรับแจ้งเหตุความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะฮะกับสถานการณ์ล่าสุดนะครับกับทางว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
1: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ห่วงใยก็ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับก็ดังที่นำเรียนก็ฝนตกมาตลอด5วัน5คืนนะครับแต่เราก็ได้มีการเฝ้าระวังนำเรียนอย่างนี้ฮะแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าระดับที่แจ้งเตือนเนี่ย2เมตรนะครับเมื่อคืนนี้เราก็ได้มีการสูบน้ำตลอดทั้งคืนนะครับก็มีนิดนึงในเขตเทศบาล2ถนน2เส้นซึ่งเป็นที่ลุ่มนะครับ ก็คือที่ถนนที่แยกชริกุลนะครับกับถนนอภิบาลบัญชาซึ่งตรงนี้เราก็สูบตลอดตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วขณะนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับที
0: ่
1: ต้องนำเรียนนะครับแต่ก็ต้องนำเรียนว่าในส่วนนี้นะครับในเขตเทศบาลเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับฝนยังตกหนักอยู่ก็ยังสูบกันตลอดเวลาเหมือนกันนะครับส่วนพื้นที่รอบนอกมีท่วมทุ่งนาอันนี้สำหรับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต้องขอบคุณพี่น้องทางอำเภอนะครับพี่น้องท้องที่ท้องถิ่นนะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนก็ถือว่าในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายนะในเขตเมืองก็ทีมปภ.ก็เอารถมาเสริมอีก2สำคัญน้องชลประทานนะครับก็มีเครื่องสูบมาเพิ่มช่วยกันครับผมต้องขอบคุณทีมงานเทศบาลเป็นอย่างสูงครับผม
0: ครับผมเรียนถามท่านผู้ว่านะครับที่โรงพยาบาลนครพนมเนี่ยเมื่อเช้านี้ตกหนักเลยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
1: อ๋อไม่มีอะไรแห้งหมดแล้วครับถนนหน้าโรงพยาบาลแห้งครับไม่มีอะไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลไม่ได้กระทบอะไรมีแต่ถนนนะย้ำทั้งหมดนี่คือถนนนะครับย้ำเลยนะฮะคือถนนทั้งสิ้นนะฮะก็ตอนนี้ก็แห้งหมดนะครับแต่ก็ยังสูบตลอดเพราะว่าฝนตอนนี้ก็ยังตกหนักมากครับผมนำเรียนว่าน้ำโขงนะครับยังต่ำกว่าระดับการแจ้งเตือน2เมตรอยู่นะครับการระบายปกติแต่เพียงต้องสูบเพิ่มเข้มข้นในการสูบครับผม
0: ถนนทุกเส้นเลยนะที่ระดับน้ำลดลงแล้ว
1: ผมย้ำว่าในเมืองนะครับส่วนในที่เป็นตลิ่งนะครับไอ้ตลิ่งริมแม่น้ำโขงที่ต่ำกว่าพื้นที่ชุมชน 5-6 เมตรอันนี้ไม่นับนะครับที่เขาชอบลงในเฟซนะฮะอันนี้ทราบใช่ไหมถนนสวรรค์ชัยโขงที่ตีดริมตลิ่งเลยเนี่ยฮะ
0: ตรงนั้นก็ยังท่วมอยู่อันนั้น
1: ไม่นับนะครับอันนั้นคือเป็นถนนเป็นท่าน้ำผมเรียกว่าเป็นท่าน้ำได้ไหมครับ
0: เขาอยู่ใกล้กับตลิ่งนะครับตรงนั้นใกล้กับน้ำเลยต่ำกว่าถนน
1: ต่ำกว่าตลิ่ง5เมตรครับผมต่ำกว่าพื้นที่ชุมชน5เมตรตรงนั้นนะคร
0: ับ
1: แต่ถนนที่เป็นชุมชนเนี่ยปกติครับ
0: อ๋อแสดงว่าอย่างในเทศบาลที่น้ำท่วมเมื่อเช้าตอนนี้ก็ลดระดับลงแล้วหรือ
1: แห้งแล้ว
0: แห้ง
1: หมดแล้วครับอาจจะมีนิดหน่อยตรงแถวๆฟุตบาทนิดหน่อยครับแต่ก็แห้งหมดแล้วครับผมแต่ฝนตกหนักนะครับตอนนี้ฝนยังตกหนักมากๆเลยครับ
0: แนวโน้มประเมินหลังจากนี้ยังไงดีครับผู้ว่าครับ
1: ยังจะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่11ตามที่กรมอุตุประกาศซึ่งทางเราได้เสริมเครื่องสูบน้ำครับผมครับ
0: ก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะครับตอนนี้เครื่องสูบน้ำนี่เรียกว่าเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับ
1: โอ้จำนวนก็ขออนุญาตนำเรียนมากกว่า30เครื่องใหญ่นะครับอันนี้ทุกหน่วยทั้งปภ.ชลประทานเทศบาลนะครับแล้วก็หน่วยที่ของน้องๆทหารก็มาช่วยนะครับเรื่องของกระสอบทรายสำหรับพื้นที่นะครับที่อาจจะมีสุ่มเสี่ยงแล้วก็กรณีช่วยยกข้าวยกของน้องๆทีมมทบ.ก็มาช่วยเยอะมากครับผม
0: อ๋อครับนอกเหนือจากพื้นที่เทศบาลพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยอย่างรอบนอกพื้นที่ทางการเกษตรชาวบ้านนี่ได้รับความเดือดร้อนมีแจ้งเข้ามายังไงบ้างไหมคร
1: ับ อ๋อยังมีอยู่นะครับพื้นที่ท่วมทุ่งนาอันนี้มีจริงนะครับทุกอำเภอก็แจ้งมาแต่ก็ต้องนำเรียนว่าที่เป็นทุ่งนานี่ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับถ้าเกิดความเสียหายอย่างไรรัฐก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตามระเบียบครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้ได้กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วครับ
0: นะครับเรื่องของแผนในการให้ความช่วยเหลือหลังจากนี้มียังไงต่อบ้างครับท่านผู้ว่า
1: ครับพี่น้องกรณีที่เรื่องของเกษตรเสียหายเรื่องของพื้นที่สิ่งใดเสียหายท้องที่ท้องถิ่นก็พร้อมนะครับที่จะสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบครับผ
0: มนะครับ ก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยฝนเรียกได้ว่ายังตกหนักอยู่แนวโน้มอาจจะมีเรื่องของ
1: หนักขึ้นอีกครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ยังหนักขึ้นอีกครับแนวโน้มที่อุตุบอกมายังหนักอีกครับ
0: ครับผมนะฮะท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะนำเรียนถึงพี่น้องประชาชนไหมครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะญาติพี่น้องอยู่ทางนั้นด้วย
1: นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครพนมนะครับทั้งในเขตเทศบาลหรือตลอดจนในส่วนของพื้นที่ชนบทก็ดีนะครับมีสิ่งใดก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเราได้ตั้งศูนย์ทุกของอำเภอนะครับถ้ามีสิ่งใดที่จะให้ทางหน่วยงานช่วยเหลือโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านก็ขอญาตแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือทางอบต.นะครับนี่คือสิ่งที่ส่วนเรื่องหากพื้นที่เกษตรอันใดเสียหายอันนี้รัฐก็จะพร้อมที่จะดำเนินการในการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปครับผม
0: ครับเรียนถามอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ว่าคือตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังไงบ้างหรือเปล่าฮะตรงนี้
1: พวกผมเฝ้าระวังแม่น้ำโขงตลอดเวลาต้องขอบคุณนะครับทีมชลประทานทีมกรมทรัพยากรน้ำนะครับในการดูแลตรงนี้นะครับก็ยังสูงอีก2เมตรจะถึงจุดรับแจ้งเตือนครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: ก็คือตอนนี้ยังต่ำกว่าจุดแจ้งเตือน
1: ครับ
0: ขอบคุณครับท่านผู้ว่า
1: ครับผมครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวก็ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางด้านของว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมด้วยในส่วนของเขตเทศบาลที่เราเห็นภาพที่มีน้ำท่วมนะครับแล้วก็เขตชุมชนเมืองเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะท่านผู้ว่ายืนยันนะครับส่วนริมตลิ่งริมน้ำริมห้วยต่างๆเนี่ยนะครับที่ยังมีเอ่อล้นอยู่เพราะว่าระดับของถนนเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังต่ำกว่านะแล้วก็พื้นที่ของทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็ยังมีท่วมอยู่นะฮะเข้าไปดูทางด้านของเพจ Facebook นะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเผยแพร่ภาพนะครับมากมายเลยตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มฝนที่ปกคลุมในเมืองนครพนมเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงสักสายๆเนี่ยฝนเนี่ยเริ่มจริงๆก่อนหน้านี้ตกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาหยุดตกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาตกหนักนะฮะช่วงสักก่อนเที่ยงเนี่ยแหละนะครับก็เลยทำให้มีน้ำที่เรียกได้ว่ากำลังทยอยลดระดับลงมาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงก่อนเที่ยงนะครับที่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่ามีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับให้ความช่วยเหลือทันทั้งทางปภ.ทั้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำนี่ก็ลดลงนะครับอย่างรวดเร็วแต่เอาเถอะตอนนี้จังหวัดนครพนมก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับในเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยคือต้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าณตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากยังคงมีกลุ่มฝนปกคลุมพื้นที่บริเวณรอยต่ออำเภอท่าอุเทนกับอำเภอเมืองนครพนมนะครับนี่เป็นประกาศล่าสุดจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมนะครับบอกว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าไปปกคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ประมาณ30นาทีว่าอย่างนั้นอันนี้เพิ่งโพสต์เมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองขออภัย12นาทีที่ผ่านมานี่เองเมื่อครู่นี้เองนะที่มีการโพสต์ของทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเมื่อ12นาทีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดนครพนมเองเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะครับเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนในควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังมีน้ำไหลผ่านให้ติดตามข่าวสารประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะครับทางจังหวัดนครพนมมีการจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับฉุกเฉินที่สารกลางจังหวัดนครพนมชั้น3นะครับย้ำนะครับที่สารกลางจังหวัดนครพนมชั้น3มีการตั้งศูนย์เป็นวอร์รูมแจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์นะคุณฟังคือสายด่วนที่เราทราบอยู่แล้วนั่นคือ1784นะครับศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินจังหวัดนครพนมก็จะมีหมายเลข04251 1025ย้ำเบอร์นะครับ04251 1025ใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางนครพนมส่งความห่วงใยถึงการลองโทรถามนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์นะในส่วนของการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือเห็นบอกว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมครับ ตามจุดบริการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานนะก็มีการสนับสนุนเข้ามาด้วยนะครับนี่นะฮะผมเห็นหน่วยงานเอกชนเนี่ยก็ว่าให้ความช่วยเหลือกันดีนะอย่างศูนย์รถจนเนี่ยก็มีการโพสต์นะครับสำหรับคนที่กังวลว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นเนี่ยสามารถนำเอารถจนเนี่ยไปฝากไว้ที่โชว์รูมที่ศูนย์ได้ก็คือติดต่อทางผู้จัดการศูนย์หรือว่าเซลล์ที่ดูแลท่านได้อะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเขาไปดูเนี่ยรู้สึกว่าโพสต์เมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับเพราะว่าประชาชนก็ค่อนข้างกังวลนะครับบางคนเห็นจอดรถอยู่นะครับตามริมถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้ำนี่ก็ท่วมประมาณเกือบล้อรถนะฮะในช่วงพีคสุดๆเนี่ยก่อนเที่ยงที่ผ่านมานี่นะเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับยังไงให้กำลังใจนะชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครพนมด้วยนะครับระดับน้ำในตอนแรกหลายคนก็กังวลนะระดับน้ำในแม่น้ำโขงทางท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะครับว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าวิกฤต2เมตรนะครับแต่แนวโน้มหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าฝนที่ยังตกหนักอยู่ณตอนนี้เองเนี่ยระดับน้ำก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยอื่นด้วยนะครับนะนอกเหนือจากฝนเนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเองด้วยการระบายน้ำลงมาอะไรต่างๆแม่น้ำโขงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันนะครับส่วนช่วงนี้ครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับคุณตู่ระยองสวัสดีเข้ามาทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกเทพรักษ์สุดประการมีฝนตกเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อช่วงสักครู่นี้เองนะครับ 12:55 นสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับคุณพัชนีด้วยนะครับนะก็แวะมาทักทายนะครับบอกว่าพระราม2ขาออกมุ่งหน้าสมุทรสาครฝนตกตลอดทางเลยให้เรามาระวังใช่ทางนั้นตกเนี่ยให้เที่ยวรถขึ้นเลยได้ให้ดูนะครับเป็นฝนที่เคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันออกนะครับณเวลานี้นะทางด้านของสมุทรสาครเนี่ยก็เคลื่อนเข้ามาทางบางขุนเทียนนะครับเนี่ยบางขุนเทียนก็มีตกนะพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพก็อย่างที่เราย้ำกันนะครับมีตกเล็กน้อยที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมภาษีเจริญและจอมทองนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาติดตามอัปเดตกันต่อนะใครที่เดินทางก็ถ้ามีข้อมูลก็เพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายความมั่นคงชายแดนด่านคลองลึกผลักดันชาวกัมพูชา54คนส่งกลับประเทศหลังถูกจับกุมและดำเนินคดีในประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
1: องกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรอรัญญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกร่วมกันส่งกลับชาวกัมพูชา54คนณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตกลับประเทศกัมพูชาหลังจากทั้งหมดถูกจับกุมและดำเนินคดีจนสิ้นสุดแล้วจึงส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งมอบบริเวณประตูพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจยังติดตามความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นเหตุยิงในโรงเรียนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาจะถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครและต้องติดตามต่อเนื่องจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม9รายและยังมีผู้รักษาอาการบาดเจ็บกระจายตัวอยู่ใน8โรงพยาบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะที่ทางโรงเรียนได้ออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่10ถึง14สิงหาคมนี้เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนการทำงานในรูปแบบ work from home และให้นักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคม69เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเรื่องของการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นยังคงต้องติดตามกันต่อในส่วนของการดำเนินคดีภายในวันที่10สิงหาคมนี้ยังคงมีข้าราชการทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบอีก7คนประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนและวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมร่วมขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ขณะที่นายกระบุเป็นการไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในช่วง10เดือนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งได้อนุมัติงบกลางไปหลายระลอกแล้วเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และการช่างศิลป์ที่ปราณีตในทุกองค์ประกอบเปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเปิดเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

13:15 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามานะครับขอนำผู้ป่วยสูงอายุมีเลือดออกทางหูนะครับส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผู้แจ้งคือคุณกัญญนัทนะซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยนะครับคือผู้ป่วยเนี่ยมีอายุ77 ปีนะครับจะไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับกำลังอยู่บนรถแท็กซี่นะครับสีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา5867นะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารรจุฬา5867นะครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางกองบังคับการตำรวจจราจรให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใช้เส้นทางเข้าวิภาวดีมุ่งหน้าถนนศรีอยุธยานะปลายทางคือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับท่านใดพบเห็นรถคันนี้นะครับแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา5867ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับนะบนรถมีผู้ป่วยมีอาการเลือดออกจากหูนะครับนะก็ต้องรีบเร่งนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับนะเดี๋ยวรถคันนี้เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะก็ถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวงานจะได้เพิ่มเติมกันกับทางคุณกัญญนัทนะครับย้ำนะครับใช้เส้นทางก็คือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังเข้าถนนวิภาวดีนะมุ่งหน้าถนนศรีอยุธยานะครับปลายทางคือโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านใดพบเจอรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา5867ขอเปิดไฟฉุกเฉินไว้ยังไงขออำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับช่วยเปิดทางให้ด้วยครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณพันนะแจ้งมาบอกว่าพุทธมณฑลสาย5ช่วงระหว่างเพชรเกษมมุ่งหน้าบรมนะครับเลยซอยไร่ขิง30มาเล็กน้อยมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีนะครับเห็นบอกว่ามีรถยกมาแล้วอยู่ช่องทางด้านซ้ายและตรงนั้นนี่ฝนตกไปปล่อยด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณซิงครับแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนประชาธิปกด้านซ้ายและตรงนั้นนี่ฝนตกไปปล่อยด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณซิงครับแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุ

จราจรในแต่ละจุดเนี่ยนะฮะก็มีรถเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะอย่างถนนสมเด็จถนนประชาธิปกนะครับอุเบกใหญ่แยกบ้านแขกเนี่ยตรงนี้มีรอสัญญาณไฟนะครับแต่ภาพรวมก็ไม่ถึงกับติดมากเท่าไหร่นะนะส่วนที่คุณพันแจ้งเข้ามาพุทธมณฑลสาย5นะครับที่มีอุบัติเหตุนะเลยซอยไร่ขิง30มาเล็กน้อยนะครับอันนี้แจ้งมาช่วงก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงนะครับเดี๋ยวดูการจราจรล่าสุดนิดหนึ่งนะตรงนั้นก็อาจจะมีชะลอบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ดูภาพรวมก็ไม่ถึงกับปริมาณรถเยอะมากมายเท่าไหร่นะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์รถเยอะนะครับต่อเนื่องแยกพญาไทเนี่ยแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันจากราชเทวีเข้าไปเนี่ยก็มีปริมาณรถมากนะครับส่วนถนนบรรทัดทองนะครับรถเยอะนะออกมาทางปทุมวันนะครับแล้วก็เพชรบุรีขาออกผ่านแยกเพชรพระรามไปราชเทวีแนวก่อสร้างต่อเนื่องไปแยกประตูน้ำเนี่ยรถมากนะครับหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าเลยท้ายแถวนี่สะสมตั้งแต่ก่อนเข้าแยกเพชรพระรามตรงนี้ก็จะเบียดแย่งช่องทางกันด้วยนะครับพอเลยแยกเพชรพระรามเนี่ยตัดกับบรรทัดทองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าจอแจเลยนะครับมีตัดกระแสกันเหลือแค่1ถึง2ช่องทางเท่านั้นเองนะฮะก็เบี่ยงแนวก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีด้วยส่วนทางด้านของราชดำรินะครับไปประตูน้ำผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับด้านที่มาจากทางบิ๊กซีรถจะเยอะกว่าเข้าแยกราชประสงค์นะครับหนาแน่นนะท้ายแถวนี้สะสมบริเวณช่วงหน้าห้างแล้วก็ทางด้านของพระรามสี่พระรามสี่ค่อนข้างดีนะครับพระรามสี่โดยภาพรวมทั้งสองด้านเข้าออกเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะส่วนช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางด้านของกรุงเทพตะวันออกนะครับศรีนครินทร์นะยังไม่มีปัญหานะครับยังพอเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะทั้งเข้าและออกด้วยลาดพร้าวดีครับรามกำแหงก็ไม่ติดนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านในนี่แหละนะครับรอบในตามศูนย์การค้าที่ปริมาณรถเยอะทางด้านของฝากฝั่งนนทบุรีงามวงวานก็เคลื่อนตัวได้นะครับขาออกจะมีปริมาณรถชะลอตัวนิดนึงนะช่วงข้ามคลองลาดยาวมาทางพุ่งเพชรนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งรัตนาธิเบศรเข้าแครายมีท้ายสะสมนะครับในช่องทางหลักนะครับรถจะเยอะค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับท้ายนี่อยู่ที่หน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับติบานนท์ฝั่งที่มาจากทางเรวดีรถเยอะนะครับส่วนฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำยังไม่ติดมากแจ้งวัฒนะดีครับทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้พหลโยธินจะมีช่วงตัดกับทางเทพรักษ์ในด้านขาออกนะครับรถจะเยอะไปทางสะพานใหม่ส่วนแยกเกษตรบางเขนเคลื่อนตัวได้นะครับเกษตรโนมินไม่มีปัญหานะพระราม2ด้านนี้กันหน่อยไม่ติดเลยนะครับพระราม2นี่คล่องตัวโอ้วันนี้พระราม2ดีนะครับทั้งเข้าและออกเนี่ยไม่มีปัญหาวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกภาพรวมดีมากนะครับคล่องตัวบางใหญ่มาเข้ามาทางด้านของตลิ่งชันต่อเนื่องนะครับพระราม2เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีเลยราชพฤกษ์ก็ไม่ติดนะวันนี้ดีนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังเดินทางกันคล่องตัวแบบนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับอย่าเพิ่งใช้ความเร็วลดความเร็วกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับคุณฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศนะครับเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับประกอบกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับเป็นการประกาศฉบับที่11นะครับระบุในรายละเอียดนะบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับ
เรือเล็ก

0: บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยควรงดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยนะครับและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนี่เป็นประกาศฉบับที่11ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะส่วนทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เทศบาลนครเมืองนักเมืองเทศบาลเมืองนครพนมนะครับคือเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะครับอย่างหนักและส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงต่ำด้านข้างอาคารพิทยาปกรณ์คณะครุศาสตร์เกิดทรุดตัวแล้วก็เอ็นกำลังจะล้มนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานไปยังงานอาคารสถานที่ส่วนกลางของทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งเข้ามาดำเนินการนะครับก็แจ้งเตือนทั้งนักศึกษาและบุคลากรที่สัญจรบนเส้นทางระหว่างคณะครุศาสตร์นะครับและคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับก็เป็นผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตกหนักอยู่นะที่ได้คุยกับทางท่านผู้ว่านครพนมนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับจังหวัดนครพนมเนี่ยเจอกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักเขาบอกว่านานนับชั่วโมงคือชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าฝนเสน่หาว่าอย่างนั้นชาวบ้านนะที่นครพนมเขาเรียกกันอย่างนั้นบอกปริมาณฝนสะสมเนี่ย 107.9 มิลลิเมตรเขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีเลยนะคุณผู้ฟังนี่ยังไม่นับรวมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วก็ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ที่เราได้คุยกับทางท่านผู้ว่าในเขตเทศบาลเมืองตอนนี้นั้นน้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็มีบางจุดเนี่ยที่ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นถนนอภิบาลถนนบัญชาถนนบำรุงเมืองในเมืองนครพนมนี่ก็น้ำเริ่มแห้งแล้วเหมือนกันนี่อัปเดตเมื่อช่วงประมาณเที่ยง5นาทีนี่เองนะครับก็เรียกได้ว่าหลายจุดก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตนะครับประมาณเกือบ2เมตรนะอันนี้ยังคงต้องติดตามเพราะฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับที่จังหวัดนครพนมส่วนที่จังหวัดน่านนะครับที่น่านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด24ชั่วโมงเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอันดับ1ด้วยนะตอนนี้หล่นมาเป็นอันดับ2ก็เป็นรองจังหวัดนครพนมนั่นแหละนะครับมีฝนตกสะสมอยู่ที่ 133.5 มิลลิเมตรซึ่งก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลืองก็คือการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็จะมีที่บ้านสันนาเคียนนะครับอำเภอเวียงสาเขาบอกระดับน้ำเนี่ย 3.13 เมตรระดับวิกฤตนี่อยู่ที่ 3.5 ก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตนะครับเล็กน้อยนะอันนี้ข้อมูลเมื่อช่วง 1:25 นาทีพื้นที่เตือนภัยวิกฤตสีแดงก็จะมีที่บ้านนาหนุนนะครับบ้านนาหนุนตำบลผาตออำเภอท่าวังผาระดับน้ำเมื่อช่วง 2:47 นาทีเนี่ยอยู่ที่ 5.23 เมตรซึ่งระดับวิกฤตอยู่ที่5เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะฮะสำหรับจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็มีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางนะครับบอกว่าอำเภอนาน้อยนะครับมีการเร่งแก้ไขนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางหลวงหมายเลข1016บ้านซ่านขุนสถานนะครับบอกว่าถูกน้ำกัดเซาะนะครับอำเภอนาน้อยก็ร่วมกับอบต.สันทะหมวดการทางนาน้อยนะครับอุทยานแห่งชาติขุนสถานและผู้นำชุมชนก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็วางแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวนะครับหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนบริเวณจุดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของ ระดับน้ำที่เข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับในแต่ละจุดนี่นะฮะเนี่ยคือคุณผู้ฟังดูภาพนะครับน้ำเนี่ยมันกัดเซาะนะฮะแล้วก็โอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยใครติดตามดูทาง YouTube JS 100นะฮะผู้ฟังลองดูนะคือมันสไลด์ลงไปเลยนะครับเนี่ยถนนแล้วก็ดินที่อยู่ใต้ถนนเนี่ยมันเกิดถูกการกัดเซาะแล้วก็สไลด์ลงไปครับเนี่ยผ่านไม่ได้นะครับตอนนี้ทางกรมทางหลวงเองก็กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขสถานการณ์เองด้วยนะครับทางหลวงหมายเลข1016นะบ้านซ่านบ้านขุนสถานตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับซึ่งถนนจากเดิมเนี่ย2ช่องจราจรก็ถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็เสียหายไป1ช่องจราจรตามภาพนี้เลยสัญจรได้ไม่สะดวกเพราะว่าเหลือแค่1ช่องทางคือถ้ารถมาพร้อมกันน่ะจะต้องสลับกันไปนะฮะทีเนี้ยจะต้องประเมินด้วยนะครับว่ามันจะสไลด์ลงไปอีกไหมจะมีกัดเซาะเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูในภาพเนี่ยฝนก็หยุดตกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังหามาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการติดตั้งไฟกระพริบเตือนมีป้ายเตือนถนนชำรุดให้สังเกตได้ชัดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันไฟส่องสว่างเนี่ยเพียงพอด้วยหรือเปล่านะครับบางทีประชาชนพี่น้องประชาชนบางท่านที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เดินทางในช่วงกลางคืนอาจจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนให้ชัดเจนให้สังเกตได้ชัดเจนพร้อมทั้งนำเครื่องจักรเข้าไปปรับขยายไหลทางให้กว้างขึ้นนะฮะแล้วก็การขุดรอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลนะครับเปิดทางน้ำไหลก็เรียกได้ว่าเนี่ยครับคือตัวของดินที่มันถูกกัดเซาะเนี่ยมันก็ไหลลงมานะครับซึ่งในช่วงที่ฝนยังตกอยู่เนี่ยถนนลื่นนะครับตรงเนี้ยก็มีการนำเอากลวยยางไปวางกั้นเป็นการทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางที่จะผ่านได้เห็นอย่างชัดเจนก็ต้องแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่สัญจรเนี่ยที่จะต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังต้องชะลอความเร็วนะครับและให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดคือถ้ายังไม่มีความจำเป็นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะเส้นทางนี้ไปก่อนทางหลวงหมายเลข1016บ้านซ่านขุนสถานนะครับซึ่งตรงนี้อยู่บริเวณใกล้กับที่พักตาเหลือนะว่าอย่างนั้นคนในพื้นที่เขาน่าจะรู้จักกันดีนะครับกลางคืนนี่น่าจะมืดมากเลยนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงทางโค้งมีโค้งเยอะด้วยนะเหมือนกับเนี่ยอยู่บริเวณเลาะไหล่เขาด้วยอ่ะนะครับนี่คือที่จังหวัดน่านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักนะครับและทำให้มีปัญหาเรื่องของดินสไลด์น้ำไปกัดเซาะนะครับดินแล้วทำให้ถนนเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับความเสียหายถูกน้ำกัดเซาะนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะคุณฟังในส่วนของการเดินทางนะครับในแต่ละจุดนะตอนนี้เองเนี่ยนะก็ใครที่จะเดินทางไปขึ้นเหนือนะครับหรือว่าไปทางอีสานเนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบนะเรื่องของสภาพอากาศให้ดีๆนะครับแต่ละเส้นทางนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางกรมทางหลวงเองด้วยนะฮะต้องตรวจสอบกันนะครับใครจะเดินทางไปก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีฝากเข้ามานะครับสำหรับสสสนะก็ช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วนะครับคุณผู้ฟังก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นช่วงเวลาทองนะครับที่เราก็จะได้เริ่มต้นครับทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองและหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีนะครับนั่นคือการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองคุณฟังทราบไหมครับว่าเวลา3เดือนหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆก็90วันเนี่ยนะ ในช่วงเข้าพรรษามีมากแค่ไหนมีความสำคัญมากแค่ไหนสำหรับร่างกายของเราการพักดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนก็จะช่วยให้ตับของเราได้ฟื้นฟูตัวเองด้วยครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ข้อดีไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนนะครับมาเป็นเงินเก็บโอ้เราจะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยนะแถมเรายังมีเวลาที่มีคุณภาพนะครับไปทานข้าวไปพูดคุยกับคนในครอบครัวคนที่บ้านได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพรรษานี้เรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรืองดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เรียกได้ว่าทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอเลยนะครับงดเหล้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายครับโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับสายด่วนเลิกเหล้า1413ขอรับคำปรึกษาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณทางด้านของสสส.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พัฒน์เมื่อกี้ผมใช้บริการ ที่20นาทีที่ผ่านมามีอะไรพุ่นทาวน์นาวน์300เมตรมีรถแท็กซี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์จอดเสียอยู่เลนด่วนนะครับ
0: ครับ
1: อะไรพี่ขวาเปิดสัญญาณไฟอยู่ครับผม
0: อยู่เลนขวาเหรอครับ
1: เลนขวาเลยครับผมเลนด่วนเลยขาเข้ากรุงเทพครับ
0: บุญถาวรตรงไหนนะ
1: บุญถาวรเลยสาย3มาครับผม
0: อ๋อครับ
1: โอ้แล้วไปเสียตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนมาถึงกำแพงเพชรแล้วพี
0: ่แล้วมีคนลงมาจากรถไหมคุณพันธ
1: ์ไม่เห็นมีนะครับผมคนขับก็จะนั่งอยู่บนรถนะครับเลนขวาด้วยครับ
0: โอ้โหเลนขวา
1: ฟอร์จูเนอร์รุ่นเก่าพี่รุ่นแรกอ่ะที่เป็นแท็กซี่ครับ
0: ครับ
1: เอามาทำแท็กซี่ครับ
0: อ๋อขาออกเนาะบรมนะครับ
1: ขาเข้า
0: อ๋อขาเข้าใช่ไหมแล้วตรงข้ามกันสิใช่ไหม
1: เลยบุญถาวรขึ้นมาครับประมาณ200ฟุต
0: เลยตรงข้ามบุญถาวรขึ้นมานะ
1: คร
0: ับ ครับอ๋อเห็นแล้ว
1: เนี่ยสมาชิกหลบระมัดระวังด้วยไม่รู้มีรถสไลด์มายังไม่รู
0: ้อืมโอ้ในช่องทางหลักด้วยไหมดูเหมือน
1: ช่องหลักเลยครับพี่ช่องทางหลักเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: เห็นแล้วเห็นจุดแล้ว
1: ครับผมอยู่ช่องทางหลักเลยครับฟอร์จูเนอร์เขียวเหลือง
0: ครับแต่รถก็ไม่ติดเนาะตรงนั้นน่ะ
1: ไม่ติดพี่มันติดแค่ตรงข้ามน้ำพริกแม่ประนอมก็มีวอร์ซีอยู่พี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่วอร์ซีอยู
0: ่ครับ
1: เก่าเวลาเดิม
0: ครับแล้วทีเนี้ยไปอยู่เลนขวานี่ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับอันตรายครับอยู่เลนขวา
0: ครับเหมือนรถก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่าจากสาย4มุ่งหน้าสาย3อ่ะชะลอตัวอยู่ตรงข้ามน้ำพริกแม่ประนอม
0: ในช่องทางหลักเหมือนกันไหมตรงนั้น
1: ใช่จังหวัดที่เขาวอร์ซีอยู
0: ่โอ้ครับโอ้ตรงนั้นยาวเหมือนกันตรงนั้นยาวเหมือนกัน
1: ยาวๆครับขาเข้าอ่ะผมวิ่งคู่ขนานจะดีกว่าพี่
0: คู่ขนานคล่องตัวเลยนะครับเนี่ย
1: คู่ขนานคล่องตัวครับแล้วก็จะมีปัญหาก็ช่วงขึ้นทางด่วนไอ้ขึ้นคู่ขนานรถไฟฟ้าเล็กน้อยครับครับผม
0: วันนี้ดูภาพรวมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการจราจร
1: ภาพรวมก็โอเคพี่ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์มามีเขาปิด2ช่องทางขาเข้านะครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำงานตอนนี้มาอยู่สวนอันนี้แหละครับอยู่จัดที่จัด
0: แถวนั้นมีฝนเหมือนกันใช่ไหมคุณพันธ์ทวีวัฒนา
1: แล้วนี่แดดออกไปแล้วครับผม
0: อ๋อหยุดไปแล้วนะ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ครับ
1: หยุดหมดแล้วครับไม่มีแล้วตอนนี้ร้อนแล้วพี
0: ่
1: 3ที่เลยแล้ว
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณพันธ์
1: สวัสดีครับ
0: ก็ก่อนหน้านี้ที่มีฝนนะครับเขตทวีวัฒนาก็หยุดไปแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดในตอนนี้กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเหมือนเดิมแนวโน้มลดลงฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับ 3.0 มิลลิเมตรนะครับใครเดินทางกันอยู่อย่างไรก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับวันอาทิตย์สบายๆแต่ก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับรถคล่องตัวถนนโล่งๆอย่าประมาทอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับคุณพันธ์เพิ่มเติมมาให้นะบรม บรมด้านขาเข้านะครับมีรถจอดเสียอยู่นะเป็นรถแท็กซี่ Fortuner เลยเยื้องๆกับเลยตรงข้ามบุญถาวรมาเล็กน้อยช่องทางด่วนเลนขวาด้วยนะครับพุทธมณฑลช่วงระหว่างสาย4มุ่งหน้ามาทางสาย2นะครับเยื้องตรงข้ามกับบุญถาวรนะยังไงฝากระวังด้วยนะครับแล้วก็ไปจอดเสียช่องทางขวาของช่องทางด่วนด้วยนะครับอันตรายส่วนคู่ขนานวิ่งได้นะครับคล่องตัวใครตามหลังมาใช้ช่องทางหลักก็ให้ชะลอความเร็วกันหน่อยเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงนี้13นาฬิกากับ39นาทีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงเนี้ยดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได้
3: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

13:47 น.ติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับมีข้อมูลแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะครับแจ้งข้อมูลมอเตอร์เวย์นะครับ M6 กิโลเมตรที่175นะครับเมื่อเวลา 13:20 น.นะครับมีอุบัติเหตุรถพ่วงชนกับรถปิกอัพนะฮะเอ๊ะจริงๆ M6 นี่เขาผมไม่แน่ใจว่ารถพ่วงนี่ขึ้นไปได้ยังไงปีนเกาะกลางนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการจราจรอยู่นะตรงนี้ชะลอตัวนะครับผ่านจุดที่เกิดเหตุไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมอเตอร์เวย์ M6 แต่ยังไม่ทราบทิศทางนะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกแต่ระบุจุดมาเป็นกิโลเมตรที่175นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคือมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยเขายังให้อยู่แค่รถ4ล้อนะครับที่ขึ้นไปใช้คือจะเป็นรถกระบะจะเป็นรถเก๋งแต่ขอให้เป็นรถ4ล้อแล้วก็ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงปากช่องโคราชนะหรือว่าขาเข้าโคราชมาปากช่องเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยไปกลับฝั่งละ2ช่องทางนะครับแต่ผมเองไปใช้เส้นทางบ่อยเหมือนกันนะ M6 เนี่ยตอนที่เดินทางไปบุรีรัมย์เนี่ยก็จะต้องใช้ M6 อยู่แล้วนะฮะก็จะเห็นบางคนเนี่ยไปวิ่งไหลทางบ้างคือลักษณะคือต้องการที่จะแซงรถที่อยู่ด้านซ้ายแล้วมีรถด้านขวาเขาวิ่งแช่บางคนก็วิ่งไหลทางเลยอันตรายมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ M6 เนี่ยบ่อยครั้งนะครับเราจะเห็นรถที่เขาไปจอดเสียอยู่ไหลทางด้านซ้ายซึ่งก็เป็นจุดที่เขาให้จอดเฉพาะรถเสียนะในช่องทางไหลทางที่มันช่องฉุกเฉินนะครับหรือบางทีเนี่ยเราวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วยิ่งคุณไปวิ่งไหลทางเนี่ยอันตรายนะครับก็จะเกิดเหตุกันบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วอย่าให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของการวิ่งไหลทางไปจอดบางทีรถไม่ได้เสียแต่ว่าไปจอดไหลทางเนี่ยอันนี้ก็คือจอดได้ครับอาจจะทำธุระอะไรนิดหน่อยแบบแต่ว่าต้องรีบออกให้ไวนะอย่าไปจอดแช่นานนะครับอันตรายนะแล้วก็ถ้าจอดก็ต้องทำสัญญาณไฟให้กับผู้ใช้เส้นทางเขาได้ทราบด้วยประเภทที่แบบไปจอดชมวิวเขื่อนลำตะคองเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ว่าช่วงแรกๆตอนที่เขาเปิดให้ใช้ใหม่ๆเนี่ยโอ้จอดกันเยอะเลยจนตอนนี้เขาก็มีข้อห้ามนะครับเป็นการประกาศเลยนะครับว่าห้ามไปจอดนะก็มีป้ายแจ้งนะครับบนเส้นทางแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นป้ายเตือนแล้วนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีใครไปจอดนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคือด้วยความที่ว่าถนนก็สวยมอเตอร์เวย์ M6 บางทีเราเห็นวิวของภูเขาเห็นกังหันใช่ไหมกังหันผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราเห็นวิวของลำตะคองเดี๋ยวบางทีบางท่านมันมองไม่เห็นเพราะว่าเขามีการเอาตัวแผ่นกำบังอ่ะเอามาบังไว้นะฮะบางคนก็ขับรถเพลินดูวิวสองข้างทางเพลินเกิดอุบัติเหตุก็มีเหมือนกันเนี่ยต้องระวังด้วยความที่ว่าถนนเขาสวยนะครับคือมองได้ครับเหลือไปมองได้แต่ว่าก็ต้องรีบกลับมาโฟกัสบนถนนนะอันตรายแล้วก็เน้นย้ำอย่าไปจอดนะบนสะพานที่บอกว่าพาดผ่านทางเขื่อนลำตะคองอะไรแบบนี้บางท่านก็ไปจอดดูวิวคืออดใจไม่ได้อยากจะจอดดูเพราะว่าบางทีไอ้ตัวที่เขาเอามามันเป็นตัวเป็นผนังกำบังอ่ะก็บังหมดเลยก็มองไม่เห็นบางทีบางท่านอดใจไม่ได้ไปจอดดูไม่ควรนะไม่ได้เลยนะฮะอันตรายมากๆนะก็ฝากกันไว้นะครับนะแล้วก็ใครที่จะขึ้นไปใช้ M6 อันนี้ก็ต้องเตือนเป็นประจำนะครับเรื่องของการเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จรถไฟฟ้านี่ก็ต้องชาร์จที่เต็มนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบ100กิโลเมตรนะไม่มีสถานีบริการน้ำมันไม่มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้ามีแต่ห้องน้ำที่ให้บริการอยู่แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เข้าห้องน้ำทำธุระให้เรียบร้อยก่อนจะขึ้นไปใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็ยังเปิดให้ใช้บริการฟรีนะครับในช่วงทดลองช่วงปากช่องโคราชนะครับส่วนกรณีของคุณกัญญนัทที่ขอทางพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดอัปเดตกลับมาบอกว่าถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเมื่อช่วง13:40 น.ครับ
ขอบคุณผู้ใช้ทางที่ช่วยเปิดทางให้กับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับก็ถึงที่หมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทางคุณกัญญนัทที่ส่งข่าวเพิ่มเติมมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังการจราจรหลายจุดมีปริมาณรถมากนะครับเอกชัยขาเข้ามุ่งหน้าบางบอนรถมากท้ายแถวสะสมนะครับมีสะสมช่วงปากซอยเอกชัย65/6นะครับรอบในบรมขาออกช่วงผ่านแยกบรมไปเซ็นทรัลรถเยอะนะครับจอแจเลยเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปใช้เส้นทางนี้เหมือนกันฝนตกรถติดมากช่วงเย็นเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาช่วงสัก18:00 น.เนี่ยตรงนั้นน่ะรถเยอะมากนะครับณตอนนี้ก็รถค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ทยอยเข้าห้างกันด้วยนะครับที่ติดสะสมกันอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าส่วนเจริญนครนะครับผ่านทางด้านของไอคอนสยามฝั่งที่มาจากแยกเจริญนครไปทางคลองสานรถหนาแน่นนะครับก็ติดตรงจุดกลับรถนั่นแหละจุดกลับรถวนเข้าห้างส่งผู้โดยสารด้วยนะครับรถสาธารณะก็เยอะนะตรงนี้แล้วก็ผ่านหน้าห้างเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับด้านที่จะผ่านไอคอนสยามไปเนี่ยส่วนทางด้านของรอบในเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับโดยเฉพาะทางพระราม 1เจริญผลปทุมวันราชประสงค์แล้วก็มีผลกระทบราชดำริอู้ราชดำรินี่ท้ายยาวนะครับราชดำริต่อเนื่องไปทางราชประสงค์เนี่ยท้ายนี่อยู่ตัดกับสารสินเลยนะครับท้ายยาวมากวันนี้วันอาทิตย์นะครับโอ้หนาแน่นเลยครับวิทยุนะครับที่จะออกเพลินจิตท้ายอยู่เลยตรงข้ามกับแถวตอนนี้ท้ายนี่เกือบถึงสถานทูตอเมริกันแล้วนะครับวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตแต่ราชดำรินี่เยอะมากพญาไทเข้าย่าปทุมวันมีชะลอตัวนะครับช่วงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับด้านนี้ก็หนาแน่นมีผลกระทบรถในซอยจุฬาลงกรณ์12ที่จะออกมาทางพญาไทนี่ก็แน่นมีท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของอังรีดูนังเข้าเฉลิมเผ่าท้ายไม่ยาวแต่รถเยอะนะครับท้ายไม่ยาวแต่รถหนาแน่นเพราะว่าด้านนอกของพระราม1เนี่ยทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางราชประสงค์ก็มีท้ายเข้ามาทางเพลินจิตสะสมชะลอตั้งแต่ช่วงเซ็นทรัลชิดลมนะฮะส่วนทางด้านของเพชรบุรียังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงผ่านแนวก่อสร้างตอนนี้บรรทัดทองนะครับรถเต็มเหมือนกันนะบรรทัดทองที่มาจากทางเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางด้านของเจริญผลเนี่ยโอ้เต็มทั้งซอยครับติดหนักเลยนะครับบรรทัดทองแน่นๆเลยครับแต่ฝั่งที่มาจากทางเจริญผลต่อเนื่องไปทางแยกเพชรพระรามมีท้ายสะสมนะครับที่ซอยโรงเรียนจารุณีวิทย์ท้ายไม่ยาวแต่ว่ากว่าจะออกได้ก็แน่นเหมือนกันก็เบียดแยกช่องทางกันนะครับเพชรบุรีด้านขาออกจากยมราชลงมานี่ก็เริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับชะลอตัวเข้าแยกเพชรพระรามต่อเนื่องแยกราชเทวีพญาไทยก็รถเยอะขึ้นนะครับออกจากอนุสาวรีย์เริ่มมีท้ายยาวนะครับเข้าแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางราชเทวีแต่ด้านกลับกันฝั่งขาเข้าไปอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้นะครับด้านที่มาจากทางราชวิถีแตกแยกตึกชัยไม่ติดพหลโยธินเข้ามาก็คล่องตัวดินแดงเข้ามาก็ไม่เป็นปัญหานะครับด้านอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดยรอบของพื้นที่ทางด้านของปทุมวันนะครับราชประสงค์เนี่ยที่รถจะเยอะแล้วก็พญาไทยราชเทวีด้วยนะครับราชปรบก็หนาแน่นนะครับแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับด้านที่มาจากทางแยกประตูน้ำไปมักกะสันมีชะลอช่วงตึกประโยคนะครับส่วนด้านที่มาจากทางดินแดงเข้ามาเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้ลงจากจตุรทิศนะครับก็จะมีปริมาณรถมากหน่อยช่วงเชิงทางลงมาทางด้านของแยกมักกะสันแต่ว่าลงไปทางพญาไทเนี่ยคล่องตัว
กลับกันไม่มีปัญหานะครับจตุรทิศด้านขาออก 13:57 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้นะครับทักทายคุณสมพรนะครับบอกว่าพระราม2ฝนเริ่มลงมาแล้วครับโอ้ตกหนักไหมครับคุณสมพรเพิ่มเติมได้นะครับปริมาณฝนไทยที่ปัดเบอร์ไหนคุณพักเคอินนะครับบอกฟังเสียงดูเหนื่อยๆนะคะขอบคุณนะครับบอกว่าดูเรดาร์กลุ่มฝนมีเล็กน้อยกระจายหลายพื้นที่เหมือนกันนะฮะทักทายมาช่วงบ่าย2บอกว่าย่านรังสิตแดดยังแรงนะครับนะคุณระพีขอบคุณนะครับเอ๊ะวันนี้ผมดูไม่ค่อยสดใสหรอช่วงนี้พักผ่อนน้อยมากนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ส่งความห่วงใยมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมรักษามิตรภาพไทยจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: น้องทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องน้องทา
3: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพประชาชนท้องถิ่นร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันหากเกิดข้อพิพาทหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถูกละเมิดโปรดอยู่ในความสงบและปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างมีเหตุผลตามกฎหมายแจ้งเรื่องต่อผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือตำรวจท้องที่ทันทีและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วนิดาโพเผยผลการสำรวจความเห็นประชาชนให้เหตุผลรับราชการส่วนใหญ่มองว่ามั่นคงสวัสดิการดีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชน 1,300 ตัวอย่างเรื่องของการอยู่ราชการต่อหรือลาออกดีโดยเหตุผลรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 78% มองว่าเป็นงานที่มั่นคงรองลงมา 54% สวัสดิการดีนอกจากนี้ 50% ระบุว่าไม่เบื่อและไม่คิดที่จะลาออก 19% บอกว่าเบื่อแต่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อเพื่อครอบครัวขณะเดียวกัน 58% มองว่าในส่วนงานที่ทำมีงานมากกว่าคนรองลงมา 30% บอกว่าจำนวนคนและงานที่มีเหมาะสมกันดีส่วน 10% มองว่ามีคนมากกว่างานส่วนมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 64% เห็นด้วยกับกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือ25ปีของอายุราชการขึ้นไปไม่รวมเวลาทวีคูณมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่2ปีขึ้นไปรองลงมา 24% ควรมีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการทุกประเภท 20% และ 20% ไม่เห็นด้วยกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยส่งโลหิตรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุโรงเรียนดังย่านนนทบุรีคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสรุปความคืบหน้าการส่งเลือดทุกผลิตภัณฑ์รักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงครูและนักเรียนโรงเรียนดังย่านนนทบุรีจำนวน6โรงพยาบาลรวม185ยูนิตได้แก่โรงพยาบาลพระนั่ง9โรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีการจัดเตรียมโลหิตสำรองทุกกรุ๊ปพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนรวม165ยูนิตข้อมูลณวันที่8สิงหาคม2569ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอขอบคุณทุกน้ำใจจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตสำรองสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน8แห่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022564300ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 14:15 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังมีเรื่องเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์ M6 นะครับกิโลเมตรที่175นะครับเราสอบถามเพิ่มเติมนะครับจุดดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับกรณีของรถบรรทุกพ่วงชนกับรถปิกอัพนะครับยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับการจราจรจุดดังกล่าวเนี่ยคือขวางทุกช่องทางนะครับรถถามว่าพอผ่านได้ไหมผ่านได้ครับแต่ว่าต้องวิ่งไหลทางด้านซ้ายก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรให้นะครับชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมิตรภาพขออภัยทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 นะครับด้านทิศทางเห็นบอกเป็นฝั่งขาออกนะกิโลเมตรที่175นะครับก็ยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผ่านได้ไหลทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับน่าจะชนกันหนักนะครับรอการเคลื่อนย้ายอยู่ส่วนสถานการณ์น้ำที่นครพนมนะครับฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วส่งผลให้พื้นที่เกิดน้ำท่วมขังนะครับบางเส้นทางเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าคุณฟังล่าสุดเนี่ยมีประกาศจากโรงเรียนเท่าที่เห็นนี่มี3แห่งนะครับมีโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนมโรงเรียนปิยมหาราชาลัยและโรงเรียนอนุบาลนครพนมประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้นะครับ10สิงหาคมนะครับวันจันทร์เนี่ยนะครับก็คือหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศที่เราขึ้นให้นี่คือประกาศจากโรงเรียนอนุบาลนครพนมนะฮะเรื่องของการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากในพื้นที่ตัวเมืองนครพนมได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการเดินทางของนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนด้วยนะและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการเดินทางของนักเรียนผู้ปกครอง

0: นะครับต่อไปนะฮะนี่นะครับก็เป็นล่าสุดเลยนะครับที่มีการอัปเดตกันนะส่วนสถานการณ์ของฝนเนี่ยยังคงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ายังมีฝนตกในส่วนของจังหวัดนครพนมก็เรียกได้ว่ามีการตั้งวอร์รูมนะครับแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างใกล้ชิดนะครับก็ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในส่วนของการแจ้งเหตุการขอความช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินก็มีการตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุกันที่สาระกลางจังหวัดนครพนมชั้น3นะครับตรงนี้ก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนมนะครับหมายเลข1784หรือ04-251-1025นะครับ04-251-1025หรืออีกหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์ของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ04-251-1444นะครับท่านใดที่อาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ทางจังหวัดนครพนมก็สามารถอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าใครที่ตอนนี้อยู่ทางนครพนมก็เพิ่มเติมกันได้ฝนสะสมสูงสุดนี่ตอนนี้ขึ้นไป 252.6 มิลลิเมตรแล้วนะที่นครพนมนี่เพิ่มขึ้นนะครับอัปเดตเมื่อช่วง 13 นาฬิกาที่ผ่านมาเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณชาตรีครับคุณชาตรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: คุณชาตรี
1: ถนนงามวงวานขาเข้ามีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกับรถเก๋ง
0: ครับ
1: ครับผมขวางเลน1และเลน2จากแยกแคลายมาเนี่ยที่เกิดเหตุประมาณ1กิโล
0: เลยแยกแคลายมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตรงเลยแยกแคลายมาตรงปั๊มเหรอฮะตรงนั้น
1: ใช่ครับตรงหน้าปั๊มเลยครับตรงหน้าปั๊มน่าจะเป็นรถที่จะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วเกี่ยวมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้คร
0: ับ อ๋อครับ
1: เขาอยู่ตรงหน้าปั๊มพอดีเลย
0: โอ้รถติดไหมครับเนี่ย
1: ติดครับจากแยกแคลายมาก็ติดเลยแต่ว่าพอหลุดจากตรงเกิดเหตุที่มีอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยล่วงมาจนถึงแยกพงเพชรเลย
0: อืมครับครับไอ้ตรงนั้นมีครึ้มๆฝนมาบ้างไหมครับ
1: มีครึ้มครับต้องฟ้าครึ้มครับ
0: แต่ยังไม่ตกนะ
1: น่าจะวีแววน่าจะอาจจะเป็นช่วงเย็นหน่อย
0: เนาะเพราะว่าดูชั่วโมงนี้ฟ้ามันมืดมืด
1: ไปก็ไม่เจอแดดนะครับ
0: อืมครับเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับตรงจุดเกิดเหตุ
1: ยังไม่เห็นครับเพราะว่าตอนที่ผมเห็นนี่น่าจะเพิ่งเฉียวชนเลยเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์หลายคันจอดแล้วก็ลงไปช่วยเหลือกัน
0: โอ้มีคนเจ็บไหมเท่าที่ดู
1: ไม่ผมมองไม่เห็นนะครับมันมีรถเก๋งคันหนึ่งบังอยู่เลนขวาสุดพอดีผมวิ่งมาเลนกลางแต่มีรถเก๋งบังอยู
0: ่อ๋อครับ
1: คุณชาตรีเบี่ยงออกแล้วแหละ
0: คุณชาตรีเดินทางมาจากรัตนาธิเบศไหม
1: ใช่ครับจากรัตนาธิเบศ
0: ติดไหมรัตนาธิเบศเข้าแคลาย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ติดเลยนะอืม
1: ครับผม
0: รถดูเยอะนะแต่ว่าตรงเข้าแคลายไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมตรงรัตนาธิเบศ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ก็เป็นรถติดปกติว่าที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์มันจะมีติดถ้าเกิดมาจากพระนครมันจะมีติดตอนที่จะเข้าเซ็นทรัลนะครับ
0: อืม
1: เพราะเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานก็คนก็เลยเยอะปิดปกติแล้วพอวิ่งได้มาได้หน่อยก็จะมาเริ่มติดตรงแยกแคลาย
0: โดยเฉพาะช่องทางด้านไหนช่องทางหลักเนาะ
1: ใช่ครับต้องครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชาตรี
1: ครับครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งขาเข้างามวงวานนะครับเลยแยกแครายมาตรงหน้าปั๊มน้ำมันเลยนะเป็นรถชนกัน2คันนะฮะจักรยานยนต์กับรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลขวางไป2ช่องทางซ้ายรถชะลอนะครับผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยรถชะลอก็เคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ลงแครายมาแล้วนะครับพอมาเจอเหตุนี้คู่ขนานที่จะมาร่วมนี่ก็ติดนะครับถ้าเลยจุดนี้ไปคล่องตัวนะครับจริงๆภาพรวมถือว่าดีนะงามวงวานเข้าออกนะตอนนี้นะครับขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเท่าที่ดูชะลอนิดนึงช่วงผ่านหน้าห้างนะครับแล้วก็ชะลอตัวช่วงลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรนะอันนี้ด้านขาออกแต่ว่าช่วงเกษตรมาบางเขนผ่านเรือนจำเนี่ยไม่ติดเลยนะครับตอนนี้คล่องตัวแล้วแจ้งวัฒนะยิ่งดีเลยนะตอนนี้แจ้งวัฒนะโล่งเลยนะครับคล่องตัวมากฝนอู้ดูครึมๆนะผมมองออกไปด้านนอกเนี่ยมีเหมือนตั้งเขามาแล้วคือมืดกว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยเมฆดำเลยนะพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยนะครับณเวลานี้เขตหนองจอกลาดกระบังครับ

0: เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับแต่ยังเอาแนวหน่อยไม่ได้นะเพราะว่าเห็นมียานแม่เริ่มก่อตัวแล้วเหมือนกันนะครับเอาที่ไหนฟ้าครึ้มครึ้มมืดมืดบ้างยังไงเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็ยังคงต้องเอาใจช่วยนะชาวจังหวัดนครพนมด้วยอู๋เพราะว่าอย่างที่อัปเดตกันก็คือตอนนี้ฝนสะสมสูงสุดเนี่ยขึ้นมานะปริมาณฝนเนี่ยจาก200เท่าไหร่211ขึ้นมาเป็น252นะเมื่อช่วง 13:00 นคือยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดอื่นเนี่ยเขานิ่งๆทรงๆแล้วนะครับอย่างน่านเนี่ยก็ทรงๆตัวไปแล้วตัวเลขก็ยังอยู่เท่าเดิมพะเยานี่ก็น่าจะหยุดไปแล้วนะครับส่วนสถานการณ์น้ำสูงสุดแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดเลยนะครับก็ยังอยู่อันดับ1นะเพราะว่ามีน้ำล้นตลิ่งอยู่อัปเดตเมื่อช่วง 14:00 นบ่าย 2:00 นนะตัวเลขที่ 2.14 นะครับส่วนน่านเนี่ย 1.79 นี่ก็ล้นตลิ่งเหมือนกันนะครับก็จะมี6อันดับแรกเนี่ยที่ล้นตลิ่งมุกดาหารนี่ 0.75 นครพนมเนี่ยตัวเลขเมื่อ 14:00 นะครับ 0.92 นะล้นตลิ่งยะโสธรนี่ 0.29 พะเยา 0.06 นอกนั้นต่ำกว่าตลิ่งนะครับแค่น้ำมากอย่างเดียวอย่างนครราชสีมาเพชรบูรณ์สุพรรณสกลนครเนี่ยแค่น้ำมากแต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะขอบคุณข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติด้วยครับก็ติดตามกับสถานการณ์นะครับฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะทางด้านของนครพนมนั่นเองนะให้กำลังใจชาวบ้านนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเด็กๆก็ต้องหยุดเรียนกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เท่าที่เราอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยนะก็โรงเรียนอนุบาลนครพนมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันนะครับคุณฟังมีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4รับแจ้งเมื่อช่วงเวลา 14:04 นะครับจากสายด่วน199เป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ก็เดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมไหมก็จะแจ้งให้ได้ทราบกันด้วยนะครับรู้สึกมีเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารดังกล่าวเบื้องต้นเนี่ยที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ5รายนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสิริราชนะครับจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านอาหารใกล้เคียงกับร้านเฮียกุยน้ำเต้าหู้ไหหลำนะว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะตอนนี้เห็นบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายด้วยกันนำส่งที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะส่วนช่วงนี้นะครับมีการแจ้งเบี่ยงจราจรนะครับทางด้านของ BEM ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัฐบริเวณก่อนขึ้นทางด่านแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณก่อนทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะด้านขาเข้าเนื่องจากมีการดำเนินงานรื้อโครงสร้างโทรพลาซ่าและการปรับระดับผิวจราจรนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางครับโดยยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการครับดำเนินงานตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30 กันยายนเวลา10:00 นถึง15:30 นและอีกช่วงหนึ่งเวลา20:00 นถึง3:00 นนะครับทางนี้ครับทาง BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ใต้ไฟนะครับปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้ให้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยนะครับและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-664-6400นะครับ02-664-6400ครับคือเขาจะแบ่งช่วงการทำงานเป็น2ช่วงนะช่วงรอบเช้าก็คือเลยเร่งด่วนเช้าไปแล้วเนี่ยก็คือ10:00 น.ถึง 15:30 น.แล้วก็ช่วงเย็นก็เลยเร่งด่วนเย็นไปก็เข้าพื้นที่ทำงานช่วง20:00 น.ถึง 3:00 น.แต่ไม่น่าจะมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าผู้ใช้เส้นทางก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องทางที่เขาเปิดให้บริการนะครับนะขอบคุณบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับใครเดินทางอยู่ที่ไหนยังไงเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับคุณผู้ฟังส่งเสียงกันหน่อยดอกจัน1808หรือ1137วันอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรถนนคล่องตัวก็รายงานได้นะครับพบเห็นรถที่อาจจะใช้ความเร็วสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้มาแจ้งเตือนกันได้นะครับบางเส้นทางที่อาจจะยังไม่แห้งฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะผมว่าถนนก็ไม่น่าจะเปียกอาจจะชื้นๆหน่อยนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับคุณฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่เราเพิ่มเติมไปคือตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับแต่ก็เนี่ยฮะให้ดูภาพที่เกิดเหตุตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS Roy นะครับคือเป็นร้านอาหารนะครับภายในร้านอาหารซึ่งใกล้เคียงกับร้านเฮียกุ่ยน้ำเต้าหู้ไหหลำนะครับเนี่ยฮะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาฉีดน้ำเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นโอ้โหเนี่ยฮะน่าจะร้านนี้เลยนะเนี่ยก็น่าจะร้านเฮียกุ่ยเลยแหละครับเนี่ยนะเพราะว่าเพลิงไหม้ตรงร้านนี้เลยนะเราเห็นป้ายชื่อร้านเนี่ยเนี่ยฮะหลังจากนั้นนี่ป้ายนี่ดำเลยนะครับเนี่ยไฟลุกบริเวณตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าครับเนี่ยคือไม่ได้ใกล้เคียงน่าจะร้านนี้เลยแหละเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาฉีดน้ำนะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนยังไม่ทราบสาเหตุนะแต่ว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับที่อัปเดตเพิ่มเติมมาล่าสุดเนี่ยเป็นช่วงที่โหไฟลุกบริเวณช่วงน่าจะเป็นจุดที่ประกอบอาหารหรือเปล่าตรงนั้นอะเนี่ยแสงเพลิงที่บอกว่าลุกขึ้นมาบริเวณตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้านะฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาถึงแล้วก็ระดมฉีดน้ำเบื้องต้นอย่างที่รายงานนะครับก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ5รายนำส่งโรงพยาบาลศิริราชนะครับคือข้างเคียงกันก็มีร้านอาหารด้วยนะที่เขาอยู่ติดกันนะครับหลายๆร้านนะครับเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเนาะน่าจะยังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเป็นใครเป็นพนักงานร้านไหมหรือว่าเป็นลูกค้ายังไงเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ทราบนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะเอาใจช่วยนะครับคนเจ็บซึ่งเดี๋ยวคงจะถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ฟังด้วยตรงนี้เป็นถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4แขวงบางพรมเขตตลิ่งชันนะครับก็อัปเดตเพิ่มเติมกันมานะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ที่เข้าไปดูแลควบคุมเหตุด้วยนะครับต้องระวังนะคุณผู้ฟังเรื่องของการประกอบอาหารวาล์วแก๊สต่างๆบางทีร้านอาหารเนี่ยเขาจะค่อนข้างคือบางทีมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยเด็กในร้านเนี่ยบางทีต้องใส่ใจให้มากเป็นพิเศษนะคือเข้าใจว่าจะต้องรีบเร่งทำงานแข่งกับเวลานะแล้วก็การใช้แก๊สอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องมีความระวังระมัดระวังรอบคอบนะฮะเพราะว่าพอเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยมันมีความเสียหายนะซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะรวมไปถึงเรื่องของความสูญเสียด้วยไหนจะถ้าบานปลายมีผลกระทบถึงร้านข้างเคียงเนี่ยอย่างที่เกิดเหตุบริเวณเนี้ยโอ้โหก็มีร้านอื่นๆที่เขาอยู่ติดกันเลยอ่ะอยู่ติดกันเลยอันตรายนะครับระมัดระวังกันนะ ตามบ้านเรือนเราก็เหมือนกันก่อนจะออกจากบ้านอย่างวันเนี้ยวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยหลายท่านไม่ได้อยู่บ้านออกไปเดินทางไปเที่ยวกันก่อนออกจากบ้านตรวจสอบให้ดีๆเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเราปิดสวิตช์เรียบร้อยหรือยังวาล์วแก๊สอุ่นอาหารกันไว้ช่วงเช้ายังมีคาเตาอยู่หรือเปล่าบางทีเราชะล่าใจนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วพอมาดูอีกทีเอ้าบางท่านลืมไปเลยว่าอุ่นอาหารไว้อย่างที่บ้านผมเคยเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งคือวันนั้นถ้าผมไม่อยู่บ้านนี่คืออาจจะเกิดเหตุขึ้นคาเตาเลยครับอุ่นอาหารไว้เปิดไฟไม่ได้แรงคุณแม่เปิดไว้ไหม้คาเตาเลยแต่ดีนะไฟไม่ลุกดำเลยฮะคือตัวเนี่ยไปอยู่นอกบ้านไปคุยกับเพื่อนบ้านหลังบ้านนี่ดำเลยฮะเราก็เอ๊ะกลิ่นอะไรยังโชคดีนะที่มีคนอยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าแกจะคุยถึงเมื่อไหร่อ่ะแอบนินทาอีกแล้วนะฮะเนี่ยต้องระวังต้องช่วยกันนะครับบางทีคนที่อุ่นอาหารคนที่ปรุงอาหารอาจจะเผลอลืมแต่คนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยต้องช่วยกันสังเกตนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟังจริงๆบางทีได้กลิ่นเนี่ยต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะได้กลิ่นเหม็นไหมอะไรนิดนึงเนี่ยสงสัยไว้ก่อนอย่ามองผ่านอย่ามองข้ามหาให้เจอก่อนมันคือกลิ่นอะไรคือปกติมันไม่มีกลิ่นแต่ทำไมเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะหาให้เจอนะครับคือถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานเข้ามาที่จอสร้อยก็ได้กด SOS นะฮะในแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้เอ๊ะทำไมกลิ่นมันอยู่นานจังเลยไม่หายไปสักทีเนี่ยคุณผู้ฟังต้องหาให้เจอนะเพราะฉะนั้นแบบท้ายที่สุดยังไงก็หาไม่เจอแจ้งเจ้าหน้าที่เถอะอาจจะมาจากข้างบ้านเราหรือเปล่านะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญมาช่วยกันตรวจสอบเพราะมิฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุบานปลายเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดขึ้นได้นะครับมีทางคุณลันลำปางแจ้งอุบัติเหตุนะครับการจนาพิเศษด้านขาออกบนสะพานข้ามคลองขื่อขวางนะฮะมีรถเก๋งชนกับรถกระบะแล้วก็มีรถบรรทุก6ล้อด้วยนะครับขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายเนี่ยโอ้2ช่องทางเลยนะขวางช่องทางด่วนนะครับเลนซ้าย2ช่องทางเก๋งกระบะบรรทุก6ล้อนะครับ3คันนะฮะชนกันอยู่บนสะพานข้ามคลองขื่อขวางกาญจนาภิเษกด้านขาออกการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับขาเข้าด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับขอบคุณคุณลันลำปางด้วยนะครับทางคุณไก่บางบอนเดินทางอยู่แถวเยาวราชนะครับช่วงระหว่างแยกราชวงศ์มุ่งหน้าแยกวัดตึกการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาครับด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวได้อ๋อเป็นวันเวย์นะตรงนั้นน่ะนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแถวเยาวราชนะครับตรงนั้นก็รถมากแต่ยังไม่มีปัญหานะนะเพิ่มเติมมาได้นะครับว่าเส้นทางไหนเดินทางได้ดีคล่องตัวดีบรรยากาศเป็นยังไงคึกคักหรือเปล่าเยาวราชคนเยอะไหมไม่แน่ใจคุณไก่คึกคักไหมฮะชาวต่างชาติเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์น่าจะคึกคักพอสมควรเนาะเพราะว่าวันหยุดด้วยหลายคนก็ไปเดินไปทานอาหารกันเห็นทางทรงวาดนี่ก็รถเยอะนะทรงวาดถนนเยาวราชนะครับถนนมังกรเนี่ยก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวต่างไปได้อ่ะคุณไก่มาอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณไก
1: ่สวัสดีครับคุณภาค
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับคึกคักไหมครับเยาวราชคนเยอะไหมอ่ะ
1: ค
0: ึ
1: กคักมาคึกคักต่างชาติเยอะต่างชาติเยอะอยู่
0: ครับ
1: เยอะ
0: อากาศก็ไม่ค่อยร้อนด้วยนะ
1: แต่รถไม่ค่อยติด
0: อ๋อรถไม่ค่อยติดรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างนั้นใช่ไหมคุณไก่
1: ใช่แต่มันไม่ติดอ่ะก็คนก็ชะลอซ้ายขวาซ้ายขวาบางทีคนก็เดินข้ามทางมาลายชะลอหน่อยแต่ผมข้ามมาครับจะผ่านตะปกมาแล้วรถก็ไม่ติดอยู่นี้เลี้ยวเข้าพญาไม้มาแล้ว
0: ครับ
1: มาเจ้าพญา
0: แต่แถวช่วง
1: แ
0: ถวช่วงแปลงนามพดุงด้าวนี่เยอะนะทรงสวัสดิ์ตรงเนี้ยตรงถนนเยาวราชเนี่ยตรงนั้นจะรถเยอะหน่อย
1: อ๋อแล้วครับน่าจะเยอะเพราะรถเข้าไปเข้าไปเที่ยวกัน
0: ใช่
1: เข้าไปเที่ยวรถไฟจะวนกลับมาไม่ได้ แต่ที่ผมมาเมื่อสักพักเนี่ยประมาณสัก10นาทีแล้วบ้างแหละที่ข้ามมาจากพระราม4แล้วมาก็เรียกว่าถนนอะไรลำพูนชัยป่ะพอข้ามคลองมาที่จะเข้าเยาวราชแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะชนกับรถเก๋งในโลกาแยกกันยังนะ
0: อ๋อเมื่อเกิดเหตุเมื่อไม่นานมานี้เองใช่ไหมฮะ
1: แค่รอนักขึ้นนาทีไม่รู้เขาแยกอะไรยังแต่เขาเนี่ยมาเก็บแล้วก็ยืนคุยอยู่นะ
0: อ๋อชนกันไหม
1: น่าจะชนเหยียบกันหรือเปล่าใช่เราจะเหยียบกันรถเก๋งอยู่ข้างหน้าน่าจะมอเตอร์ไซค์ชน
0: ครับ
1: ครับคงข้ามไปพอดีเจอจ้าเบี่ยงกันออก
0: ตรงนั้นจะจอแจหน่อยเนาะก็เบี่ยงกันแย่งเส้นทางกันอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตรงนั้นมันคือจะเข้าวัดไตรมิตรบางคนก็รอเลนเงี้ยบางทีจะอยู่บางทีเข้ามาวัดไตรมิตรก็เบียดซ้ายสุด
0: ครับ
1: แล้วก็มาขวาเลยบางคนก็จะขวามาเข้าเขาเรียกตอกอะไรนะที่จะเลี้ยวเลี้ยวล่าอีกทางนะมันก็เลยจะเบียดกันตรงนั้นชอบเบียดแต่มันมีอุบัติเหตุบ่อย
0: ครับ
1: ถ้าคนรู้แล้วเล่นมันเหมือนไม่ชัดนะครับเล่นอะเล่นเวลาจอดนะเล่นเวลาแบบมันผมว่าน่าจะมาตีเส้นใหม่หน่อยนะมันนานแล้วนะผมว่ามันนานเลยนะเส้นมองไม่เห็นนะถ้าคนไม่สังเกตหรือคนไม่เคยวิ่งเนี่ยมันจะงง
0: นะสับสนเนี่ย
1: ใช่สับสนได้ดีเอ้าจะเข้านี่เบียดออกไปเลย
0: ค
1: นก็ตรงมาคนที่ตรงมาถูกเขาก็เบรกไม่ทันเพราะช่วงเขาปล่อยไฟเขียวไฟแดงเราดีเงี้ย
0: ม
1: ันโดนเบียดเงี้ยตรงนั
0: ้
1: น
0: แต่ตรงนั้นจริงๆรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะตรงจุดเกิดเหตุใช่ไหมก็อาจจะ
1: ใช่ใช่ถ้าไม่ติดวันนี้ไม่ติดแต่วันธรรมดาจะติด
0: ครับ
1: แต่เมื่อกี้ก็ไม่ติดต้องไปเขาแยกกันเลยมั้งฮะแสดงว่าเขาแยกกันแล้วแต่เมื่อกี้มาก็ยังไม่ติดนะ
0: เท่าที่ดูก็ไม่
1: ค่อยรถมันน้อยติด
0: ครับ
1: คร
0: ับได้ปลายทางไปไหนครับเนี่ยคุณไก่บางบอน
1: เมื่อกี้ส่งลูกค้าเลยแยกท่าดินแดงมาหน่อยนึงท่าดินแดงตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลตากสินแล้วรถไม่ติดนะ
0: แถวคลองสารเนาะตรงนั้นนะครับ
1: ใช่ตรงว่าจะเลี้ยวหลบออกของไอ้นี่อะไรนะไอคอนน่าจะติดแน่เลยจอดไฟแดงแล้ว
0: รถเยอะผ่านไอคอน
1: อ
0: ่ะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวขวาออกวัดย่านดีกว่าน
0: ะได้ฝนยังไม่ตกใช่ไหมตรงนั้นคุณไก
1: ่ยังครับมืดคึ้มๆนะมืดคึ้ม
0: ครับ
1: คึ้มแต่ไม่มีเม็ดฝน
0: ได
1: ้เย็นๆอากาศเย็น
0: ๆเดินทางปลอดภัยมีอะไรเพิ่มเติมกันข้างหน้านะครับคุณไก่
1: ได้ครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณไก่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยก็จะทำโครงการคนรักรถในการช่วยลดผลกระทบจากอุบัติเหตุด้วยนะครับทุกคนรักรถตัวเองทุกคนไม่อยากให้รถประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับไม่อยากเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัวเราและคนที่เรารักนะครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับเข้าร่วมโครงการนี้ได้กับการทำประกันภาคสมัครใจนะครับทั้งประเภทที่1หรือประเภทที่3เพราะคุณจะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าขับรถดีมีเงินคืนให้มาดูกันหน่อยนะครับการทำประกันประเภทที่1ครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับหรือว่าใช้สินไหมไปไม่เกิน 70% มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1ถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสูงสุดยืมใช้ได้ไม่เกิน20วันครับส่วนคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับ 0% นาน6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ต่อได้ก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3นะก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%ผ่อนได้ 0% 3เดือนใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888นะครับ02150888ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดนครพนมนะเรื่องของเส้นทางนะครับมีการเปิดช่องทางพิเศษทางหลวงหมายเลข22รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับทางด้านของร้อยตำรวจโททอแสงพรมอินรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนครพนมนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมเดี๋ยวต้องสอบถามนะครับเรื่องของรายเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยนะครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้สถานการณ์เรื่องของเส้นทางด้วยครับ
1: ตอนนี้น้ำล้นนะครับแต่ก็ต้องระวังอยู่ครับเพราะว่ามีฝนตกเรื่อยๆครับตอนนี้คร
0: ับ ยังตกหนักไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ก็ตกปล่อยๆครับ
0: อ๋อครับแล้วเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างครับการสัญจรน้ำลดระดับแล้วยังสามารถผ่านได้บ้างไหมครับตรงนี้
1: ผ่านตอนนี้ยังผ่านได้อยู่ครับยังผ่านได้อยู่แต่ก็เน้นถ้า
0: ครับ
1: ถ้ารถสูงก็ไปได้สะดวกครับแต่ตรงแถวหน้าตลาดนี่ก็ไปได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นรถต่ำก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร่ครับ
0: สักสูงประมาณเท่าไหร่ครับระดับน้ำประมาณสักกี่เซนนะครับตรงนั้นตรงหน้าตลาด
1: ก็ไม่เยอะครับแต่คือมันจะถ้าได้รถสูงมันก็สะดวกครับ
0: ทุกช่องทางไหมครับรองสวัสดิ์ที่น้ำท่วมหรือว่าเฉพาะช่องทางซ้ายขวายังไงไหม
1: ตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดแล้วครับก
0: ็
1: มันจะมีตรงเป็นตรงไอ้เทศบาลหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงน้ำขังนิดนึงแล้วก
0: ็
1: ไอ้ตรงแยกหลังโรงพยาบาลจะเป็นช่วงน้ำขังนิดนึงมีสองจุดครับแล้วก็ก่อนถึงหน้าตลาดนะครับนิดนึง
0: ครับ
1: มันเป็นช่วงน้ำขังครับแต่รถก็พอผ่านได้อยู่ครับ
0: สามจุดนะครับเทศบาล1หลังโรงพยาบาลนครพนมแล้วก็ก่อนถึงตลาดตรงนั้นเป็นตลาดอะไรครับรองสวัสดิ
1: ์ตลาดสดครับตลาดสด
0: ระยะทางมันยาวไหมครับที่น้ำยังท่วมขังอยู่ในแต่ละจุดเนี่ย
1: ก็ไม่ยาวครับไม่ยาว
0: อ๋อครับตรงหน้าโรงพยาบาลที่ลดลงไปเยอะไหมครับ
1: หน้าโรงพยาบาลนี้ลดลงไปเยอะแล้วครับ
0: มียังมีท่วมขังอยู่บ้างไหมครับด้านหน้าเนี่ย
1: นี่ท่วมขังนิดหน่อยครับ
0: นิดหน่อยเท่านั้นโอ้แต่ว่าแล้วด้านหลังโรงพยาบาลนี่ระดับยังสูงไหมครับ
1: ด้านหลังโรงพยาบาลก็ตอนผมผ่านน่าจะประมาณถึงหน้าแข้งคร
0: ับ โอ้ก็ถือว่ายังสูงนะโอ
1: ้ครับ
0: รถเล็กนี่ยังผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: รถเล็กก็จะผ่านได้นิดหนึ่งครับ
0: ในส่วนของการเขาออกโรงพยาบาลนี่มีการจัดการจราจรยังไงบ้างครับตรงเนี้ยผู้ป่วยด้วย
1: ถ้าโรงพยาบาลนี่มันจะตรงเส้นไปทางถนนใหญ่นั้นจะผ่านได้ครับเส้นนั้นครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เส้นด้านหลังเดี๋ยวขวาไปทางหนองแสงทางมาจากชาวอุทยานได้ครับ
0: อืมก็คือมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ไหมครับสำหรับเข้าออกโรงพยาบาลนุ้ย
1: ก็มีครับก็ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตัวสีไปเรื่อยๆครับ
0: อ๋อครับในส่วนของในโรงพยาบาลเองมีน้ำทะลักเข้าไปบ้างไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ก็น้ำทะลักแล้วมันก็มั่งยังไม่ถึงขั้นทะลักนะครับเพราะว่าแต่ช่วงเช้านะมีเยอะหน่อย
0: ก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของเส้นทางที่จะเข้าออกอย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับแต่ตอนนี้ก็ขี้คายไปเยอะแล้วครับ
0: อ๋อครับเล่นถามรองสารวัตรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพอจะทราบเส้นทางรอบนอกไหมครับอย่างทางหลวงเองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลหรือเปล่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับตรงทางหลวงหมายเลข22เห็นบอกว่าเข้าเมืองนครพนมตรงนั้นก็ผ่านไม่ได
1: ้ตรงรอบนอกนี่เมื่อกี้ให้น้องเขาไปดูก็ในนอกเขตเทศบาลไปนิดนึงก็ผ่านได้ครับรถไปได้สะดวกอยู่ครับ
0: อ๋อครับเห็นบอกว่ามีตรงเข้าเมืองตรงยังผ่านไม่ได้แต่ตอนนี้ล่าสุดนี้ที่อัปเดตน่าจะพอได้ใช่ไหม
1: น่าจะพอได้อยู่ครับ
0: อืมยังมีจุดไหนที่ยังมีความกังวลบ้างไหมครับเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่ตรงนี
1: ้ตอนนี้ก็ถ้าก็น่าจะเป็นตรงที่ริมน้ำแหละครับตรงที่มีน้ำดันเข้ามาครับ
0: อืมตรงนั้นเป็นถนนอะไรครับรองสวัสดิ
1: ์แถวบ้านท่าคอแถวนี้นะครับ
0: บ้านท่าคอบ้านท่าคอนะครับ
1: ครับ
0: อืมระดับน้ำยังสูงไหมครับตรงนั้นพอมีข้อมูลไหมครับ
1: ไม่มีครับพ่ออ
0: ืมแล้วฝนตอนนี้ก็ยังตกมีทีท่าจะหยุดบ้างไหมครับเนี่ย
1: ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหยุดแล้วครับ
0: ยังไงนะครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ฝนก็ปล่อยๆก็ไม่แรง
0: ครับรถระดับลงแล้วอืมนะครับ
1: ก
0: ็แต่ละเส้นทางที่ให้ข้อมูลมาเทศบาลนครเทศบาล1หลังโรงพยาบาลแล้วก็ก่อนถึงหน้าตลาดเนี่ยยังพอสัญจรได้แต่ว่ารถเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะฮะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ครับหลังจากนี้นะถ้าฝนไม่เข้ามาเพิ่มอีกน่าจะลดลงลดระดับจนถึงแห้งได้ประมาณเป็นชั่วโมงมั้ยหลายชั่วโมงมั้ยครับ
1: รถครับประมาณไม่เกินชั่วโมงคร
0: ับ ไม่เกิน
1: เทศบาลเขาก็มีตั้งเครื่องสูบน้ำมาอยู่คร
0: ับ
1: อ
0: ืมครับสถานการณ์ดีขึ้นว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับตรงนี
1: ้ใช่คร
0: ับ ได้ครับรถติดไหมครับคำถามสุดท้ายรถเยอะไหมครับ
1: ไม่ติดนะครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับรองสวัสดิ์ถ้ามีอะไรฝนลงมาเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าเส้นทางที่มีน้ำเพิ่มสูงขึ้นยังไงย้ำมาได้ที่จอสร้อยเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้นะครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณบอลนะครับคุณบอลสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผมสวัสดีครับ
0: คุณบอลขอสั้นๆนะเวลาใกล้หมดอุบัติเหตุตรงจุดไหนครับ
2: โอเคครับผมอุบัติเหตุนะครับผมสะพานข้ามบรมราชชนนีจากพุทธมณฑลสาย5ไปฝั่งทางสายศาลายา
0: อ๋อครับ
2: นะครับผมเลนขวาเลยช่วงเชิงสะพานนะครับชนกัน3คันกระบะ2รถเก๋ง1นะครับถามว่าค่อนข้างรุนแรงไหมก็พอสมควรเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคันสุดท้ายก่อนนะคันชนหลุดเลย
0: มีคนเจ็บไหมครับคุณบอล
2: ไม่น่ามีคนเจ็บนะครับเพราะเห็นเขาออกมากันแล้วนะออกมาจากรถกันแล้ว
0: นะมีเจ้าหน้าที่ไหมครับไม่มีนะ
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะผมผ่านมาน่าจะประมาณเกือบ10นาทีระหว่างเนี
0: ่
2: ย
0: ได้รถติดไหมคุณบอลรถติดไหม
2: รถติดไหมตอนที่ผมออกมาเนี่ยนะครับที่ผมแล้วผมไปยูเทิร์นกลับมาเนี่ยก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคร
0: ับ
2: เลนขวาที่ลงจากสะพานมาต้องระวังนิดนึง
0: โอเคได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบอลขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แถลงปมนักเรียนม.6ถูกแกล้งไถเงินถูกบุหรี่จี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพเหตุการณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกายใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายล่าสุดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนออกแถลงการระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมหารือเบื้องต้นพบว่ามีที่มาจากการทวงถามและการยืมเงินระหว่างนักเรียนโดยมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนปรากฏอยู่แต่ข้อกล่าวหาว่ามีการใช้บุหรี่จี้ทำร้ายร่างกายผู้ถูกกล่าวอ้างยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนขณะที่นักเรียนอีกฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำจึงยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงหรือชี้ขาดความผิดของฝ่ายใดได้นอกจากนี้โรงเรียนได้เชิญนักเรียนและผู้ปกครองของทุกฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจส่วนที่ผู้ปกครองประสงค์จะดำเนินคดีสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามกฎหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันคืนความชอบธรรมให้คนสอบท้องถิ่นใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องรับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงใจไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอยู่อย่างภาคภูมิโดยในตอนท้ายนายนิรัตระบุว่าความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรายชื่อได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยยอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงิน20ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำไปยังทุกส่วนทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบ
8: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณฟังช่วงนี้โทรไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารนะครับบริเวณถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4นะครับกับทางร้อยตำรวจเอกจารุวัฒน์เทพอภิชัยกุลรองสารวัตรสอบสวนสน.บางเสาธงนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับรองสารวัตรครับสอบถามเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเห็นบอกว่าเบื้องต้นมีคนเจ็บด้วยใช่ไหมครับตรงนี
3: ้ใช่ครับมี3คนครับเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนครับ
2: เป็นพนักงานหรือเป็นลูกค้ายังไงครับ
3: เป็นพนักงานครับนำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้วครับ
2: โอ้ครับอาการเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็มีเคสแดง2คนครับเป็นผู้ชายครับ
2: โอ้
3: แล้วก็เคสเขียว20% ประมาณ 20% เป็นผู้หญิง
2: เป็นคนไทยไหมครับ3รายเนี้ย
3: เป็นแรงงานต่างดาวครับ
2: ต่างดาวนะโอ้ครับน้ำส่งที่ไหนนะครับรองสารวัตร
3: มีศิริราช2ครับแล้วก็วชิระ1คนครับผู้หญิงส่งวชิระผู้ชายส่งศิริราช2คน
2: ครับคือเสียหายแค่ร้านเดียวไหมครับหรือว่าข้างเคียงด้วย
3: เป็นร้านเดียวครับแต่ว่าเป็นตึก2คูหาเป็นร้านเดียวกัน
2: ครับต้นเพลิงนี่สาเหตุมีใครให้เหตุการณ์ยังไงบ้างมั้ยครับ
3: ก็คือสอบถามเจ้าของร้านนะครับก็คือพนักงานเขาเปลี่ยนถังแก๊สแล้วทีนี้มันล้มใช่ครับแล้วไฟมันเหมือนมันพุ่งไปโดนกับเตาที่กำลังติดอยู่แล้ว1เตาครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี้มันก็เลยไฟมันก็เลยพุ่งออกจากถัง
2: โอ้ครับทุกช่วงนั้นที่เขาเปิดร้านอยู่ไหมมีลูกค้าไหมครับ
3: เปิดแล้วครับแต่ว่าไม่แน่ใจไม่มีลูกค้าน่าจะไม่มีเพราะว่ามันมีคนเจ็บแค่3คนเป็นพนักงานหมดเลย
2: ครับผม
3: มันเป็นช่วงที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเหมือนคอกที่เขาไว้ขายของอยู่แล้วครับตรงนั้นไม่ได้ลูกค้าจะนั่งอีกตึกนึง
2: อ๋อเป็นคนละตึกกันเป็น2คูหาเน
3: ี่ยใช่ครับเป็นตึก2คูหาครับใช้
2: เวลาควบคุมเพลิงนานไหมครับ
3: ประมาณ20นาทีได้เพราะว่ามันเป็นถังแก๊สเขาก็เลยต้องแบบหล่อเย็นไว้สักพักนึง
2: ครับแล้วก็เสียหายยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุ
3: ก็คือในตึกที่โดนเพลิงไหม้ครับคูหาที่เป็นร้านที่เป็นตัวร้านขายของครับก็คือไหม้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ไฟลุกลามไปชั้น2แต่ตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ปทมาตรวจที่เกิดเหตุครับ
2: ต้องมีการปิดกั้นบริเวณยังไงบ้างไหมครับ
3: ก็ตอนนี้ก็มีเรดไลน์ปิดกั้นเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับข้างเคียงนี่เขายังเปิดตามปกติไหมครับร้านข้างๆ
3: ข้างเคียงเปิดปกติครับ
2: ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
3: เพราะว่ามันก็ไม่ใช่คูหาเดียวเลย
2: ครับโอ้นี่ต้องระวังนะ
3: ไม่ได้ลามไปข้าง
2: ๆมีต้องระมัดระวังเลยนะรวมเรื่องของการใช้แก๊สการเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ยโอ้แสดงว่าตอนที่เขาเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ยคือยังติดจุดไฟอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ก็คือไม่ครับมันมีเตาที่จุด
2: อ๋อคนละเตา
3: ต้องน้ำต้องหูอยู่แล้ว1เตาใช่แต่เขากำลังจะเปลี่ยนเอาอีกถังนึงเนี่ยมาเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถังเนี้ยที่กำลังเปลี่ยนเนี่ยมันล้ม
2: แล้วก็พุ่งเข้าไปตัวแก๊ส
3: มือน่าจะไปโดนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไฟมันก็เลยพุ่งเข้าไปแก๊สมันก็เลยพุ่งเข้าไปหาตัวไฟที่ติดอยู
2: ่โอ้อย่างนั้น
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหในส่วนของการจราจรโดยรอบนี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นรถยังติดอยู่ไหมครับตรงนี
3: ้ตอนแรกก็ปิด3ช่องทางครับให้รถดับเพลิงเข้าแต่ตอนนี้เหลือแค่1ช่องทางแล้วครับเปิด3ช่องทางแล้วครับการจราจรก็ค่อนข้างไหลได้ดีแล้วครับ
2: ครับก็คือปิดเฉพาะช่องทางด้านซ้ายที่ติดกับร้านเนี่ยใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ แค่1ช่อง
3: ก็แค่มีแค่รถพยาบาลจอดสแตนบายเฉย
2: ตอนนี้ยังต้องมีการฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ไหมครับล่าสุด
3: ไม่มีแล้วครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปหมดแล้วครับ
2: ครับก็เอาใจช่วยอาการนี้เรียกว่าสาหัส2รายนะตรงนี
3: ้ครับประมาณนั้นครับ
2: นะครับได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรองสารวัตร
3: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกจารุวัฒน์เทพอภิชัยกุลรองสารวัตรสอบสวนสน.บางเสาธงด้วยนะครับเนี่ยจริงๆคุณผู้ฟังต้องระวังนะต้องคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับกับความระมัดระวังการใช้แก๊สการเปลี่ยนถังแก๊สบางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยทำประจำชำนาญคือแล้วลืมให้ความสำคัญลืมใส่ใจบางทีเราเปลี่ยนด้วยความชำนาญแต่เราเรียกได้ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คือไม่ได้ใช้คำว่าไม่ใส่ใจนะแต่ไ บางทีเราไม่ได้ให้ความสำคัญมากด้วยความที่เร่งรีบด้วยนะครับอาจจะโฟกัสหลายอย่างการที่มีอาหารอยู่บนเตาหนึ่งแล้วก็จังหวะนั้นเปลี่ยนถังแก๊สด้วยความคุ้นชินเราเคยทำอยู่เป็นประจำก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับอันตรายมากนะคือบางทีจังหวะที่ถังแก๊สมันล้มเนี่ยความตกใจของพนักงานด้วยอะไรด้วยนะนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะอันตรายมากเลยครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองอาจจะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องตรงนี้กับพนักงานร้านนะครับนี่ต้องติดตามอาการด้วยนะสำหรับพนักงานร้าน2คนที่มีอาการเป็นเคสสีแดงนะครับเราใจช่วยนะขอให้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญนะครับตามบ้านเองก็ดีตามร้านอาหารก็เช่นเดียวกันนี่ต้องติดตามอาการด้วยนะสำหรับพนักงานร้าน2คนที่มีอาการเป็นเคสสีแดงนะครับเราใจช่วยนะขอให้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญนะครับตามบ้านเองก็ดี

ับราชพฤกษ์การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยฮะน่าจะผ่านจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยหรือเปล่านะตรงนี้แต่ว่าเขาปิดเหลือแค่ช่องทางเดียวนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เขาปิด3ช่องทางก็ทำให้รถชะลอตัวนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไหลตามกันได้ตลอดแล้วนะครับปิดเหลือแค่1ช่องทางด้านซ้ายนะครับบริเวณหน้าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับส่วนทางคุณณัฐพลรายงานเข้ามานะครับบอกว่ารัชดาท่าพระก่อนทางออกอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เล็กน้อยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ในช่องทางด้านขวาไม่ยอมหลบรถด้วยท่าทางเหมือนคนเร่ร่อนใช้ไฟในอุโมงค์นี่ค่อนข้างมืดด้วยนะครับรถผ่านมานี่หักหลบกันแทบไม่ทันโอ้ยอันตรายนะครับก่อนถึงทางขึ้นอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์กันนะครับฝั่งขาออกฝากระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังชายคนนี้เขายืนอยู่ในช่องทางด้านขวาสุดเลยครับเอ้าใครยังเห็นอยู่นะตอนนี้คุณณัฐพลแจ้งมาเมื่อช่วง 14:57 ล่าสุดยังเห็นอยู่ไหมเปลี่ยนจุดหรือเปล่ายังไงเพิ่มเติมได้นะครับใครที่ใช้รัชดาท่าพระนะครับด้านขาออกก่อนหน้านี้บริเวณเชิงทางขึ้นนะครับก็คือทางออกอุโมงค์ราชพฤกษ์รัชดาราชพฤกษ์กันนะครับผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ช่องทางด้านขวาไม่หลบรถด้วยนะเดี๋ยวมาระวังนะครับไฟในอุโมงค์นี่ค่อนข้างมืดด้วยส่วนช่วงนี้นะครับส่งข่าวให้กับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเราจัดโครงการนะครับอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีภาวะอัลไซเมอร์นะครับนะใครสนใจนะครับลงทะเบียนสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราจะไปอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นย้ำนะครับว่าสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดครับเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับ50ท่านเท่านั้นต้องรีบนะครับโทรเข้ามาที่ดอกจัน1808หรือ1137หรือคุณผู้ฟังอยากจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปติดตามดูได้ทางเพจJS100 Radio นะครับหรือว่าทางหน้าแชทของ LINE @JS100 YouTube JS100 Radio นะครับแต่สอบถามมาง่ายสุดนะครับดอกจัน1808หรือ1137การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ก็จะได้รับความรู้นะครับที่เป็นประโยชน์มากนะคือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะครับทั้งเรื่องของการสื่อสารนะพฤติกรรมอารมณ์ของผู้ป่วยการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยของผู้ป่วยพร้อมทั้งคุณจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายผู้ที่ดูแลร่วมกันนะครับนะถือว่ามีประโยชน์มากๆนะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยทำให้ผู้ป่วยลืมโลกทั้งใบแต่เราซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการดูแลของเราเนี่ยแหละครับจะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ไปอบรมกันนะครับนำความรู้ต่างๆไปดูแลคนที่บ้านของเรานะเพราะฉะนั้นใครที่ที่บ้านมีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ลงทะเบียนได้สอบถามได้เลยย้ำนะครับโทรมาที่ดอกจัน1808หรือ1137รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณทุกหน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับโทรมาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะครับดอกจัน1808หรือ1137สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังกรณีของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนย่านนนทบุรีนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับคดีดังกล่าวโดยระบุว่าล่าสุดเนี่ยมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปาก

0: ขณะที่ครูภาษาไทยอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ประสานเข้าให้ข้อมูลนะครับซึ่งขณะที่สาเหตุของการก่อเหตุเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่ามีหลายสาเหตุนะครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนปัญหาในโรงเรียนรวมถึงการดูสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็บอกว่าทุกประเด็นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องประกอบกันแล้วก็ทางท่านรองผู้จัดการนะครับยังได้เพิ่มเติมนะว่าขณะนี้เนี่ยส่งหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุทั้งกระสุนปลอกกระสุนกระเป๋าปืนและโทรศัพท์มือถือรวมถึงคอมพิวเตอร์นะครับส่งไปให้กับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วจากการตรวจสอบชันสูตรเบื้องต้นนะครับไม่พบสารเคมีหรือยาบางประเภทในร่างกายผู้ก่อเหตุสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษครับก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นผู้ปกครองและบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับเพื่อจะนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุว่าก่อนเกิดเหตุอย่างรอบด้านนะครับซึ่งตำรวจก็ย้ำนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมรวมไปถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะสรุปสาเหตุและก็แรงจูงใจของเหตุการณ์ทางท่านรองผู้บัญชาการก็ยังได้กล่าวเสริมนะครับว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุแยกทางกันตั้งแต่น้องเนี่ยอายุ2ขวบโดยตัวของเด็กเนี่ยอยู่กับปู่กับย่ามา12ปีโดยมีปัญหาการเรียนบ้างทะเลาะกับเพื่อนบ้างแล้วก็พบว่าเริ่มศึกษาการใช้อาวุธปืนมา 1-2 ปีแล้วโดยมีการดูจากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางท่านรองผู้บัญชาการก็ฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลการเก็บอาวุธปืนอย่างใกล้ชิดให้พ้นจากมือเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำคัญจริงๆคือทางกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงให้ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานนะครับว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเริ่มที่จะแยกตัวออกมาเริ่มที่จะมีพฤติกรรมของการเก็บตัวอยู่ในห้องเพียงลำพังนานๆตรงนี้เราจะต้องให้ความใกล้ชิดสังเกตการพูดคุยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการดูแลบุตรหลานดูแลลูกเราเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคอยพูดคุยกันได้ไม่ได้ไปบังคับเขานะไปเรียกที่ว่าทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจคือถ้าเราพูดคุยกับลูกเราเหมือนเพื่อนสะท้อนปัญหาต่างๆให้เราได้รับฟังได้เนี่ยโหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาก็จะกล้าเปิดเผยในสิ่งที่เขาไปเจอมาสิ่งที่เขาไปเผชิญมากล้าเล่านั่นแหละนะซึ่งเด็กๆก็อาจจะมีปัญหาในใจนะครับนะที่ก็เหมือนกับว่าเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาอาจจะสบายใจมากกว่าแต่บางทีเด็กบางคนเนี่ยอยู่กับเพื่อนแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะมีส่วนช่วยมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับในการเข้าไปดูแลตรงนี้ความใกล้ชิดเรื่องของเวลาที่เรามีให้กับลูกเรามากพอแค่ไหนคือต้องแบ่งเวลาในการเข้ามาดูแลเขาด้วยโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลิกเรียนอยู่กับบ้านนะครับเด็กหลายๆคนก็จะมีความสุขในการอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะใช้ความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยนะครับต่อเนื่องทำให้เขาคุ้นชินทำให้เขารู้สึกอยากจะคุยกับเราสะท้อนถึงปัญหาต่างๆเล่าให้เราฟังนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับกรณีนี้กับคดีความนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเล็กเอกชัยนะครับอยู่ทางพุทธมณฑลสาย1เอ้ามีฝนตกลงมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณเล็กครับ
1: สวัสดีครับคุณปั๊ดครับผม
0: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อตะกี้ก็ได้คุยกับคุณชนดิการด้านหลังไมค์เกี่ยวกับเรื่องรถติดไฟไหม้ตรงที่ เกิดเหตุอันนี้ก็เท่าที่ผมเห็นก็เป็นสองห้องนะเนี่ย
0: ครับ
1: สองห้องก็เสียหายทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเสียหาย
0: อ๋อคุณเล็กผ่านไปมาด้วยเนาะ
1: ใช่แต่ว่าร้านใกล้เคียงที่ติดกันเลยอ่ะไม่มีผลกระทบแม้แต่น้อยเดียวเลยนะ
0: อ๋อครับ
1: จะยอมรับว่าอ๋อมันอยู่ในวงจำกัดจริงๆครับก็ทำให้รถติดพอสมควร
0: คร
1: ับตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเออรถติดเพราะอะไรก็เลยโทรคุยหลังไมค์กับคุณชนทิชาคุณชนทิชาก็บอกว่ามีเหตุเพลิงไหม ก็อยู่ตรงปากซอยถนนปากน้ำฝั่งใต้นะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้รถติดก็ทีนี้ก็ช่วงที่ผมผ่านมามันก็ค่อนข้างจะติดนะแต่พอพ้นแล้วก็ไม่มีปัญหามันน่าจะกรณีแบบชะลอดูอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดช่องทางให้เป็นสามช่องทางนะจนเหลือแต่ต้องผ่านด้านซ้ายที่เป็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่รอสแตนบายนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมก็มาอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งก็มีฝนเล็กน้อยไม่ถือว่าตกก่อนนะมันเป็นละอองอ่ะนะ
0: โอ้ครับ
1: เป็นละอองนี่เฉยแค่ปล่อยลงมาไม่ได้มีอะไรนั่นมาก
0: แต่ถนนก็ไม่ได้ชื้นไม่ได้อะไรใช่ไหมครับแค่เป็นละ
1: ไม่ถึงกับถนนเปียกอะไรนะเป็นแค่เป็นละอองแต่เป็นบางจุดด้วยนะฮะก็ไม่ใช่ทั้งสายทั้งอะไรเลยเป็นบางจุดเลย
0: ครับ
1: แต่ผมส่วนการจราจรก็ไม่มีปัญหานะครับพุทธมณฑลสายหนึ่งในบางแวกถนนบางแวกก็ไม่มีปัญหาอะไรเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้ครับ
0: ครับ
1: อากาศก็คึมๆทั้งวัน
0: เ
1: นี่ยอยู่แต่อยู่ที่หน้าปัดก็ยังอยู่ที่33อยู่น
0: ี่บางท่านบอกว่าอบอ้าวเหมือนกันนะคุณเล็กเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังดีกว่ามีแดดว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: ใช่ใช่ดีกว่า
0: แล้วก็ดีกว่าฝนตก
1: นะดีกว่าเมื่อวานนะเท่าที่สัมผัสดูอากาศของเนี่ยเมื่อวานยังค่อนข้างจะมีแดดยังค่อนข้างที่จะร้อนกว่าแต่วันนี้ค่อนข้างจะอากาศเย็น
0: คร
1: ับ คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ไปทางไปที่ไหนเนี่ย
1: พุทธมณฑลสาย1นั้นก็จะออกไปซีคอนบางแคนะครับ
0: อ๋อถึงนั้นนะครับได้ทางหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับคุณเล็กครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเล็กเอกชัยด้วยนะครับนะเพชรเกษมบางแครถเยอะจังอะครับขาเข้าช่วงระหว่างตัดกับทวีวัฒนานะครับต่อเนื่องมาทางต่างระดับเพชรเกษมเนี่ยรถเยอะนะครับติดตั้งแต่ทวีวัฒนาเข้ามาเลยอ่ะนะครับมีเหตุอะไรหรือเปล่าท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับรถหนาแน่นเลยนะฮะเข้าห้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเดอะมอลล์เนี่ยนะครับรถเยอะมากนะครับรถเข้าห้างก็เยอะนะครับเนี่ยรถเข้าห้างก็เยอะส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดเลยนะครับคล่องตัวกาญจนาภิเษกก็มีผลกระทบนะช่วงเบี่ยงซ้ายเข้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมบางแคเนี่ยนะครับก็ชะลอช้านะครับช่วงเข้าห้างด้วยนอกนั้นด้านรอบในยังเยอะนะครับพระราม1ปทุมวันราชประสงค์ราชเทวีเพชรบุรีขาออกแล้วก็ทางด้านของบรรทัดทองนะตอนนี้ท้ายสั้นลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายไปกระทบถึงแยกเพชรพระรามแต่ว่าตอนนี้ท้ายชะลออยู่ตรงซอยพญานาคซอยโรงเรียนกิ่งเพชรเนี่ยนะครับเข้ามาทางด้านของแยกเจริญผลก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยพระราม1จากแยกเจริญผลไปปทุมวันเนี่ยติดนะครับตอนนี้ก็มีกระทบทางด้านของพญาไทนะพญาไทจากสามย่านเข้าไปปทุมวันเนี่ยท้ายยาวขึ้นนะครับราชดำริท้ายสั้นลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายไปอยู่นู่นตัดกับสารสินแต่ว่าตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณก่อนเข้า BTS กับราชดำรินะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับเพชรบุรีขาเข้าตอนนี้ก็เริ่มมีผลกระทบเข้าแยกประตูน้ำมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ทางด้านของชิดลมส่วนฝั่งกับการขาออกนะครับมิตรสัมพันธ์ไปอโศกเพชรต่อเนื่องพร้อมพงยังพอเคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับ คลองตันเข้าทองหล่อไปพร้อมพงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีไปแยกอโศกเพชรแต่จะมีมาชะลอช่วงนี่แหละเลยใต้ทางด่วนชิดลมเข้าไปทางด้านของประตูน้ำรถเยอะนะครับก็มีจุดไหนที่รถติดอีกเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวขอไปที่คุณหมีนะคุณหมีสวัสดีครับคุณหมี
2: ครับสวัสดีครับคุณพาร์
0: คคุณหมีเพชรเกษมมีอะไรครับ
2: มีพี่เดมอลเขามีงานนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
2: ครับเขามีงานตอนนี้รถจะเข้าห้าง
0: นั่น
2: เข้าห้างเยอะพอพ้นจากเดมอลไปก็วิ่งสบายเลยครับ
0: โอ้โหติดนานไหมคุณหมีกว่าจะผ่านได้อ
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหผมกระดึบกระดึบมาตั้งแต่สายห้านะฮะ
0: ตั้งแต่สายห้าเลยเหรอโอ้
2: ใช่พอเข้าเขตน้องแขมมันก็ติดแล้วครับ
0: โอ้โห
2: ก็เนี่ยพอผมมารู้สาเหตุก็คือพอผมมาส่งลูกค้าที่เดอะมอลล์ตรงเอ็มอาร์ทีตรงเดอะมอลล์ถึงได้รู้สาเหตุเพราะมันติดในตรงเดอะมอลล์อย่างเดียวเลยครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเลยไปนี่คล่องตัวเลยนะเนี่ยเท่าที่ดู
2: ใช่เลยไปคล่องตัวเลยครับ
0: ครับ
2: ก็ถ้าใครไม่มีเหตุจำเป็นที่จะใช้เพชรเกษมให้หลีกเลี่ยงเลยฮะ
0: นะ
2: โอ้โหติดจริงๆครับ
0: โอ้ยเห็นไหมว่าปกติมันก็ติดแต่ว่าดูวันนี้หนักเป็นพิเศษดูแล้ว
2: ติดต้องเขาว่าติดต้องเช้าแล้วครับ
0: โอ้เห็นเขาบอกมีตลาดนัดดาราเนี่ยใช่ไหม
2: ในห้างนะฮะในห้าง
0: ครับ
2: ครับโหติดมากเลย
0: แล้วคุณหมีไม่เข้าไปดูกับเขาบ้างเหรอ
2: ไม่เอาแล้วครับ เข้าไปฝ่ายจะได้ออกครับผมจะวนอยู่ตรงนั้นนะฮะคือผมว่าในห้างที่รองรับการจอดรถมันคงจะไม่พอนะครับ
0: ม
2: ันเข้าไปแล้วก็ไม่มีที่จอดก็คงจะไปวนหากันแล้วก็ข้างนอกก็จะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยฮะ
0: เออนะเพราะว่าดูจากรูปการน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ผ่านอ่ะ
2: ใช่
0: โอ้นี่มีกระทบมาทางด้านของกาญจนาที่จะไปวนกาญจนาขาออกอ่ะที่จะไปวนเขาคนนี้ก็ติดไปด้วยนะเนี่ย
2: ใช่ก็มันก็เป็นเหมือนกับวงแหวนเลยอ่ะมันก็ล็อก
0: ใช่ล็อกเลยแหละตอนเนี้ย
2: ครับ
0: โอ้หลุดมาได้แล้วตอนนี้มุ่งหน้าทางไหนอ่ะคุณ
2: อ๋อตอนนี้ผมหลุดมาผมหนีมาทางตีคอนบางคงแทนน
0: ี่อ๋อตรงนี้สบาย
2: เลยครับ
0: ครับได้ขอบคุณมากที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะเนี่ยคุณหมี
2: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาขอบคุณคุณหมีด้วยท่านใดใช้เส้นทางอยู่ก็ทราบเป็นข้อมูลนะครับเพชรเกษมด้านขาเข้านะครับตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณโฮมโปรนะโฮมโปรเพชรเกษมก่อนเลยโฮมโปรมานิดนึงเนี่ยก็เจอท้ายเลยนะครับเนี่ยก็ติดนะเพราะมีตลาดนัดดารานะครับที่เดอะมอลล์บางแคแล้วก็ทางด้านของคู่ขนานกาญจนาเนี่ยนะที่จะเข้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมนี่ก็ติดท้ายยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับช่วงซ้ายที่จะวนมาทางด้านของเพชรเกษมแล้วก็จะเลี้ยวขวาติดนะฮะเลี้ยวขวาที่จะไปต่างระดับบางแคเนี่ยก็ติดนะครับมีกิจกรรมนะครับนะทางด้านนี้ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางรฟม.มีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรเพิ่มเติมในส่วนของการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ครับแจ้งการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2นะครับช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้ามีความจำเป็นต้องปิดเปลี่ยนการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนสามเสนบริเวณซอยสามเสน5เพื่อก่อสร้างสถานีบางขุนพรหมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นมีผลให้บริเวณที่ปิดเปลี่ยนบนถนนสามเสนฝั่งมุ่งหน้าแยกบางลำพูสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและบนถนนวิสุทธิกษัตริย์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนพรหมสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเปลี่ยนการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับอาจมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข06-5928-0597ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com ครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
3: ใต้ร่มพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์ M6 นะครับกับทางพันตำรวจโทพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับสารวัตรล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังครับ
1: เรียบร้อยครับเคลื่อนย้ายรถเทรลเลอร์เรียบร้อยครับแล้วก็รถฟอร์ดที่เป็นคู่กรณีกันนะครับย้ายมาแล้วครับตอนนี้เปิดการจราจรเรียบร้อยครับ
0: โอ้ลักษณะเหตุนี้เป็นยังไงครับสารวัตรแล้วเป็นรถเทรลเลอร์ด้วยเข้ามาใช้สถานนี้เป็นรถที่มาทำงานไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็คือขออนุญาตเรียนทราบว่าช่วงนี้ถนนเอ็ม6เนี่ยครับก็ยังเป็นถนนที่เปิดให้ใช้ทดลองใช้อยู่นะครับสายเกี่ยวกับการก่อสร้างรถใหญ่ก็จะมีเข้าบ้างนะครับไปวางพวกเสาไฮแมสหรือเสาไฟเสาอะไรเนี่ยครับก็ต้องขอเรียนให้พี่น้องที่ใช้เส้นทาง F6 ใช้ความระวังในการขับขี่ใช้ความเร็วนะครับก็คือประเด็นแรกคือเรื่องความเร็วนะครับส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับการดันคร่าวๆก็เป็นรถเทรลเลอร์ที่เอาสายมาวางเรียบร้อยครับแล้วก็กำลังจะไปกลับรถกม175ครับแล้วก็มีรถฟอร์ดนะครับซึ่งวิ่งตามมาครับประเด็นนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากความบกพร่องความประมาทของฝ่ายใดนะครับต้องให้เป็นหน้าที่ของร้อยเวรนะครับแต่ก็รถฟอร์ดเนี่ยครับก็มาชนโดนตรงกลางก็เกือบตรงเผาของรถเทรลเลอร์ครับก็ผู้ขับขี่เป็นผู้ชายมาคนเดียวครับคาดเบลครับก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลถามไปเลยสอเรียบร้อยครับ
0: บาดเจ็บหนักไหมครับ
1: ก็ไม่หนักครับมีกระสับแน่นหน้าอกครับเพราะว่าอาจจะมีการแค่เบลที่เซฟการสับฉี่แล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะการทุ่งชนตรงเป็นเหล็กตรงครับมันจะเหมือนลอดเข้าไปตรงใต้ความสูงของไอ้ตัวเทเลอร์ด้วยครับ
0: อ๋อครับแล้ว
1: โชคดีครับถือว่า
0: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ครับ
1: ก็ใช้เวลานานที่จะเสร็จประมาณสัก20นาทีกว่านะครับได้ต้องมีการวางกลวยให้รถวิ่งไหลทางหนึ่งช่องทางแล้วก็ใช้รถคันใหญ่ซึ่งต้องไปออกมาจากสีคิ้วมาเพื่อที่จะมายกรถนะครับซึ่งเป็นการเรื่องลักษณะที่เอียงนะครับถึงจะกลับรถมาให้ตรงแล้วก็เพื่อที่จะมายกไปกับรถกมที่196ตรงเส้นรอบเมืองของโคราชเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับ
0: ครับซึ่งช่วงที่เกิดเหตุนี่คือขวางทุกช่องเลยครับ
1: อ๋อไม่ค่ะก็เป็นช่องที่1ช่องที่2รถเกิดไหลทางวิ่งได้ครับ
0: อ๋อไหลทาง
1: ตรงไหลทาง
0: เออ
1: ใช่ครับไหลทางซ้ายสุดวิ่งได้ครับ
0: ช่วง
1: ไหลทางก็สามารถที่จะอำนวยสะดวกให้วิ่งได้โดยใช้กลวยชี้เขตครับผม
0: อืมครับอันนี้เป็นด้านขาออกมั้ยครับสารวัตร
1: ใช่ครับขาออกที่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ก็แสดงว่าช่วงเวลานี้ใครใช้มอเตอร์เวย์ M6 ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าจะมีรถใหญ่เข้ามาทำงานใช่ไหมฮะเป็นช่วงทดลองวิ่งอยู่นะ
1: ถูกต้องครับเป็นช่วงครับเพราะว่าขออนุญาตเรียนทราบว่าช่วงนี้ถนนยังไม่แล้วเสร็จทุกอย่างเพื่อความอำนวยสะดวกการจราจรก็เลยเปิดให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นการจำกัดที่เส้นที่เสาหลักกิโลเมตรจะบอกไว้เลยว่าไม่เกิน80กิโลเมตรซึ่งจริงๆก็อาจจะวิ่งเกินแต่ว่าเราก็พยายามที่จะประชามพันธ์ให้วิ่งโดยไม่ใช้คอมเบลให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นระวังรถใหญ่ระวังสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งยังมีการก่อสร้างเป็นบางช่วงอยู่ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังจอสร้อยต้องเพิ่มความระมัดระวังเหมือนกับที่สารวัตรนำเรียนเลยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้นะ
1: ใช่ครับใช่ครับคือประเด็นสำคัญคืออย่าขับรถเร็วครับเพราะถ้าเราขับรถไม่เร็วเนี่ยเราสามารถที่จะชะลอหรือหยุดได้ทันครับ
0: นี่แหละนี่แหละสำคัญที่สุดเลย
1: ครับผม
0: เพราะว่าคือจริงๆไม่ต้องรีบเพราะว่ารถไม่ติดอยู่แล้วมอเตอร์เวย์ M6 นี่โฟลว์มากนะไม่ต้องใช้ความเร็ว
1: ไม่ติดครับไม่มีไฟแดงครับไม่มีไฟแดงไปเรื่อยๆไม่เกิน80ไม่ต้องถึง100ก็ได้ครับไปเรื่อยๆครับสองช่องทางถ้าใครขับช้าก็ชิดซ้ายนะครับอย่าแช่ขวาเพราะว่าตำรวจทางหลวงมีการกดขันเรื่องรถที่แช่ขวาเพราะถ้าเราแช่ขวารถที่เขาจะแซงที่เขามีความรีบเร่งหรือวิชระเขาต้องมาแซงด้านซ้ายแล้วมันอาจจะไปเฉี่ยวชนกับรถซึ่งวิ่งช้าด้านขวาซ้ายมือได้ครับอันนี้เป็นข้อกังวลข้อห่วงใหญ่ของตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็เรื่องคาดเบลนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับจะช่วยให้เราเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยตัวเราได้มากเลยครับ
0: ดูจากเหตุการณ์นี้ตามนั้นเลยนะคุณผู้ฟังนะครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตรที่มาเพิ่มเติมกันครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณพันตำรวจโทพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์M6สารวัตรให้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้านเลยนะครับเรื่องของการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยความเร็วนะครับต้องไม่เกิน แต่เราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้มอเตอร์เวย์ M6 ยังเป็นช่วงที่เขาทดลองให้วิ่งอยู่ดังนั้นครับจะมีรถใหญ่รถเคลนเข้าไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ความเร็วถ้าเราคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเราไม่แซงซ้ายเราไม่วิ่งแช่ขวาทำได้ตามนี้ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ลดสาเหตุลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุได้ครับไม่ต้องรีบเลยมอเตอร์เวย์ M6 นี่เขาแบบรถมันไม่ติดอยู่แล้วนะครับก็เดินทางตามที่กฎหมายกำหนดนะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ปลอดภัยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของ PEA เขาให้คำแนะนำมานะครับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอย่างมั่นใจครับอย่าลืมเช็คการรับประกันและมาตรฐานการติดตั้งนะครับคุณผู้ฟังการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่เราควรต้องตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่เขามีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยครับและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวนะครับคุณฟังแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยรับประกันสินค้าประมาณ 10-15 ปีนะครับรับประกันประสิทธิภาพการใช้รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 25-30 ปีครับส่วนอินเวอร์เตอร์ครับรับประกันประมาณ 5-10 ปีแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งรับประกันประมาณ 5-10 ปีนะครับอายุการใช้งานประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบชาร์จนะ 4,000 ถึง 8,000 รอบของการชาร์จนะครับนี่คืออายุของการใช้งานนะก็ขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตนะครับนอกจากนี้ครับควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมกับมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจนะครับในการใช้งานและบริการหลังจากการติดตั้งการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงคือการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรนะครับและความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยเพราะฉะนั้นติดตั้งให้ได้มาตรฐานดีที่สุดเลยนะครับ PEA ขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือ IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซลาร์รูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวด้วยนะครับขอบคุณคำแนะนำดีๆจาก PEA ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันให้นะครับขอบคุณ PEA นะครับส่วนช่วงนี้มาดูข้อมูลกันหน่อยมีคุณอุทัยแจ้งมานะบอกว่าถนนเทพรัตน์นะครับบางนาตราดทิศทางขาออกนะครับประมาณกิโลเมตรที่6ตรงข้ามกับเมกะบางนามีผู้ชายนะสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเขาสะพายถุงและเดินอยู่ในช่องทางขวาสุดของช่องทางหลักนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เลยฝากแจ้งเตือนมานะใครใช้ขาออกของเทพรัตน์นะครับตรงข้ามกับเมกะบางนาเพิ่มความระมัดระวังด้วยช่องทางหลักนะครับเลนขวาสุดเลยตอนนี้เดินถึงไหนแล้วไม่แน่ใจอัปเดตกันได้นะครับที่ดอกจัน1808หรือ1137ครับคุณหนูแจ้งอุบัติเหตุนะครับสุขุมวิทด้านขาออกก่อนถึงช้างสามเสียนเล็กน้อยรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงแล้วครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจุดนั้นเนี่ยเลยปู่เจ้าสิงห์พลายมานะครับก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนนะก่อนถึงช้างสามเสียนเล็กน้อยนะครับตรงนั้นก็เป็นอุบัติเหตุนะครับจุดล่าสุดเลยขอบคุณทางคุณหนูด้วยที่มีแจ้งเข้ามานะฮะเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ฟังฝนในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มีฝนกระจายเล็กน้อยเขตฟังทงหลางบางกะปิวัฒนานะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษบวันนี้นะครับคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ที่บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณพัดค่ะ
0: ครับผมเชิญเลยครับ
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับนายกิติขาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมและเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวยนะคะหลังจากนั้นได้พระราชทานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีนะคะมอบสิ่งของพระราชทานให้กับเด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิพงษ์วุฒิวงศ์และเด็กหญิงณัฐฤตาเท้าโสมนะคะซึ่งน้องทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะหลังจากนั้นก็มอบหมายให้พระราชทานตะกร้าสิ่งของนะคะให้กับเด็กชายกิติมากรสมน้อยซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะ
0: ครับ
2: จากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีนะคะเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้กับเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดเด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติและเด็กหญิงภัสสาใสงามซึ่งได้รับการบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณนะคะเชิญดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนางสาวชิชนกวิจสิกะนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะรวมไปถึงไปมอบให้กับนางสาวนางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงพัทธิดาแพรสมุทรซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับสำนักให้กับและความสำนึกให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณมือสบงครับ
2: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: คุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจเผยนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งเสพสื่อเนื้อหารุนแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวหลังประชุมความคืบหน้าคดีเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่เด็กอายุ12ปีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเสียชีวิตแล้วเป็นรายที่9คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจตีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนชื่อดังย่านนนทบุรีพบผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญกระสุนฝัง1นัดส่งผลให้สมองฉีกขาดเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยขณะนี้แพทย์ทำการชันสูตรแล้วเสร็จสิ้นสุดกระบวนการขณะนี้ญาติได้ติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วและจะนำไปที่วัดลาดประดุกซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชายที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการทำร้ายตนเองเสียชีวิตหรือถูกเจ้าหน้าที่วิสามันนั้นเบื้องต้นทราบว่าตำรวจสภ.ปายบางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะมีข้อมูลหลายส่วนทั้งจากที่เกิดเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องณัฐทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
6: คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: เมื่อเวลาประมาณ 17:40 นาทีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือจิอายุ32ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรายละเอียดความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปพระมนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: B49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนุ่งด้วยกันเลี้ยงโลกตัวตุกโตตุกเล่นโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันตุกมากมายไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:15 น.นะครับมาติดตามต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้นะครับการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆเส้นทางดูรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับรู้ฟังเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเติมกันรังสิตนครนายกด้านขาเข้าช่วงคลอง2มาคลอง1เนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วก็บนต่างระดับรังสิตในด้านขาออกนะครับรถเยอะนะครับจากทางด้านของรังสิตปทุมเข้ามาเนี่ยผ่านตลาด200ปีนะครับส่วนเลียบคลองเปรมรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามาทางด้านของรังสิตนครในรังสิตปทุมเนี่ยนะมีปริมาณรถเยอะนะครับส่วนเข้าออกห้างเนี่ยโอ้รถเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังในห้างฟิวเจอร์พาร์คนะครับก็มีปริมาณรถเยอะนะครับพหลโยธินด้านฝั่งขาเข้านะครับที่จะผ่านทางด้านของฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะฮะส่วนกลับกันด้านขาออกของรังสิตนครนายกเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ขาเข้าเนี่ยก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงคลอง2เข้ามานะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะณตอนนี้เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะทางด้านของฝั่งขาเข้าผ่านเลียบคลองประปานะครับกลับกันขาออกผ่านหน้าห้างยังไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะครับจากสะพานพระราม4ลงมาทางปากเกร็ดเนี่ยนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศรเข้าแครายยังมีสะสมอยู่นะครับท้ายยาวขึ้นนะฮะในช่องทางหลักเนี่ยคือลงจากสะพานพระนั่งเกล้ามาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายเลยนะครับแถวๆหน้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณมาร์คนะครับคุณมาร์คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับพอดีรายงานอุบัติเหตุนะครับจากเส้นพุทธมณฑลสาย5นะครับก็คือผมขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองโยงนะครับ
1: ครับ
2: ต่อปกติเนี่ยรถมันไม่ติดเลยนะครับพอเลี้ยวปุ๊บรถติดเลยก็เลยคิดว่าข้างหน้าน่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ก่อนถึงจุดกลับรถนะครับเพื่อที่จะเข้าเส้นบรมอีกครั้งหนึ่งอ่ะครับพอลงจากสะพานนะฮะมันจะมีจุดกลับรถก่อนถึงราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับตรงนั้นนะฮะก็ก่อนถึงจุดกลับรถประมาณ50 เมตรเองนะครับ ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยเห็นรถคู่กรณีเนี่ย2 คันเนาะมาจอดฝั่งซ้ายแล้วครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นรถกระบะอิซูซุสีขาวความเสียหายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่รู้ชนกันยังไงนะครับก็ยังจอดแช่อยู่ทางช่องขวาแต่คิดว่าน่าจะขับไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นมีรถยกมาจอดอยู
1: ่ครับ
2: นะครับก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดบนสะพานสะสมเลยครับยาวเลยนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลผู้ใช้ทางครับปกติรถมันจะไม่ติดครับเส้นนี
1: ้โอ้เห็นแล้วเพราะว่าผ่านจุดดังกล่าวไปเคลื่อนตัวได้
2: ลื่นเลยครับ
1: นะ
2: ลื่นเลยไม่มีรถเลยครับ
1: โอ้
2: พอผ่านจุดเนี้ยครับ
1: ท้ายนี่ตอนนี้ตั้งแต่เชิงทางขึ้นเลยนะต่างระดับ
2: ใช่
1: ข้ามบรม
2: ยาวข้ามไปอีกฝั่งแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ก็ติดตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามบรมนั่นแหละ
2: ผมก็ไม่รู้จะแนะนำทางเลี่ยงยังไงเนาะนอกจากจะไปกลับรถตรงแถวเซ็นทรัลศาลายาครับกลับรถแล้วมันก็จะมีทางเข้ามาเส้นสาย5อีกทางนึงที่มันคล้ายๆก็ตัดเป็นเขาเรียกอะไรนะด้านตรงข้ามสามเหลี่ยมอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่ารถตรงแถวเซ็นทรัลศาลายาครับกับรถแล้วมันก็จะมีทางเข้ามาเส้นสาย5อีกทางหนึ่งที่มันคล้ายๆก็ตัดเป็น

0: ค่อยๆมาคุณพัน
1: ก็
0: เลยพอเห็นแล้วโอ้โหชนกัน3คันแต่ว่า2คันเนี้ยเขาน่าจะพอขับได้ครับ แต่กระบะเนี่ยกระบะที่เสียหายเยอะเนี่ยน่ากลัวจะขับไม่ได้เพราะว่าเห็นมีรถยกมาจอด
1: ตรงจากท้ายถึงหัวแถวนี่ประมาณสัก1กิโลได้ตอนเนี้ย
0: ใช่ครับค่อนข้างยาว
1: เป็น1กิโลที่แบบช้าเลยอ่ะเครื่องตัวช้าเลย
0: ใช่ครับคุณพัน
1: ธ์
0: นะครับพอเพื่อนสมาชิกได้ฟังก็น่าจะเข้าใจสาเหตุละ
1: ครับคือบางท่านอยู่ข้างหลังนี่ถ้าคุณมาไม่เข้าสายนี่ยังไม่ทราบเลยเอ๊ะข้างหน้ามีอะไร
0: ใช่ใช่
1: ปกติไม่ค่อยติด
0: ติดอะไรปกติไม่ติดครับไม่ติดเลยเวลานี้วันอาทิตย์ด้วย
1: เออ
0: ใช่ไม่มีรถเลยครับ
1: ใช้เวลานานไหมกี่นาทีครับกว่าจะผ่านได้ประมาณ
0: ของผมล่ะฮะ
1: พอ
0: กลับรถได้ประมาณ10นาทีครับกระดึ๊บมา
1: ครับ
0: ใช่ติดอยู่บนสะพานแต่ให้ชิดซ้ายไว
1: ้
0: ช
1: ิ
0: ดซ้ายเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนถ้าขวาเนี่ยลงมาก็คือจุดเกิดเหตุเลยฮะเลนมันจะมีอยู่2เลนบนสะพานอ่ะให้พยายามชิดซ้ายไว้ครับ
1: เบี่ยงออกซ้ายกันด้วยอ่ะเนาะก็เลยทำให
0: ้
1: ไม่ติด
0: มันเบี่ยงออกซ้ายได้ไงครับรถมันเลยโฟลทางซ้าย
1: ครับ
0: ถ้าทางขวาก็คือต้องมาเบียดเข้าซ้ายอยู่ดีตอนทางลงครับ
1: เหมือนเหตุน่าจะเพิ่งเกิดไหมคุณมาร์ค
0: น่าจะสักพักครับ
1: เ
0: พราะว่ามันมีรถยกมาถึงที่เกิดเหตุแล้วคร
1: ับ คร
0: ับ เป็นข้อมูล
1: ได้เลยครับคุณมาร์คตรงนั้นคึ้มๆไหมทางนั้นตกไปแล้วหรือยังฮะ
0: หมดแล้วฮะ
1: ถนนแห้ง
0: ไหมยังครับเหมือนกำลังจะมาครับเนี่ย
1: ม
0: ันกำลังจะมาแถวศาลายามหิดลเนี่ยฮะ
1: เพราะทางนั้นเนี่ยถ้าตกนี่ก็จะเป็นพื้นที่แรกเลยนะถ้าเท่าที่ดูแนวโน้ม
0: อ๋อดูเรดาร์ใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีก่อตัวแต่ดูคึ้มๆอ่ะเนาะใช่ไหม
0: ใช่วันนี้ใกล้มาแล้วครับ
1: ไม่เห็นแสงแดดเลยนะวันนี้ทั้งวัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้ขอบคุณมากมากคุณมาย
0: ินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไว้เจออุบัติเหตุจะโทรเข้าไปรายงานใหม่นะคร
1: ับ ถ้าถนนโล่งก็รายงานได้นะคุณมาร์คนะ
0: เหรอฮะ
1: ได
0: ้คุณเสมาเขาก็พูดอย่างเงี้ย
1: ได
0: ้ปกติผมจะเวลาเจอเหตุถึงจะโทรครับ
1: ครับก็ฟังกันตลอดเลยขอบคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังพุทธมณฑลสาย5นะครับพุทธมณฑลสาย5ด้านขาออกนั่นแหละนะครับคือตอนนี้ท้ายกระทบมาทางด้านของต่างระดับข้ามบรมก็ชะลอตั้งแต่เชิงทางขึ้นเลยครับสะสมอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับผ่านจุดที่เกิดเหตุนะฮะก็ชนกัน3คันนะครับใครที่ใช้เส้นทางก็วิ่งซ้ายไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าฟังจอสร้อยอยู่เนี่ยวิ่งซ้ายไว้เลยเพราะว่ารถก็จะเปียกจากขวามาซ้ายกันด้วยนะครับเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยขวางอยู่ช่องทางขวานะครับมีรถยกนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการด้วยรามคำแหงก็มีอุบัติเหตุนะครับฝั่งขาเข้าครับตรงข้ามการประปามีนบุรีมีจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่เหตุเกิดก่อนหน้านี้นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายกู้ภัยร่วมใส่ให้การช่วยเหลือนะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ของสน.มีนบุรีนะอุบัติเหตุรายที่23แล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยคุณพันธ์แจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ช่วงระหว่างพลานนกกาญจนาพลานนกพุทธมณฑลเนี่ยนะมุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับด้านฝั่งกลับกันคล่องตัวนะครับก็เป็นด้านขาออกนะกลับกันขาเข้าคล่องตัวประดิษฐ์มนุธรรมคุณชัยรัตน์แจ้งมาครับบอกว่าด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกประชาธรรมมาทางลาดพร้าวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งประชาธรรมมาลาดพร้าวโอ้รถเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าต่อเนื่องจากลาดพร้าวไปเกษตรนวมินทร์นี่เยอะไหมเพราะว่าก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยรถจะเยอะผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลอีสต์วิวตรงนั้นด้วยนะแต่ทางด้านของเพชรเกษมยังติดนะคุณผู้ฟังเพชรเกษมด้านขาเข้าไปบางแคเนี่ยที่เดอะมอลล์บางแคเขามีงานนะครับตลาดนัดดารารถยังเยอะนะรถยังเยอะนะครับที่มาจากทางวงแหวนตนตกคู่ขนานผ่านหน้าห้างเนี่ยรถก็เยอะนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกคู่ขนานกาญจนาเนี่ยก็ติดเหมือนกันซ้ายที่จะออกมาทางด้านของเพชรเกษมคือติดทุกด้านเลยนะแต่ว่าด้านขาออกเพชรเกษมที่

0: านซีคอนบางแคต่อเนื่องมาตรงข้ามโลตัสบางแคนี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็จะติดฝั่งขาเข้าเพชรเกษมนะครับท้ายก็อยู่ประมาณสาย3นะครับเคลื่อนตัวช้าอยู่มีงานนะครับรอบในก็ยังเคลื่อนตัวช้านะจุดเดิมๆพระราม1ราชประสงค์นะครับสุขุมวิทนานาเข้าอโศกโอ้ทั้ง2ด้านเลยนะครับ BTS อโศกมาทาง BTS นานานี่ก็รถเยอะนะครับต้องเลยจริงๆถ้าเลยมาทางใต้ทางด่วนก็ยังติดเพราะว่าเพลินจิตเข้าราชประสงค์เต็มราชดำริทั้ง2ด้านรถมากผ่านเซ็นทรัลเวิลด์มีท้ายชะลอช่วงหน้าห้างรถที่อยู่ด้านในทั้งสยามพารากอนทั้งเซ็นทรัลเวิลด์รถเยอะมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่จอดรถเต็มด้วยหรือเปล่านะแต่ด้านหลังห้างเนี่ยโอ้รถเยอะเลยนะครับทางเข้าห้างฝั่งราชดำริเข้าไปนี่ก็เจอท้ายสะสมออกมาทางราชดำริช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ทางด้านของเพลินจิตที่จะเข้าราชประสงค์ท้ายเนี่ยอยู่แยกวิทยุอังรีดูนังยาวขึ้นนะครับเข้าแยกเฉลิมเผ่าท้ายอยู่สาธิตนะครับทางด้านของสาธิตมศวปฐุมวันนะแล้วก็ทางด้านของพญาไทท้ายก็ยังอยู่บริเวณหอพักจุฬาราชดำริท้ายก่อนถึง BTS ราชดำริท้ายยังยาวนะครับราชดำริเข้าไปทางราชประสงค์วิทยุจะสั้นหน่อยวิทยุเข้าไปทางเพลินจิตท้ายอยู่ประมาณโอรินเตนเรซิเดนต์นะครับส่วนพระราม4ทั้งเข้าทั้งออกดูปริมาณรถมากนะครับช่วงสารแดงมาทางด้านของวิทยุแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ได้ติดหยุดนิ่งคือตามกันได้ตลอดนะพระราม4เนี่ยวิทยุสาทรเหนือท้ายสั้นลงนะครับรอสัญญาณไฟสาทรใต้เริ่มมีปริมาณรถเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับท้ายอยู่บริเวณวัดเซนหลุยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับท้ายเริ่มสั้นลงนะก็จะมีปริมาณรถมากช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเจริญนครฝั่งจากเจริญนครแยกเหนือใต้ไปทางด้านของคลองสาเนี่ยรถยังเยอะนะผ่านวัดสุวรรณมาทางจุดกลับรถเนี่ยเข้าห้างเยอะนะครับส่วนจากทางคลองสานมาเนี่ยท้ายแถวนิเตอร์มีผลกระทบไปทางสมเด็จเจ้าพระยานะครับเริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะด้านที่จะผ่านทางด้านของไอคอนสยามถ้าเลยแยกเจริญนครไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางเจริญนครขาออกราชบูรณะเนี่ยก็ยาวๆได้ตลอดเลยนะครับหน้าห้างรถจะแน่นหน่อยส่วนทางฝั่งของกรุงเทพด้านตะวันออกศรีนครินทร์ยังดีนะครับณเวลานี้ลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะครับพหลโยธินครับ5แยกไปรัชโยธินตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะมีติดตรงช่วงหน้าสวนจตุจักรแต่ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับจะมีสะสมช่วงก่อนเข้า5แยกลาดพร้าวแล้วก็ทางด้านของรัชดาวงสว่างปริมาณรถมากนะครับรัชดาวงสว่างประชานุกูลนะครับมีผลกระทบทางด้านของกรุงเทพนนท์ที่จะเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกส่วนฝั่งกลับกันจากราชวิภามาทางประชานุกูลรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตดอนเมืองหลัก4บางเขนสายไหมนะครับเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับก่อนหน้านี้ทางบางกะปิวังทองหลางนี่ก็ตกนะตกเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้กระจายไปทางหลัก4ดอนเมืองบางเขนสายไหมครับสมุทรปราการหยุดไปแล้วนะไม่มีตกแล้วนะครับแถวสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์เนี่ยแล้วก็ทางด้านของสมุทรสาครตรงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วนะครับ จะเทไปทางด้านเนี้ยทางสายไหมแต่ว่าแนวโน้มก็น่าจะลดลงได้นะครับเพราะว่าดูแล้วตกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะสายไหมบางเขนหลักสี่ดอนเมืองท่านใดเดินทางกันอยู่ฝนระดับไหนทางนั้นเพิ่มเติมได้นะครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งไหมน่าจะไม่ถึงเบอร์สองนะเท่าที่ดูนะครับแต่เพิ่มเติมอัปเดตกันได้ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับดูข้อมูลเดี๋ยวดูทางด้านของ YouTube ก่อนหน้านี้มีทักทายเข้ามาหลายท่านเลยนะครับเนี่ยก็บอกว่าทางคุณกู๊ดมิวนะครับทักทายเพิ่มเติมมานะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณปันธรีนงนุชนะครับสวัสดีครับคุณปันธรี
1: สวัสดีค่ะ
0: แหมวันนี้ดูเหมือนมีฝนแบบเล็กน้อยทั้งวันเหมือนนะกรุงเทพ
1: ใช่ค่ะวันนี้กรุงเทพก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยฝนปล่อยได้เกือบทั้งวันค่ะแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ทั้งวันนะคะ
0: ครับจะมีฝนมาหนักบ้างไหมครับหลังจากนี
1: ้ฝนหนักถ้าตอนนี้เท่าที่ดูในเรดาร์เนี่ยยังไม่เห็นค่ะแต่ว่าต้องรอเดี๋ยวรอดูช่วงกลางคืนว่าจะมีฝนเคลื่อนตัวเข้ามาไหมแต่ว่านะตอนนี้ก็คือยังไม่มีค่ะก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปมากกว่า
0: ครับวันนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะฝนในกรุงเทพ
1: วันนี้กรุงเทพอยู่ที่160ของพื้นที่ค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าก็จะเน้นไปวันนี้ก็จะเน้นไปทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าที่จะมีฝนตกหนักได
0: ้ครับทางเหนือเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเรื่องของน้ำท่วมด้วยแล้วก็อีสานด้วยนครพนมทางเหนือนี่ทางพะเยาทางน่านตอนนี้ยังตกอยู่ไหมครับ
1: ก็ยังเห็นเท่าที่ดูในเรดาร์ก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่บ้างก็แล้วก็กลุ่มฝนนี้จะไปเยอะอยู่กระจายอยู่ทางด้านของภาคตอนออกเฉียงเหนือทางตอนบนค่ะทางสกลนครพนมแต่ว่าการเคลื่อนตัวก็เริ่มเคลื่อนตัวออกไปทางด้านของประเทศลาวบ้างแล้วค่ะ
0: เริ่มลดระดับลงไหมครับสำหรับปริมาณฝน
1: ก็เริ่มจะลดลงค่ะแต่ก็ยังตกแช่อยู่ทางด้านของนครพนมเท่าที่ดู
0: นี่ยังต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็มีการประกาศปิดการเรียนการสอนพรุ่งนี้ด้วยที่นครพนมแนวโน้มคืนนี้จะมีเข้ามาลงมาเพิ่มอีกไหมครับทางด้านของ
1: แนวโน
0: ้
1: มคืนนี้ก็อาจจะยังมีเป็นฝนตกแช่ได้อยู่บ้างค่ะแต่ว่าการลักษณะของการตกอาจจะไม่ได้ตกหนักแต่ว่าเป็นการตกลงมาเรื่อยๆมากกว่าสำหรับวันนี
0: ้ครับหลังจากวันนี้ไปเริ่มลดลงได้บ้างไหมครับ
1: หลังจากวันนี้ถ้าในช่วงวันสองวันนี้ก็อาจจะยังเยอะอยู่ค่ะคือฝนก็น่าจะยังเยอะอยู่จนถึงช่วงวันที่11เป็นต้นไปค่ะก็12พอถึงวันพอช่วงวันที่12ฝนก็จะลดลงได้บ้างค่ะเพราะว่าร่องมันเคลื่อนขึ้นไปทางด้านของประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาว
0: ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องวันสองวันนี้อีกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของพายุตอนนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างครับ
1: พายุตอนนี้มีพายุแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนตัวไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะไม่มีตอนนี้คือยังไม่มีลูกไหนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็เข้าใกล้ประเทศไทยการเคลื่อนตัวนี้จะไปทางด้านlatitude สูงๆมากกว่าก็ไม่ได้มีผลอะไร
0: ทั้งตัวเดิมคือดอลฟินแล้วก็ตัวจันหอมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นตัวนี้การเคลื่อนตัวของเขาก็จะดึงเป็นลักษณะของการดึงร่องมรสุมให้ขึ้นไปข้างบนก็ฝนมันจะทำให้ฝนบ้านเราน้อยลงได้แต่ว่าไม่ได้แรงไปเลย
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะก็เป็นสรุปกรุงเทพนี่แนวโน้มพรุ่งนี้ยังมีฝนเยอะไหมครับ
1: กรุงเทพพรุ่งนี้ก็ยังจะคงเป็นลักษณะแบบนี้ได้อยู่ค่ะก็แต่ว่าการตกก็อาจจะมีเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองในช่วงตอนเย็นตอนค่ำได้ค่ะ
0: ครับวันนี้ทั้งวันยังไม่เห็นแสงแดดเลยนะในกรุงเทพ
1: ใช่ค่ะวันนี้เมฆเยอะแล้วก็เมฆปกคลุมทั่วทางท้องฟ้าค่ะแล้วก็ความชื้นค่อนข้างเยอะก็มีทำให้มีฝนได้อยู่ตกจุดๆอย่างนี้ทั้งวันค่ะ
0: ครับผมได้เลยขอบคุณมากๆเลยครับคุณปันธรีครับที่มาช่วยกันเพิ่มเติมให้ขอบคุณมากครับ
1: สว
0: ัสดีครับขอบคุณคุณปันธรีนงนุชกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับช่วงนี้ขอไปคุยกับคุณน้อยมิเตอร์นะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างสุขสวัสดิ์เนาะ
2: สุขสวัสดิ์ขาออกครับพัด ชั่วโมงที่แล้วผมก็ผ่านมารอบนึงแล้วตรงสุขสวัสดิ์13เนี่ยนะจะมีรถของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาทำงานอยู
0: ่
2: 6คันอยู่เลนซ้ายสุดเลยป
0: าก
2: ซอย13มาทาง15เนี่ยก
0: ็
2: จะเหลือช่องจราจรอยู่ช่องเดียวที่ขวาที่จะแซงออกมาได้นะครับทีนี้เรามาจากดาวคะนองเนี่ยท้ายแถวมันจะอยู่เลยแยกบางปลาแก้วถอยหลังไปอีกผมก็ค่อยๆกระเติบกระเติบมาก็รู้เหตุผลแล้วล่ะว่าติดตรงนี
0: ้
2: ไอ้นี่ว่ารถของการไฟฟ้าเนี่ยรถการไฟฟ้าเขายังทำงานไม่เสร็จนะ
0: ครับ
2: ก็เลยมีท้ายแถวไปทางโน้น
0: ช่วงเขายังทำงานอยู่ตรงซอย13ใช่ไหมตรงนี้
2: ใช่ครับปากซอย13มีรถอยู่6คันรถทั้งใหญ่ทั้งเล็ก6คัน
0: อ๋อครับ
2: ยังไม่จบก็เลยทั้งที่รถที่จากพระราม2เลี้ยวขวามาเนี่ยก็จะมารวมกันก็เลยแน่นๆตรงคอสะพานเนี่ย
0: ครับ
2: พอพ้นจุดนั้นแล้วนี่โล่งเลยนะคุณพัดสบายเลยวิ่งได้สิวเลย
0: ครับ
2: จะมีปัญหาก็อยู่แค่ตรงที่กำลังทำงาน
0: ตรงแยกบางปลาแก้วนี่ก็แน่นๆเลยนะตอนเนี้ย
2: ครับยังแน่นๆอยู่คุณพัด
0: ครับได้ฝนมีมาบ้างหรือยังครับตรงนั้น
2: ไม่มีเลยคุณพัดวันนี้ผมยังไม่เจอแสงแดดเลย
0: ก็ลุ้นอยู่เนาะว่าจะตกเมื่อไหร่นะตรงนั้นนะ
2: ครับคงเย็นๆเลยครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับพี่น้อย
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็มีผลกระทบทั้งพระราม2เข้าแยกบางปลาแก้วแน่นเหมือนกันฝั่งขาออกไม่ติดนะขาเข้าขออภัยฝั่งขาเข้าไม่ติดแต่ฝั่งขาออกรถเยอะท้ายอยู่ประมาณซอยสุขสวัสดิ์11นะครับหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าผ่านซอย13ต้องเลยจุดดังกล่าวไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับรถเยอะนะมีการทำงานนะครับแล้วก็พี่น้อยก็เพิ่มเติมมาให้ถ้าเลยตรงจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับนะพระรามสองวันนี้ดูภาพรวมดีนะครับทางเข้าและออกสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเข้าออกก็ดีคล่องตัวนะฮะใครเดินทางเข้ากรุงเทพกันบ้างหรือเปล่าพหลโยธินมีชะลอเล็กน้อยนะครับด้านขาเข้าเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงวังน้อยนะครับตรงวังน้อยมีชะลอตัวโอ้สลับหยุดดิ้งด้วยแหละตรงนี้น่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับพหลโยธินวังน้อยด้านขาเข้ากรุงเทพท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ยท้ายนี่สะสมตั้งแต่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะทางด้านของแม่จดเดี๋ยวก่อนนะตรงแถวๆหนองแคเข้ามานี่ก็เริ่มเยอะนะมีท้ายเนี่ยอยู่ประมาณ4ถึงเกือบ4กิโลเมตรครึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะทางคู่ขนานเนี่ยแน่นท่านไหนใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับขาเข้าพหลโยธินนะครับแถวๆหนองแคเนี่ยมาทางวังน้อยตรงเนี้ยนะดูรถเยอะๆนะครับส่วนกลับกันด้านขาออกคล่องตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพไม่ติดเลยครับมอเตอร์เวย์ M6 ก็เคลื่อนตัวได้ตรงบายพาสเนี่ยรถจะเยอะหน่อยบายพาสด้านขาเข้านะครับ204น่าจะมีเรื่องของการทำงานด้วยนะครับที่มีการชะลอตัวกันอยู่นะฮะดูรถจะติดนะครับช่วงบายพาสโคราชเนี่ยแต่ว่ามิตรภาพนี่เคลื่อนตัวได้นะครับมอเตอร์เวย์ M6 ก็ไม่ติดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุที่เราได้เพิ่มเติมกับทางสารวัตรทางหลวงนี่ก็ย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่างไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค
6: ่
4: ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามการจราจรบนทางพิเศษนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณสันทัศน์เวชโชนะครับคุณสันทัศน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
0: ครับผมการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับคุณสันทัศน
1: ์ขอบคุณครับเราเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับเข้าด่านดินแดงก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับเข้าราบบ่อนไก่นี่ก็มีชะลอตัวนะครับออกทางดวงพิทักษ์นี่ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับแล้วก็ออกพระราม42ช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในฝั่งกลับกันก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับขึ้นเนินเทินจิตนี่ก็มีปริมาณรถมากชะลอตัวช้านะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัดครับ
0: ครับ
1: ทางด้านบางนานะครับหน้าด่านช่วงเวลานี้ก็คล่องตัวดีทีเดียวนะครับขึ้นเนินเพลินจิตมาก็มีชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือวัดสะพานนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัดครับ
0: ครับ
1: ทางด้านดาวคะนองนะครับก่อนชำระค่าผ่านทางนี่ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ถือว่าคล่องตัวดีทีเดียวทั้งสองฝั่งนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทช่วงนี้ออกด่านประชาชื่นที่จะลงถนนรัชดานะครับก็มีชะลอตัวนะครับท้ายก็อยู่บริเวณด่านชำระค่าผ่านทางนะครับส่วนทางตรงที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพญาไทนะครับช่วงเวลานี้ก็รถมากเหนือทางขึ้นบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปาสองครับฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณพัดครับ
0: ครับ
1: ทางด้านศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์เข้ามานะครับชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์แล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับต่อเนื่องมาจนถึงด่านอโศก4สำหรับค่าผ่านทางแล้วก็มีรถมากนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับฝั่งกลับกันก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัดครับฝั่งพญาไทมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางโคนะครับเหนือรอพอรามาก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส่วนลงอายมราชนี้ก็มีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไปนะครับทิศทางกลับกันจากบางโคเข้ามานี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับในทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจตุโชตมาทางด้านอาณรงค์นะครับช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับด่วนบูรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าไปทางด้านชลบุรีช่วงเวลานี้ทางลงชลบุรีคล่องตัวนะครับไม่มีจราจรติดขัดแต่อย่างใดนะครับในฝั่งกลับกันก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัดครับ
0: ครับ
1: ในทางพิเศษการจนาพิเศษนะครับจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานการจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านด่านบางขุนเทียนนะครับด่านบางขุนเทียนด้านบนมีชะลอตัวชำระค่าผ่านทางสัก200เมตรนะครับจุดเชื่อมที่จะไปต่อกับ M82 นะครับแต่ว่าด่านบางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างนี่ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมาสะพานพญานาต่อเนื่องมาทางด้านบางแก้วก็ถือว่ายังไปกันได้ดีทีเดียวนะครับไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับคุณพัชครับในทางด้านทางพิเศษประจิมรัฐยาจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านจิมตีทั้งสองฝั่งนี้ก็คล่องตัวนะครับไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอุดรรัฐยาจากบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะก็ถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยครับไม่เป็นปัญหาเลยครับคุณทัศน์ครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เติมนะครับพบเห็นรถขัดข้องอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติการต่างๆบนทางพิเศษรวมทั้งสัตว์พัดหลงขึ้นบนทางนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่พัดหลงขึ้นทางพิเศษนะครับก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่call center 1543 ถได้ตลอด24ชั่วโมงครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเย็นของวันนี้ครับคุณพัชครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณสันทัศน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสันทัศน์เวชโชครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกประกาศถึงพลเมืองนะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยขอให้เคารพขนบธรรมเนียมและกฎระเบียบในการจัดงานด้วยกรณีที่เป็นเหตุวุ่นวายในงานมหากรรมนิยายนานาชาติ2026เรียกได้ว่าเป็นกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับในที่เกิดเหตุระหว่างการรักษาความปลอดภัยและแฟนคลับชาวจีนรวมไปถึงความวุ่นวายภายในสนามบินหลังจากที่แฟนคลับจำนวนหนึ่งไปสร้างความวุ่นวายระหว่างขึ้นเครื่องและกลายเป็นเหตุต้องลงโทษนะครับทั้งแฟนคลับและทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินจำกันได้ใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกประกาศนะครับบอกว่าเรียกร้องให้ชาวจีนที่เดินทางมาที่ประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นศึกษาและทำความเข้าใจกฎระเบียบของกิจกรรมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้ชาวจีนที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของการจัดกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตเรียกร้องให้ชาวจีนที่มาเยือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยด้วยความเคารพและปรารถนาดีและความเปิดกว้างและช่วยรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนานระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังแนะนำให้ผู้ที่เดินทางมาศึกษาคือแนะนำให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยทำการศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบของการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ล่วงหน้ารวมไปถึงข้อกำหนดในการเข้างานกฎของการถ่ายภาพและข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าสถานที่จัดงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดความไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดท้องถิ่นซึ่งทางสถานทูตจีนสนับสนุนให้ชาวจีนจัดการข้อพิพาทอย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามกฎหมายและขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการรวมถึงผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ในสถานที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือสถานทูตจีนในประเทศไทยหากสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพวกเขาได้รับผลกระทบสถานทูตยังเปิดเผยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่าการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนใกล้ชิดกันมากขึ้นแถลงการดังกล่าวเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาอย่างมีอารยธรรมมีเหตุผลและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจและความเป็นมิตรระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศครับนี่นะก็คือคนจีนก็มาเที่ยวบ้านเรากันเยอะนะครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเราก็พร้อมต้อนรับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าทางสถานเอกอัครราชทูตจีนนะครับเขาก็ไม่สบายใจนะแล้วก็ออกแถลงการณ์นะครับล่าสุดเลยคุณฟังมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณพันธ์นะครับบอกว่าบางกรวยไซน้อยนี่รถเยอะนะฮะช่วงระหว่างแยกตัดราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของการไฟฟ้าบางใหญ่รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันเพิ่มเติมมาบอกว่ามีรถติดเลี้ยวเข้าตลาดเจ้าพระยานะครับรถจะเยอะนะส่วนอุบัติเหตุนะครับทางเพจสถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัยนครสวรรค์แจ้งเหตุนะครับพหลโยธินด้านขาออกสระบุรีต่อเนื่องนครสวรรค์เนี่ยนะครับหน้าวัดประสาทวิถีตำบลบางแก้วอำเภอบรรพตพิสัยเกิดเหตุเมื่อช่วง 15:50 นนะครับมีรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุก ขวางช่องทางซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับขอบคุณคุณอิสราด้วยนะครับบอกว่าสงสัยคุณพัดพักผ่อนน้อยไปรอชาร์จไฟสี่ตอนกลางคืนไม่เมื่อวานชาร์จตอนทุ่มหนึ่งแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับว่ากันไปสวัสดีคุณวิสิทธิ์คุณวิชัยวิเศษศักดิ์ด้วยนะครับส่งหัวใจเข้ามาคุณกูดมิวบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วทักทายเข้ามาแถวหนองเสือไม่มีฝนนะฮะแล้วก็คุณพัชนีสวัสดีนะครับทักทายเข้ามาด้วยคุณตู่ระยองนะคุณพักเคอินนี่เพิ่มเติมมาเรื่อยๆเลยนะครับบอกว่าเมนูวันนี้ต้องอะไรนะตับทอดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนตับหมูทอดกระเทียมพริกไทยโอ้โหแสดงว่าเจ้าตัวอยากทานแน่ๆนะดูท่าทางทักทายคุณ AA ด้วยนะครับบอกมีนบุรีมีฝนตกเล็กน้อยครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็ทยอยเข้ามาเพิ่มเติมทักทายกันได้ทาง YouTube JS Roy Radio คุณธีรนนท์ด้วยนะครับทักทายมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: ตำรวจเผยแรงจูงใจนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งเสพสื่อเนื้อหารุนแรงไม่พบประวัติฝึกยิงปืนหรือรักษาทางจิตเวชกรมสุขภาพจิตพบการเผยแพร่ข้อมูลแรงจูงใจนักเรียนผู้ก่อเหตุที่อาจเป็นการรวบรัดด่วนสรุปขอใช้วิจารณญาณรับข้อมูลข่าวสารหลีกเลี่ยงการกดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนักเรียนหญิงอายุ12ปีเหยื่อเหตุยิงในโรงเรียนเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่9หลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่ง9แพทย์ยื้อชีวิตไม่ไหวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แถลงปมนักเรียนม.6ถูกแกล้งไถเงินบุหรี่จี้ระบุผู้ถูกกล่าวยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนส่วนอีกฝ่ายบอกไม่ได้ทำจึงไม่สามารถชี้ขาดความผิดฝ่ายใดได้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคุมเข้มความปลอดภัยหลังอดีตครูชาวแอฟริกาใต้ส่งข้อความลักษณะข่มขู่ทำให้ต้องปรับเป็นการเรียนออนไลน์ชั่วคราวขณะที่ตำรวจตรวจสอบพบเจ้าตัวเดินทางออกจากไทยไปมาเลเซียแล้วหนึ่งในผู้เข้าสอบท้องถิ่นปี68โพสต์ Facebook แสดงความดีใจได้รับการปรับอันดับจากลำดับที่132ขึ้นที่1ในการประกาศผลรอบใหม่หลังยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมที่พบทุจริตมีการแก้ไขคะแนนสอบเกือบ 6,000 คนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนอง20ล้านบาทย้ำต้องนำเงินไปจัดหาเครื่องมือแพทย์ 100% ห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค 4อดีตผู้สมัครสว.แฉกระบวนการจัดตั้งพบเส้นทางเงินสดโอนเงินพร้อมเปิดขบวนการหัวสว.4จังหวัดด้านนักวิชาการรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เปิดบันทึกประชุมสนช.ปี 60เผยวางระบบเปิดช่องหัวเลือกสว.ตั้งแต่ต้นนิดาโพเผยผลการสำรวจความเห็นร้อยละ 64.05 เห็นด้วยมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมรักษามิตรภาพไทยจีนโฆษกรัฐบาลเผยเร่งตามอีก 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ย้ายรองผู้กำกับสภ.บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทำร้ายร่างกายนักข่าวนอนโรงพยาบาลตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอบต.แม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเฝ้าระวังน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องหลังฝนตกหนักติดกันหลายวันแจ้งเตือน4ชุมชนจุดเสี่ยงริมน้ำขณะสถานการณ์ล่าสุดยังปกติรัฐบาลเผยส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องสหรัฐยังเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ตามด้วยจีนและญี่ปุ่น
6: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
14: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ด
16: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ BM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
17: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
18: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
19: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
20: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
21: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:18 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอช100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในชั่วโมงท้ายสุดของผมนะครับอยู่ด้วยกันกับพัฒน์อภิธนการนะครับคุณแฟนครับพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตประเวศลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเขตประเวศลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกนะครับเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับใครเดินทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับครึมๆทั้งวันเลยนะวันนี้ยังไม่เห็นแสงแดดชัดเจนเลยนะครับส่วนทางด้านของเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยแจ้งเข้ามานะครับท่านใดที่มาจากจังหวัดขอนแก่นแนะนำให้ใช้มอเตอร์เวย์ M6 ที่โนนสูงเข้าบายพาสโคราชในตอนนี้รถติดมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการทำงานเหลือแค่ช่องทางเดียวครับใช้ความเร็วไม่ได้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับให้ใช้มอเตอร์เวย์ M6 ที่โนนสูงได้เลยนะครับก็จะเลี่ยงรถติดช่วงบายพาสโคราชนั่นแหละนะฮะตรงนั้นน่ะก่อนเข้าข่าวเนี่ยที่เราอัปเดตกันเส้นทางนะครับตรงบายพาสเลยนะครับให้ใช้มอเตอร์เวย์ M6 ที่โนนสูงได้เลยนะครับก็จะเลี่ยงรถติดช่วงบายพาสโคราชนั่นแหละนะฮะตรงนั้นน่ะก่อน

พาร์ทนะครับติดเพราะว่ามีการทำงานนะครับชะลอตัวช้าเลยขอบคุณเพจ Facebook ถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะครับอันนี้อัปเดตเมื่อช่วง 16:49 ที่ผ่านมานี่เองคนเดินทางเข้ากรุงเทพยังมีปริมาณเยอะนะเพราะสังเกตทางบายพาสเข้ามาแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดนิดหนึ่งนะพหลโยธินช่วงหนองแคนะครับมาทางวังน้อยเนี่ยยังติดนะยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายนี่ดูเหมือนจะยาวขึ้นด้วยนะมีท้ายสะสมอยู่ประมาณโอ้เท่าเดิม4กิโลเมตรกว่าๆนะครับเคลื่อนตัวช้าครับนะท่านใดเดินทางกันอยู่ก็รายงานสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างทางนั้นสายอีสานเข้ามาทางกรุงเทพขาเข้านะครับส่วนทางด้านของสถานการณ์ฝนในจังหวัดนครพนมนะครับคุณฟังทางเพจของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมมีแจ้งเพิ่มเติมนะครับนะที่เรารายงานกันไปเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงต่ำข้างอาคารพิทยปกรณ์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเกิดทรุดตัวแล้วก็เอ็นกำลังจะล้มนะครับซึ่งทางด้านของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมมีการประสานไปยังงานอาคารสถานที่ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดีและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แจ้งเตือนนักศึกษาและบุคลากรที่สัญจรเส้นทางระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะวิธีการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคือตัวเสานี่เขาเอ็นมาจนแบบเรียกได้ว่าไปโน้มเอาสายไฟเนี่ยลงมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างเอ็นเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้เดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับส่วนสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยล่าสุดเข้าไปดูทางเพจของสำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดนครพนมก็มีการเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลักสถานการณ์ก็คลี่คลายนะครับการสัญจรเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็รับมือกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา4:00เลยนะครับสำหรับเทศบาลเมืองนครพนมมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เข้าปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดเลยภายหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยมีการเพิ่มกำลังของเครื่องสูบน้ำลงไปซึ่งที่เราได้คุยเพิ่มเติมกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณท่านก็บอกว่าขณะนี้สถานการณ์ก็สามารถควบคุมได้นะครับระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็ลดลงการสัญจรเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติอาจจะมีบางจุดนะครับที่ยังมีน้ำเจิ่งนองอยู่อย่างก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับทางด้านของร้อยตำรวจโททอแสงพรมอินทร์รองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนครพนมนะครับทางรองสารวัตรบอกว่าเหลือ3จุดคือบริเวณหน้าเทศบาล1อันนี้จุดแรกจุดที่2คือหลังโรงพยาบาลนครพนมจุดที่3คือก่อนถึงตลาดสดแต่แนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับช่วงที่คุยกันตอนนั้นฝนก็ยังตกแต่ก็ลดระดับลงมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือทางหลวงหมายเลข22เข้าเมืองนครพนมตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามยังผ่านไม่ได้นะครับตำรวจทางหลวงก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนในฝั่งขาออกเพราะว่าขาเข้าเนี่ยวิ่งไม่ได้น้ำท่วมอยู่ก็มีการอำนวยการจราจรนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครพนมทางหลวงหมายเลข22เนี่ยคือช่วงกิโลเมตรที่238ถึง239บริเวณโค้งเทคนิคตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็หลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ก็เลยทำให้รถฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครพนมเนี่ยไม่สามารถใช้การได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องไปใช้ช่องทางพิเศษคือใช้ฝั่งขาออกทดแทน

0: นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับบอกว่านอกเขตเทศบาลเนี่ยรถยังพอผ่านไปได้แต่จุดที่น่าห่วงก็คือบริเวณริมน้ำอันนี้คือติดริมน้ำเลยนะครับนี่คือชุมชนบ้านท่าค้อก็เกรงว่าน้ำเนี่ยจะดันเข้ามาแต่บอกว่ายังพอสัญจรได้นะครับแต่รถเล็กต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังคาดว่าประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะน้ำก็จะลดลงเดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตกันต่อล่าสุดว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยจังหวัดนครพนมนะครับก็บอกว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนนะคุณผู้ฟังอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วง 16:45 นบอกว่ากลุ่มฝนเนี่ยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าตัวเมืองเข้าเขตเมืองคือจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเมื่อช่วงเวลา 16:45 พบกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงหนักนะบริเวณอำเภอศรีสงครามและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีโอกาสเคลื่อนเข้าปกคลุมเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับนี่ถ้าเข้ามานี่คือโดนซ้ำเลยนะครับหลังจากที่นครพนมนี่ก็เจอกับฝนที่ตกหนักน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทีนี้ถ้าหากฝนตกซ้ำลงมาอาจจะทำให้จุดที่น้ำยังระบายไม่หมดเนี่ยกลับมามีสะสมเพิ่มขึ้นได้อีกคือตอนนี้ชาวมีการเตือนให้ชาวนครพนมเนี่ยเตรียมรับมือกับฝนอีกรอบคือเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ใช้รถควรหลีกเลี่ยงจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับนี่นะฮะก็ให้กำลังใจเลยนะครับเราคุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็บอกว่าแนวโน้มฝนก็จะมีตกลงมาเพิ่มเติมนะครับแนวโน้มเนี่ยตกแช่นะครับที่จังหวัดนครพนมในช่วงค่ำคืนนี้เนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ตกหนักลักษณะคือตกแช่แต่ว่าตกแบบตกลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะต้องให้กำลังใจเลยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกโอ้โหแล้วก็ตอนนี้จากแนวโน้มของเรดาร์ที่ติดตามกันอยู่ฝนมีกำลังปานกลางถึงหนักนะครับที่บริเวณอำเภอศรีสงครามแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสเลยนะครับที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมเขตเทศบาลเมืองนครพนมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งปภ.ทั้งจังหวัดเองทั้งด้านของกรมชลประทานเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังติดตามเฝ้าระวังกันนะครับไม่แน่ใจว่าจุดที่น้ำท่วมอย่างบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนครพนมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะล่าสุดซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยน้ำนี่คือโอบล้อมนะครับแล้วตัวโรงพยาบาลเนี่ยเขาอยู่สูงกว่าถนนนะครับแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของการเข้าออกนะครับผู้ป่วยที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลก็ไม่ง่ายบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแต่เมื่อช่วงหลังเที่ยงมาเนี่ยระดับน้ำเขาก็ลดลงแต่จะเหลือแค่ด้านหลังของโรงพยาบาลนครพนมนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดนครพนมด้วยเขาบอกว่าฝนตกมาปริมาณมากทีเดียวเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าฝนตกโอ้โหเป็นปริมาณที่มากที่สุดเขาบอกว่าในรอบ30ปีเลยนะว่าอย่างนั้นนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานอัปเดตเมื่อช่วง 17:10 สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับอาจจะยังมีเจิ่งนองบ้างนะครับเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยบางจุดแต่ดูส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่อูเห็นสภาพท้องฟ้าแล้วเนี่ยมันยังแบบครึ้มมากๆนะครับก็มีการนำเอากระสอบทรายมาบล็อกจุดต่างๆบล็อกบริเวณพื้นที่สำคัญนะครับเช่นบริเวณเสาจ่ายกระแสไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตามจุดตามแยกต่างๆเนี่ยที่ จะมีโอกาสน้ำที่ล้นขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเนี่ยก็มีการนำเอากระสอบทรายเนี่ยไปบล็อกไว้นะฮะแล้วก็มีการเร่งใช้คือมีการเพิ่มจำนวนของเครื่องสูบน้ำลงไปก็ทำให้การเร่งระบายน้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพรวดเร็วแต่ทีนี้ปัจจัยหลักก็คือฝนที่กำลังจะเข้ามาเติมเนี่ยแหละครับตรงนี้ยังมีความกังวลกันอยู่นะครับว่าจะเข้ามาซ้ำเติมหรือเปล่าเพราะว่าทิศทางของฝนเนี่ยแนวโน้มเคลื่อนเข้ามาทางด้านของเทศบาลเมืองนครพนมด้วยนะครับเนี่ยเราเห็นภาพแถวๆทางด้านของมหาวิทยาลัยนครพนมตรงคณะแพทยศาสตร์ก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ลดระดับลงมานะครับเห็นตรงกำแพงเนี่ยรู้ว่ายังแบบเปียกๆนิดนึงพ่อค้าแม่ค้านี่ก็เนี่ยก็น่าเห็นใจนะครับคือต้องออกมาขายของกันก็ใจก็ไม่ค่อยดีอ่ะเข้าใจความรู้สึกเลยคือถ้าฝนตกลงมาซ้ำนี่ลูกค้าไม่มีแถมน้ำยังท่วมด้วยหนักเลยเนี่ยฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ก็เรียกว่าเหนื่อยกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนต่อเนื่องเช้ามืดนะฮะทางท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่กันไปเดี๋ยวต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะครับคุณผู้ฟังใครอยู่ที่จังหวัดนครพนมรายงานมาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางนั้นส่งความห่วงใยถึงกันนะครับส่งความห่วงใยถึงกันนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติคือปริมาณฝนสะสมสูงสุด24ชั่วโมงก็ยังเป็นจังหวัดนครพนมนะครับอัปเดตเมื่อช่วงเวลา 16:00 นเนี่ยปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเลข255นี่ขึ้นมาเป็น 277.9 มมจังหวัดอื่นเนี่ยดูนิ่งๆแล้วนะครับแต่นครพนมเนี่ยมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับอยู่ทางมาลายแมนสวัสดีครับคุณหัวโต99ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับ
1: มาลายแมนก็โล่งๆมีปัญหาอะไรมาจากทางด้านกระเพงแสนก็ติดสัญญาณไฟตรงสัญญาณไฟตรงบ้านวัดวังตะปูที่หนึ่งกับตรงวัดสุทัศน์แต่เท่ากับหนึ่งสัญญาณการผ่านได้สบายๆไม่เป็นปัญหาเข้าออกต้องมาใช้ถนนช่วงคนดีนะครับมาออกเพชรเกษมใช่แล้วก็ขับรถออกไปทางราชบุรีก็นั่นเป็นปัญหาไม่ได้เข้าออกก็ยังดีอยู่ฝนไม่ตกนะครับเท่าที่ดูตอนนี้เริ่มก่อตัวที่ราชบุรีเริ่มคลึ้มขึ้นมาละ
0: คลึ้มแค่ไหนมันมืดๆไหมฮะ
1: ก็มืดเป็นบางส่วนแต่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนก็จะมาเป็นแผงเลยแต่วันนี้ยังอยู่ไกลยังอยู่เลยบ้านโป่งไปแสดงว่ายังไกลอยู่ทางด้านนี้ก็น่าจะทางฝั่งแพ
0: ร่
1: ก็ยังไม่ถึงนะก็ยังเห็นไกลๆยังต่อตัวไม่เต็มที่นะครับพี่หนุ่ม
0: อ๋อเห็นแสงแดดบ้างหรือยังครับวันนี
1: ้ยังเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: คุ้มตลอดก็คือฟ้าหลัวตลอดทั้งวันไม่เยอะ
0: ครับ
1: บนนิดนึงถนนเพชรเกษมตรงช่วงด้านขาเข้าตัวเมืองนครปฐมที่ตรงช่วงโรตัสบิ๊กซีนครปฐมอะไรตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ที่เขาเคยขุดท่อแล้วมันเคยน้ำท่วมอยู่ตลอดแล้วก็ทำขุดท่อใหม่มาคิดก็เคยว่ามีขุดทำท่อระบายน้ำใหม่นะ
0: ครับ
1: รองรับไม่ให้ท่ว
0: ม
1: แต่เมื่อวานนี
0: ้เป็นยังไง
1: เขาทดลองของใหม่ก็ไม่เหลืออีกอะ
0: ท่วมอีกเหรอฮะ
1: ท่วมอีก
0: เม
1: ื่อวานนี้ตรงจุดเดิมก็คือตรงแถวโลตัสข
0: ้
1: ามหนองแยกหนองพยังกันเป็นท่านไปตกลงไปตุ้มก็ติดเลยท่วมเลย
0: ครับ
1: นะครับพวกนั่งจะหน้าโรตัสก็ท่วมยาวไปจนถึงเกือบจะถึงแยกคอนซูเมตก
0: ็
1: ถือว่าไม่ได้ผลนะ
0: ครับ
1: คือก็เจาะแล้วก็ทำท่อใหญ่นะแล้วก็เบี่ยงออกไปทีนี้มันดูแล้วไม่ได้ผลอะเพราะว่าวันตกแล้วท่วมทุกช่องทางอีกแสดงว่าไม่ได้ผลหรือมันตันตรงไหนผมก็ไม่รู้นะ
0: ก็น่าจะกำลังหาการแก้ไขกันต่อเนาะว่า
1: แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่วันหนักมากมายนักนะ
0: ก็
1: พอทุ่มทวมอ่ะ ที่วัดดูว่าถนนทหารบกตกไม่ได้ท่วมหนักเท่าไหร่ธรรมดาถ้าหนักกว่านี้รถเล็กมันจะวิ่งไม่ได้เลยแต่เมื่อวานรถผมยังวิ่งได้รถเก่งยังวิ่งได
0: ้ครับ
1: ก็จะท่วมอยู่ที่3พิเศษ
0: โอ้ครับ
1: อะไรตรงนี้ก็เลยหนักหน่อยเมื่อวานรถติดมากที่มาจากทางลำเลียงง่ายๆนะพอทางเข้าตัวเมืองนอกผมก็ลงเข้าไปข้ามสะพานแม่หลวงไปยังแล้วติดแถวหน้าคนต้านนะเขาก็ไปเลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยก็บ่นไม่ฟังนิดนึงว่าแถวบ้านผมนี่น้ำมันท่วมบ่อย
0: ครับโน ก็ต้อง
1: ฟังดูแก้ไขทีนะครับถ้าไม่แก้ไขก็อย่างนี้แหละตกก็ท่วมอีกพื้นที่ท่วมมันเดือดร้อนไกลอ่ะ
0: ครับ
1: มันเคยติดถึงบ้านโป่งเลยนะคุณพัด
0: โอ้เหรอ
1: จริง20กิโลเลยนะ
0: โอ้เยอะมาก
1: บ้านตรงนี้20กิโลเนี่ยจากตัวเมืองนครปฐมไปอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเป็นว่าเขาตกวันอาทิตย์จะเลื่อนเยอะเลย
0: เ
1: พราะว่าวันอาทิตย์รถไปต่างจังหวัดเยอะมาจากการมาจากราชบุรีแล้วมาเจอน้ำท่วมกระจกเลยคือจุดนี้จุดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: จะทำให้ขนาดนี้ทุกครั้งเขาถึงต้องแก้เนี่ย
0: ครับ
1: เลยบอกให้ฟังนี่ถึงเวลาเลยนะขอบคุณครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่หัวโตเดี๋ยวไปต่อกันทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับ
2: ตะคู่มาจากทาง5แยกราชพร้าวครับผมไปส่งผู้โดยสารแล้วก็ไปได้ผู้โดยสารต่อที่ยูเนี่ยนมอลล์ฝั่งราชพร้าวครับผม
0: ครับ
2: ก็มาที่ทำคอนโดตรงแถวๆพระนครเหนือเนี่ยครับผมการจราจรแถวๆ5แยกราชพร้าวก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะวันนี้ถือว่าดีนะครับผมเพื่อนสมาชิกแท็กซี่วันนี้ค่อนข้างวันนี้คึกคักดีผู้โดยสารเยอะนะวันนี
0: ้ครับ
2: เป็นไปได้ฝนตกแล้วไม่เอารถพลาดออกไม่ต้องเสียค่าล้างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผม
0: ครับ
2: ก็ใช้พหลโยธินขาออกก็วิ่งสบายทุกสะพานนะ
0: ใช่
2: ไหมเมื่อกี้ผมบอกไปทาง5แยกรัชดาลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายก็มาเลี้ยวขวารัดโยออกพหลขาออกก็เขียวเดียวผ่านทุกทีไม่มีปัญหา
0: ครับสบายเลย
2: ทุกระดับเสนาสะพานเกษตรวิ่งยาวๆมาถึงวงเวียนบางเขนก็ทุกด้านใช้การได้ดี
0: ครับ
2: ปัญหาขณะรายงานที่รอสายตอนนี้ผมจะถึงแจ้งวัฒนะเซนท่านแจ้งแล้ว
0: ดีไหมครับตรงนั้นเซนท่านแจ้ง
2: ทั้งสองฝั่งก็จะมีชะลอช่วงสะพานข้ามคลองประปาตรงขาที่จะไปทางสิผานิดนึงส่วนฝั่งของผมในวิ่งสบายตอนนี้ผมอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงหน้าเซนท่านแจ้งวัฒนะ
0: ครับ
2: ถือว่าดีฮะแต่ว่าบรรยากาศจะเศร้าไปนิดนึง มันมืด
0: ครับ
2: แต่วันนี้ยังไม่เจอฝนนะคุณพัน
0: ธ์อ๋อครับ
2: เมื่อวานนี่หนักเลยเมื่อวาน
0: นะช่วงเย็นนี่หนัก
2: เจอหลายที่แต่ก็ไม่ร่วมเท่าไหร่แต่ว่าฝนตกตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ครับก็ขอจบรายงานแถวเซ็นท่านแจ้งวัฒนะครับคุณพันธ
0: ์ขอบ
2: คุณสวัสดีคร
0: ับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับคุณธันวรินทร์ครับสวัสดีครับคุณธันวรินทร
3: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับอยู่บางกรวยไซน้อย
3: วันนี้วิ่งเส้นบางกรวยไซน้อย
0: เป็นไงบ้างครับเนี่ย
3: ตัดเข้ามาจากราชพฤกษ์แหละพอดีจะมาทำธุระแถวนี
0: ้อ๋อครับ
3: แต่เมื่อย้อนหลังไปนิดนึงก่อนลงอุโมงค์บางขุนกองแต่มันเป็นช่องของคู่ขนานรถเยอะแล้วก็แต่รถเยอะเนี่ยที่มันรถติดเยอะมันรอแค่รอสัญญาณไฟเพราะสัญญาณไฟเปิดประมาณแค่50วิเองรถจังไปได้ไม่กี่คันก็ไฟแดงต
0: ่อ
3: มันเลยทำให้รถสะสมเยอะแต่ถ้าในช่องทางด่วนเนี่ยไม่มีปัญหารถวิ่งได้ยาว
0: ๆ
3: แล้วก็จังหวัดนนท์นี่คงอีกไม่นานมั้งฝนจะลงแล้ว
0: มืดมืดแค่ไหนมืดมากเลยเหรอมืดมากใช่ไหม
3: ถ้าไปทางนู้นอ่ะถ้าไปทางวัดเล้งลี่ทางนู้น
0: อ
3: ่ะฟ้ามืดตื่นเลยแต่ถ้ามาทางเขาเรียกอะไรอ่ะไฟฟ้าบางกวยมั้งเน
0: ี่
3: ยก็ยังสว่างหน่อย
0: ครับแต่ผมเห็นบางที่นี่มืดมากแต่ก็ไม่ตกเลยนะวันนี้ก็งงแล้วก็แบบกลับมาสว่างอีกรอบหนึ่งอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: แต่วันนี้ไม่ค่อยมีแดด
0: ไม่มีเลยไม่เห็นเลยครับ
3: ใช่ใช่วันนี้ไม่เห็นแดดและอากาศก็จะครึ้มๆเย็นๆ
0: เหมือนช่วงหกโมงเย็นอะ
3: หกโมงเย็นบางวันยังแดดจ้าอยู่เลย
0: นะใช่ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยแล้วก็ต้องเอาใจช่วยทางนครพนมเขาด้วยนะเนี่ยหนักมาก
3: อ๋อเมื่อฟังตอนแรกฟังที่ไหนนะทำไมน้ำท่วมเร็วจัง โอ้เมื่อเช้าฟังคุณวีนาบอกโอ้โหมันเยอะเนาะแล้วจะเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรด้วย
0: คุณปุญญนุชใช่ไหมเมื่อเช้า
3: อ๋อคุณปุญญนุชอ๋อใช่ใช่
0: ครับก็ยังต้องติดตามนะเดี๋ยวสถานการณ์นี้ต้องเอาใจช่วยชาวนครพนมด้วยเพราะว่าฝนนี่เขามาจ่ออีกแล้วนะนี่แหละ
3: ปกติเขาน้ำท่วมไหมคะที่นี่ไม่ค่อยได้ยิน
0: ก็เขาบอกว่าเนี่ยอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนไม่ตกหนักมากแล้วก็เรียกได้ว่าหนักที่สุดในรอบ30 ปีเลยนะชาวบ้านเขาว่า
3: ไงว่าไม่เคยได้ยินแล้วเมื่อกี้เห็นคุณพัฒน์พูดว่าอะไรนะเสาไฟ
0: ใช่ๆ
3: เสาไฟฟ้าใช่ไหมที่ว่าเอ็นอยู่
0: ครับ
3: น่ากลัวเนาะ
0: อันนั้นก็ในมหาวิทยาลัยครับก็เดี๋ยวติดตามแนวโน้มกันเพิ่มเติมกันช่วยกันกรุงเทพเราเองเดี๋ยวต้องติดตามเหมือนกันว่าคำนี้ฝนจะมาในบางพื้นที่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าจริงๆทางหนองคายนครพนมนี่เขาก็ท่วมทุกปีตามรายงานนะครับแต่วัน
3: แต่ครั้งนี้ครั้งนี้นะ
0: ครับได้เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณมากเลยครับคุณธนบรินทร
3: ์ค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับล่าสุดเนี่ยตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับกำลังปานกลางถึงหนักแล้วความแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและพื้นที่การกระจายตัวนี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับปกคลุมพื้นที่อำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอนาแห้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพนาอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองหงอำเภอประโคนชัยอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักและความแรงเพิ่มขึ้นพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนล่าสุดเนี่ยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับล่าสุดนี้เลยนะเป็นฉบับที่2แล้วนะครับเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ประกาศเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะครับถึงพรุ่งนี้10สิงหาคมนี่เป็นประกาศฉบับสุดท้ายนะครับลงเมื่อเวลา 17:00 นฉบับที่12ส่วนเนี่ยฮะเรดาร์ของกลุ่มฝนนะครับช่วงเวลานี้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็แนวโน้มในช่วงต่อๆไปด้วยนะครับโอ้นี่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังดูทาง YouTube JS Live Radio นะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูอยู่เนี่ยนี่เป็นเรดาร์ของกลุ่มฝนนะครับอัปเดตตั้งแต่เวลานี้ไปเนี่ยจะมีกลุ่มฝนเข้ามานะครับโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกเคลื่อนมาทางด้านของตะวันออกเราจะเห็นเลยนะครับกลุ่มฝนเนี่ยที่จะเข้ามาปกคลุมแนวโน้มเนี่ยคืนนี้เชื่อแล้วเกิดว่ากรุงเทพฝนจะตกถ้าดูจากแนวโน้มพยากรณ์อากาศจากเรดาร์ณเวลานี้เนี่ยนะฮะคือดูเหมือนเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันที่กำลังเคลื่อนเข้ามานะครับเนี่ยคุณผู้ฟังดูช่วงเวลาด้านล่างเนี่ยเนี่ย 17:15 ไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงประมาณ 2:00 นกว่าเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเนี่ยทิศทางแนวโน้มเนี่ยคือก็จะเข้ามาทางด้านของนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพนี่เลยนะนี่ก็เตรียมรับมือกันนะครับหลายๆท่านดูทางฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100เข้ามาดูได้นะครับอันนี้เป็นแนวโน้มพยากรณ์อากาศนะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศนี่นะฮะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสำหรับคืนนี้เตรียมรับมือนะก็ยังคงต้องเอาใจช่วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมด้วยล่าสุดเนี่ยทางด้านของศูนย์สบพ.มทบ.210นะครับมีการเร่งลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก
ต่อเนื่องและน้ำท่วมขังนะครับในเขตเทศบาลเมืองนครพนมด้วยนะครับโดยทางด้านของพันเอกรัชกิจแดงไทยสงนะครับเสนาธิการมทบ210นะครับนำกำลังพลชุดช่วยเหลือกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะครับ210และยุทธโภคกรลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนครับที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมตามที่ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมทำให้เกิดน้ำสะสมน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งถนนชำรุดนะครับพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายซึ่งในขั้นต้นเนี่ยได้ทำการกรอกกระสอบทรายจำนวนมากนะครับเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมกับนำมากั้นทางน้ำไหลหนุนคอกให้สูงขึ้นและขนย้ายเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นที่สูงซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยเริ่มคลี่คลายครับระดับน้ำบางพื้นที่ลดลงตามลำดับและสามารถสัญจรได้ตามปกติทางจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับและลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยเร็วที่สุดแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของระดับน้ำเนี่ยถือว่าสำคัญนะปัจจัย2 อย่างคือระดับน้ำโขงแล้วก็ฝนที่ตกลงมาด้วยโดยเมื่อช่วงเวลา 7:00 นระดับน้ำโขงนี่วัดได้ 10.77 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน29เซนติเมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤต1เมตร23เซนจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับนี่นะฮะก็เป็นเพิ่มเติมมาจากมณฑลทหารบกที่210นะครับในส่วนของการขอรับกระสอบทรายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับสามารถนำบัตรประชาชนติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ทันทีนะครับเพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านนะครับในช่วงฝนตกหนักเขาจำกัดบ้านละ20กระสอบอันนี้ทางด้านของป้องกันสาธารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเทศบาลเมืองนครพนมก็แจ้งมาสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมี2หมายเลข042-511-444นะครับ042-511-444และอีกหมายเลขหนึ่งที่082-562-8836นะขออภัย082-562-8832ย้ำเบอร์นะครับ082-562-8832เขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังวางใจไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากยังมีแนวโน้มฝนที่ตกหนักอีกนะครับในช่วงหลังจากนี้แล้วก็ที่เราเพิ่มเติมกันไปโรงเรียนนครพนมวิทยาคมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนอนุบาลนครพนมมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้นะครับ10สิงหาคมด้วยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับในเนี่ยช่วงนี้เป็นต้นไปเลยโอ้อย่างที่บอกคือแนวโน้มฝนจะตกระดับปานกลางถึงหนักแล้วก็แนวโน้มเนี่ยมาทางด้านของเขตเทศบาลเมืองนครพนมด้วยนะครับแหมก็เอาใจช่วยจริงๆนะสำหรับชาวจังหวัดนครพนมในช่วงนี้นะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาส่งด้วยนะครับทุกท่านเลยเนี่ยมีส่งกำลังใจให้กับชาวนครพนมกันด้วยนะฮะสวัสดีคุณอภิชาตินะครับขอบคุณพี่จุกขอบคุณคุณละพีนะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพักคีอินด้วยนะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้กับชาวนครพนมด้วยคุณเอเอนะครับคุณอิสระคุณกู๊ดมิ้วนะทุกท่านเลยคุณสมพรด้วยนะครับก่อนหน้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ายังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปเ
2: ล่น
1: อย่างที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยานะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนที่เทศบาลเมืองนครพน
2: ม
1: ฝนตกลงมานะครับเรียกได้ว่าหลายวันติดต่อกันเลยนะแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยหยุดไปพักหนึ่งแล้วกลับมาตกอีกนะครับก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่เดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะฮะคือสถานการณ์ยังเรียกว่าเริ่มคลี่คลายแต่ยังไม่ไว้วางใจได้เพราะอะไรครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตรวจสอบมีกลุ่มฝนนะคุณณัฏฐยาพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักแล้วความแรงเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยหลายจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยหนึ่งในนั้นคือนครพน
2: ม
1: ที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าค่ำนี้ฝนจะมีเข้ามาเพิ่มเติมที่จังหวัดนครพนมแต่ตกไม่หนักแต่ลักษณะคือตกแช
2: ่
1: นะครับแนวโน้มดีขึ้นมาแล้วนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเราได้คุยกับทางว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมนะครับช่วงสักประมาณบ่ายๆได้คุยกันบอกว่าสถานการณ์เริ่มควบคุมได้ผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่ตีสี่บอกว่าระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยนะฮะแล้วก็แห้งไปหลายจุดนะครับที่อาจจะยังตกค้างอยู่ก็คือเป็นพื้นที่ทางการเกษตรน้ำยังท่วมขังหลังจากนี้ก็จะวางมาตรการเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผลผู้ที่รับผลกระทบกันต่อไปได้คุยกับทางด้านของร้อยตำรวจโททอแสงพรมอินนะครับรองสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนครพนมช่วงนั้นประมาณสักบ่ายสองก็บอกว่าน้ำเนี่ยลดลงแล้วแต่ยังเหลือที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่3จุดก็คือหน้าเทศบาล1หลังโรงพยาบาลนครพนมตรงโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะอยู่ที่สูงคืออยู่สูงกว่าถนน
2: อันนี้ไม่ได้อยู่ริมโขงใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่ริมโขงก็จะมีสอบ3จุดอีกจุดหนึ่งคือตลาดสดแต่แนวโน้มลดลงเรื่อยๆน
2: ะ
1: เพราะว่าฝนเนี่ยยังตกอยู่เมื่อช่วงบ่ายสองแต่ตกไม่หนักแต่ตกเรื่อยๆนะครับทางหลวงหมายเลข22ตรงนี้ขาเข้าเมืองนครพนมเมื่อช่วงบ่ายนี่ผ่านไม่ได้เลยนะตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษก็ต้องไปเปิดฝั่งขาออกวิ่งสวนทางกันนะครับช่วงประมาณกิโลเมตรที่238ถึง239บริเวณโค้งเทคนิคตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหลังจากที่ฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับทำให้การจราจรฝั่งเข้าเมืองนครพนมเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เดี๋ยวตรงนี้ต้องอัปเดตกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมีการแจ้งเตือนเพราะฝนตกหนักเสาไฟฟ้าแรงต่ำด้านข้างอาคารพิทยาปกรณ์ตรงคณะครุศาสตร์โน้มเอียงลงมามันซุดตัวแล้วมันก็โน้มเอียงลงมาเกือบจะล้มเหมือนกันทางด้านของคณะครุศาสตร์นะครับแจ้งประสานไปยังฝ่ายอาคารนะครับส่วนกลางเข้ามาเร่งดำเนินการแต่ว่าตอนนี้เตือนนักศึกษาบุคลากรที่จะต้องสัญจรผ่านเส้นทางระหว่างคณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เดินทางใช้ความระมัดระวังด้วยกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเตือนฉบับที่12นะครับล่าสุดเมื่อช่วง 17:00 นเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นการแจ้งเตือนฉบับสุดท้ายอย่างที่บอกแนวโน้มคืนนี้ฝนตกแช่ที่จังหวัดนครพนมเดี๋ยวต้องติดตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นอย่างไรฝนยังเยอะอยู่นะถึงวันที่12แนวโน้มก็จะลดลงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนที่จังหวัดนครพนมเมื่อช่วงบ่ายมีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4
2: ค่ะ
1: โอ้เห็นแสงเพลิงนี่เกิดขึ้นคือตามร้านตรงนั้นน่ะเขาปลูกติดกันเป็นแต่ละร้านนี่ติดกันหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายน้ำเต้าหู้ร้านนี้แล้วบริเวณหน้าร้านเนี่ยมีถังแก๊สได้คุยเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกจารุวัฒน์เทพอภิชัยกุลรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางเสาธงบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยพนักงานร้านซึ่งเป็นชาวต่างด้าวเขากำลังเปลี่ยนถังแก๊สแล้วถังแก๊สมันล้มและจังหวะนั้นเนี่ยตัวแก๊สเนี่ยมันพุ่งไปที่เตานะซึ่งติดไฟอยู่อีกเตานึงเนี่ยปรากฏว่ามันพุ่งไปที่เตาไฟตรงนั้นเกิดไฟลุกท่วมเลยครับจังหวะนั้นโชคดีนะที่ลูกค้าเนี่ยเขาอยู่อีกห้องหนึ่ง ไม่มีลูกค้าได้รับบาดเจ็บแต่พนักงานร้าน3คนได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายถูกไฟลวก
2: ยืนอยู่ตรงเตาพอดี
1: ใช่ตรงนั้นเลย แล้วตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลนะครับ3 รายสาหัส2รายเดี๋ยวต้องติดตามอาการเพิ่มเติมเป็นชาวต่างด้าวทั้งหมดเลย เนี่ยต้องระวังนะผู้ประกอบการต้องกำชับนะครับเรื่องของความระมัดระวังให้กับพนักงานในร้านด้วยบางทีเราอาจจะคุ้นชินกับการเปลี่ยนถังแก๊สคงไม่มีปัญหาอะไรแต่เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์คับขันถังแก๊สมันล้มเนี่ยสติสำคัญมากๆเลยนะ
2: แต่ว่ามันพอหัวแก๊สใช่ไหมมันหลุดปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยคือถ้าคนไม่เคยฝึกอาจจะตกใจไง
1: ถูกต้อง
2: ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนตกใจหมดแหละแล้วอีกอย่างพอพุ่งไปปุ๊บไฟมันขึ้นเลยทันที
1: คือเตานี่ก็ติดไฟอยู่อ่ะ มันพุ่งไปที่นั่นพอดีไง
2: เคยแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ทันอยู่ดีเนาะ
1: แล้วตอนนั้นรถติดมากนะคือเขาปิด3ช่องทาง3ช่องจราจร
2: อยู่ริมถนนเลยใช่ไหม
1: ริมถนนเลยพลานกพุทธมณฑลหลายท่านใช้เส้นทางอยู่บอกรถติดมากพอหลังจากนั้นพอเขาควบคุมอะไรทุกอย่างได้ก็เปิดการจราจรก็คลี่คลายนะครับเรื่องของกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่ย่านนนทบุรีมีเพิ่มเติมจากทางพลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยความคืบหน้าคดีนะครับหลังจากที่มีการสอบปากคำไปแล้ว17ปากในขณะที่ครูภาษาไทยอันนี้กำลังประสานการเข้าให้ข้อมูลอยู
2: ่
1: ขณะที่สาเหตุของการก่อเหตุเบื้องต้นประเมินว่ามีหลายสาเหตุนะครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนปัญหาในโรงเรียนรวมถึงการดูสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทุกประเด็นก็พยายามจะมาประกอบกันแต่ตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอียงไปทางด้านไหนนะสำหรับประเด็นของการก่อเหตุสาเหตุของการก่อเหตุเนี่ยนะฮะจึงต้องรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับจากพยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนนะครับถึงจะสรุปสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจของเหตุการณ์นี
2: ้ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้รับเข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อเนื่องกับทางคุณณัฐยาโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ทางด้านของจังหวัดนครพนมด้วยนะครับวันนี้ผมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

18:19 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่18:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ทางออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีทั้งทางโซเชียลก็คือทาง YouTube Live X ด้วยนะคะหรือใครติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางด้านหน้าเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะก็ข่าวสารต่างๆที่แจ้งผ่านเข้ามาทางจสร้อยเราก็จะมีการโพสต์ลงไปที่ทางด้านของเพจ Facebook ของเราด้วยนะคะช่วงเวลานี้นะคะสำหรับหน้าเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะก็ข่าวสารต่างๆที่แจ้งผ่านเข้ามาทางจสร้อยเราก็จะมีการโพสต์ลงไปที่ทางด้านของ

ตรงช่วงของบริเวณถนนบรมชนนีฝั่งขาออกแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 17:44 น.เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอน 16:49 น.ตรงบริเวณปากซอยบรมชนนี83นะคะที่เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันมีผู้รับบาดเจ็บด้วยก็ทำให้การจราจรในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าแต่ตอนนี้ก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณวุฒิพัฒน์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าชายเส้นทางซอยกำนันแม้นช่วงที่มาจากถนนกลปาพึกมุ่งหน้ามาออกทางเอกชัยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าช่วงบริเวณปากซอยกำนันแม้น14รถติดหยุดนิ่งนานเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นฝากตรวจสอบด้วยนะคะเป็นทางด้านของซอยกำนันแม้นนะคะก็คือถนนกำนันแม้นนี่แหละค่ะเข้ามาจากทางด้านกลปาพึกที่จะมุ่งหน้าออกมาทางฝั่งถนนเอกชัยนะที่การจราจรจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณซอยกำนันแม้น14ใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันดูนิดหนึ่งนะตรงช่วงของบริเวณทางด้านของซอยกำนันแม้นตอนนี้เท่าที่ดูออกก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของรถที่มีการชะลอตัวตรงมีตลาดไหมคะแถวนั้นคือแถวแถวประมาณซอย14นะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะที่จะมุ่งหน้ามาออกทางด้านของถนนเอกชัยอะค่ะแล้วก็คุณรงค์นะคะแจ้งไว้บนทางด่วนประจิมรัฐยาเป็นช่วงด่านสะพานพระราม7มาถึงด่านกำแพงเพชร2การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าช่วงตรงข้ามศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกมีแผ่นรองท้ายกระบะสีดำตกอยู่ในช่องทางขวานะคะอันนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะให้ศูนย์ทางด่วนช่วยไปดูนิดนึงว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเกิดรถผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวไปเหยียบทับเอาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็คุณวันชัยแจ้งไว้นะคะบนทางด่วนขั้นที่1มาจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาทางดาวคะนองช่วงทางลงถนนพระราม3มาถึงทางลงสาธุประดิษฐ์บอกว่าเจอผู้ชายสูงอายุเดินผู้ชายสูงอายุเดินใช่ไหมเขียนหนังสือสลับกันค่ะผู้ชายสูงอายุเดินอยู่นะคะบอกว่าเดินขากระเพกกระเพกอยู่นะคะในช่องทางซ้ายอยู่แถวแถวช่วงเซ็นทรัลพระราม3ตอนนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็คุณปิยดาก็เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าเห็นอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคุณสุทธิยาค่ะก็บอกว่าเจอตรงช่วงแถวแถวทางลงถนนสาธุประดิษฐ์มีผู้ชายชรามีชายชราเดินอยู่สวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นสีฟ้าขาวเดินถือถุงสวนทางรถขึ้นมาบนทางด่วนในช่องทางซ้ายนะโอ้เห็นคนเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งทางคุณวันชัยคุณปิยดาคุณสุทธิยานะเป็นคนคนเดียวกันเลยนะเป็นผู้ชายสูงอายุค่ะแล้วก็เดินถือถุงเดินสวนขึ้นมาบนทางด่วนนะคะเราประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นั้นไปช่วยดูนิดนึงนะว่าเดินขึ้นมาได้อย่างไรนะคะต้องรีบพาตัวลงไปเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้นะคะสำหรับจุดนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆกันบ้างมีเดี๋ยวดูนะคะสำหรับการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงในช่วงนี้นะคะไปจากแยกท่าพระค่ะมุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉายต่อเนื่องไปทางบางขุนนนท์ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะข้ามทางรถไฟตรงบางขุนนนท์นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกบรมช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะต่อเนื่องไปจนถึงบางพลัดขึ้นไปทางสะพานพระราม7เลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยก็จะมามีการชะลอตัวตรงช่วงที่มาจากแยกบรมชนนีมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์เนี่ยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะข้ามทางรถไฟตรงบางขุนนนท์นี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางแยกทับละช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะเป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงนี้นะคะส่วนการจราจรบนถนนพญาไทค่ะคุณผู้ฟังรถที่มาจากทางด้านของถนนมาจากพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกพญาไทต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกราชเทวีในช่วงนี้การเคลื่อนตัวในช่วงแรกนะคะที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยที่

0: ะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยรังน้ำช่วงนี้เนี่ยยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็พอพ้นจากทางด้านซอยรังน้ำมาแล้วมุ่งหน้ามาที่แยกพญาไทช่วงนี้ก็จะมีรถติดขัดจังหวะสัญญาณไฟนะคะก็ท้ายแถวอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกซอยรังน้ำแต่ว่าก็ไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ราชเทวีช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ก็ไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันต่อเนื่องมาจนถึงทางแยกปทุมวันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านจากแยกปทุมวันใช้พญาไทมุ่งหน้ามาทางสามย่านยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกสามย่านช่วงนี้ส่วนทางด้านกลับการที่ไปจากสามย่านมุ่งหน้าไปแยกปทุมวันต่อเนื่องไปทางราชเทวีไปจนถึงพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับบนถนนพระราม1ตอนนี้นะคะมาจากแยกเจริญผลมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้รถเยอะนะคะแล้วก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันท้ายแถวนี่ต่อเนื่องถึงบริเวณแยกเจริญผลเลยนะคะผ่านจากทางแยกปทุมวันไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเฉลิมเผ่าในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะโอ้แต่ว่ารถนี่ติดขัดหยุดนิ่งเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับรถที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกเฉลิมเผ่ายังหยุดนิ่งอยู่ที่แยกปทุมวันเลยทำให้ทางฝั่งที่มาจากเจริญผลนี่ยังมาไม่ได้พอเลยจากทางด้านแยกเฉลิมเผ่ามาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรับประสงค์ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคือก็จะขยับไปได้เรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ายังรถแน่นๆอยู่เลยแต่ว่าพอเลี้ยวไปใช้ทางด้านของราชดำริมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงไปได้จากประตูน้ำมุ่งหน้ามาแยกราชประสงค์แล้วก็รถที่จะเลี้ยวรถที่จะรอเลี้ยวขวามาใช้ทางด้านของพระราม1ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังท้ายแถวไม่ยาวมากนักนะคะเลี้ยวมาทางด้านพระราม1นี่ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางแยกเฉลิมเผ่าผ่านจากเฉลิมเผ่าไปแล้วมุ่งหน้าไปที่แยกปทุมวันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะฝั่งที่จะรถเยอะกว่าก็คือทางฝั่งที่มาจากทางปทุมวันมุ่งหน้ามาทางแยกเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางแยกราชประสงค์นะคะถนนพระราม4ตอนนี้ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะถ้าเกิดว่าใครจะมาทางด้านของไปทางด้านเชิญจิตชิดลมเนี่ยนะคะเรียนว่าเลี้ยวมาใช้ทางด้านถนนพระราม4จะดีกว่านะเข้ามาทางด้านของพระราม4แล้วก็ไปทางด้านแยกวิทยุไปเพลินจิตช่วงนี้เนี่ยจะใช้การได้ดีกว่านะดีกว่าที่จะไปติดอยู่ตรงช่วงบริเวณถนนพระราม1ที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์นี่นะคะแล้วก็ถนนสุขุมวิทตอนนี้จากอโศกสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านทองหล่อต่อเนื่องมาทางเอกมัยการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะงักตามทางแยกตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะตรงบริเวณแยกทองหล่อในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงของบริเวณแยกเอกมัยตอนนี้ก็รถเยอะนะคะแต่ยังไม่เป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งจากเอกมัยมาทางพระโขนงต่อเนื่องออกมาทางด้านของอ่อนนุชช่วงนี้ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะก็ยังมีชะลอตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันมาจากตรงบริเวณสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกทางเอกมัยต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของทองหล่อไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเลยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าการจราจรโดยภาพรวมในหลายๆเส้นทางณขณะนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมมีข้อมูลที่แจ้งลืมของไว้บนรถแท็กซี่ค่ะคุณผู้ฟังคุณปทุมนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้หญิงข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรข้าราชการมีบัตรประชาชนมีนามบัตรอื่นๆหลายอย่างเลยทีเดียว นั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มม.คควาย2017เมื่อตอนช่วง5โมงเย็นนี้เองนะคะนั่งมาจากที่แอร์พอร์ตเลอลิงไม่ได้บอกว่านั่งน่าจะจากลาดกระบังเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปลงที่ในหมู่บ้านเอโทบาหลีบีชเฟส3นะคะที่ลาดกระบังเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมานะคะนั่งมาจากที่แอร์พอร์ตเลอลิงไปลงที่หมู่บ้านที่อยู่ที่ลาดกระบังอาจจะไม่ไกลมากนักนะคะเมื่อตอนช่วง5โมงแล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแล้วก็คุณสัสสิธรค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีบรอนเงินอยู่ในเคสสีเทานะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ตึก True Digital ไปลงที่ซอยสุภาพงษ์3แยก6เมื่อตอนช่วง6โมงเย็น18นาฬิกานี่เองเมื่อสักครู่นี้เองนะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีในส่วนของโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยพอดีทางด้านของผู้โดยสารเพิ่งจะลงรถไปเมื่อสักครู่นี้เองนะตอนช่วง18นาฬิกานี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะบอกว่า18เมกาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะคะตอนนี้โดยรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนนะคะก็แต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะครึ้มทีเดียวทางด้านนอกมองออกไปนะตอนนี้6โมงครึ่งแต่ว่าครึ้มๆเหมือนว่าครึ้มฝนน่ะเหมือนครึ้มฝนแต่ว่าดูแล้วนี่ไม่มีกลุ่มฝนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะจากกรณีที่มีเหตุรุนแรงนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเรียกว่าอันนี้เนี่ยเด็กๆเองรวมถึงผู้ปกครองเองเนี่ยเขาก็ยังมีความวิตกกังวลเรื่องของความปลอดภัยอยู่มาวันนี้นะคะก็มีทางด้านของผู้ปกครองเป็นทางด้านของประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้ไปพบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่สภ.ปลายบางโดยนำเอาแชทมีข้อความแชทที่ส่งมาในกลุ่มมีการพูดคุยกับเด็กๆนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนที่จะมีการก่อเหตุสลดซ้ำในวันที่17แล้วก็วันที่18นะคะทางเครือข่ายของผู้ปกครองเองเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเขาก็เลยรีบนำเอาข้อความอันนี้เนี่ยไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทางด้านของทางตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ทราบเป็นเรื่องส่วนตัวของเด็กซึ่งเด็กเองไม่ได้มีพฤติกรรมหรือการวางแผนมาก่อนยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยตามที่ออกมาตามข่าวที่ออกมาส่วนประเด็นเรื่องแชทที่นำมาแจ้งความในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเด็กนักเรียนส่งเข้าไปในกลุ่มของเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งมีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่รู้สึกไม่สบายใจค่ะทางด้านของตัวแทนของผู้ปกครองก็เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้นะก็เกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องที่เด็กแชร์มาแชทอันนี้นะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีเพื่อนอีกหนึ่งคนจริงๆแล้วคือตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.แห่งหนึ่งนะที่เข้าไปในที่เกิดเหตุคนแรกได้มีการแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เข้าไปที่ตึก5ที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือเด็กออกมาซึ่งเด็กก็เข้าใจดีแล้วก็ตีความว่ามีผู้ก่อเหตุทั้งหมด2คนแล้วรู้สึกว่ามีความกังวลก็เลยนำข้อมูลมาแจ้งไว้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นโรงเรียนเองก็ได้มีการสั่งปิด โรงเรียนเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเรียนในวันที่17โดยทางโรงเรียนนั้นก็จะมีการประชุมจากฝ่ายบริหารถึงมาตรการในการป้องกันเหตุให้มากขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้ปล่อยปะละเลยเด็กนักเรียนตอนนี้ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องของข่าวสารที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากทางโรงเรียนก็จะทำให้โรงเรียนนั้นเกิดความเสียหายได้นะคะก็เลยต้องมีการอธิบายให้กับทางด้านของผู้ปกครองได้เข้าใจด้วยนะคะในขณะเดียวกันทางประธานเครือข่ายผู้ปกครองเองก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทางโรงเรียนนี้มีความเข้มงวดในการประชุมผู้ปกครองมาตลอดซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่สะดวกก็จะต้องมีตัวแทนมาร่วมประชุมให้ครบ 100% เพื่อรับฟังนโยบายกฎระเบียบแล้วก็ต้องทำ MOU ร่วมกันด้วยทางประธานเครือข่ายผู้ปกครองยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าไม่เคยเจอกับปู่ย่าของเด็กที่ก่อเหตุแต่คุณครูที่ปรึกษาเคยเจอมาก่อนนะเวลาประชุมผู้ปกครองที่ผ่านมาเด็กก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษรวมถึงวันที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีอาการบ่งบอกอะไรชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียนเป็นระยะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนแต่ไม่เคยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของคุณครูกับโรงเรียนกับนักเรียนในโรงเรียนเลยเพราะว่าทางโรงเรียนนั้นไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนประเด็นเหตุการณ์สลดก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยนะคะในส่วนของความคืบหน้าของคดีนะคะก็บอกว่าพ่อกับแม่เลี้ยงของเด็กม.3ที่ก่อเหตุก็ได้เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมเป็นครั้งที่2แล้วนะก็หลังจากที่สอบปากคำเสร็จก็เดินออกมาจากห้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่าทางที่มีความยังเศร้าอยู่นะคะแล้วก็ยกมือขอโทษยกมือไหว้ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดอันนี้พูดถึงเรื่องของกรณีเรื่องแชทที่เกิดขึ้นเนี่ยทางจสร้อยเองนี่ก็ได้มีการได้สอบถามไปที่ทางด้านของท่านผู้กับสภ.ปลายบางท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับนะว่ามีแชทหลุดออกมาจริงนะเป็นการข่มแชทลักษณะของการข่มขู่ว่าจะก่อเหตุอีกนะคะในวันที่17แล้วก็18ซึ่งทางด้านของทางโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการป้องกันในวันเปิดเรียนแล้วก็ดูแลโรงเรียนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคือไม่คือไอ้ข้อความแชทอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็ทำขึ้นมาได้แต่ขอเถอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบคือไม่เข้าใจอ่ะคนที่แบบว่าเอาแชทแบบนี้ขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีแชทที่บอกว่าช่วงที่ก่อเหตุก็จะมีแชทคนที่ส่งข้อความแชทอ้างว่าผู้ก่อเหตุเด็กที่ผู้ก่อเหตุเป็นหลานเคยมาปรึกษาเรื่องของการถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งอะไรต่างๆแต่โรงเรียนก็ไม่เคยใส่ใจอะไรต่างๆนานาแล้วก็ต่อมาก็มีแชทที่บอกว่าเด็กเคยมาบอกกับแม่บอกว่าตัวเองถูกแกล้งถูกบูลลี่อยากจะย้ายโรงเรียนแม่ก็ตอบกลับด้วยบอกว่าจะย้ายทำไมก็ให้เขาแกล้งต่อไปซึ่งเหล่านั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าตัวแม่เองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะว่ามันไม่ใช่ความจริงอย่างกรณีก่อนที่บอกว่ามีแชทที่บอกเป็นหลานถูกบูลลี่มาตลอดเนี่ยอันนี้เขาก็พยายามคือฉันก็ไปดูเหมือนกันนะคนที่เขาอ่านอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็พยายามแบบพยายามที่จะไปสอหาว่าเจ้าตัวต้นโพสต์เนี่ยมันมีตัวตนจริงหรือเปล่านะแต่ก็ไม่มีตัวตนจริงๆคือเหมือนกับว่ามีการเป็นอวตารขึ้นมาคือมีหน้าคนจริงๆเหมือนเอาหน้าเฟซของคนจริงๆแต่ว่าไอ้ข้อความเหล่านั้นน่ะคือโพสต์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะทำแบบเหมือนเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในท่ามกลางความที่ทุกคนกำลังวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแบบเป็นพฤติกรรมที่ไม่โอเคเลยอะซึ่งมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นเฟคนิวต่างๆนานานะแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดูก็สามารถตามหาได้นะว่ามันเกิดขึ้นจากที่ไหนอะไรยังไงนะจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็เก่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็สามารถตามได้เพราะฉะนั้นอย่าทำดีกว่านะฮะในลักษณะแบบนี้ลองนึกถึงว่าถ้าลูกหลานของตัวเองคนรู้จักญาติเยอะอยู่โรงเรียนแบบนี้แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้จะรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะ
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendlyลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวไปกันที่คุณพันธ์ค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ผมใช้มาจากตลาดเจ้าพระยาครับ
0: ค่ะ
1: ราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางพระรามานครอินทร์นี่ครับ
0: ค่ะ
1: มันเลยแยกเขาเรียกสามแยกบางศรีเมืองมั้งครับจนมาประมาณสัก200 เมตรครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นมีรถเก๋งจักรยานยนต์น่าจะบาดเจ็บครับมีรถอาสาด้วย
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เจ้าหน้าที่มาเรียบร้อยแล้วครับผม
0: อืมค่ะ
1: แยกรถออกจากที่เกิดเหตุนะครับอยู่ซ้ายไหลทางซ้ายครับผม
0: อ๋อแล้วคนเจ็บนี่คือดูแล้วนี่น่าจะบาดเจ็บเยอะไหมคะ
1: ไม่น่าเยอะมั้งครับไม่น่าเยอะเท่าไหร่เพราะว่ารถอาสายังอยู่ที่เกิดเหต
0: ุอ๋อค่ะ
1: ทำอะไรเนี่ยครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นมันสองเลนครับ
0: ค่ะ
1: ไปกลับตอนนี้ผมขึ้นพระรามห้าก็การรถเยอะนะครับพระรามห้า
0: ถนนพระรามห้าค่ะ
1: สว่างสวยตอนนี้ถนนพระรามห้านครอินทร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ร้านอาหารเยอะครับ
0: ใช่ไหมคะจากลงมาจากตั้งแต่ตรงนู้นเลยตรงเขาเรียกอะไรวงเวียนตรงนู้นมาเข้ามานี
1: ่ใช่ครับร้านอาหารเยอะ
0: ร้านอาหารเยอะ
1: ขาออกก็เยอะนะครับลงจากประมาณชิดซ้ายออกหน้าวัดสังฆทานก็มีร้านอาหารตลอดแนวครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ไปถึงแยกบางสีทองโลตัสครับ
0: อ่าฮะค่ะ
1: ตอนนี้ดูน้ำโอ้น้ำขึ้นนี่ครับผม
0: น้ำขึ้น
1: น้ำเจ้าพระยาขึ้นเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: เห็นเขาบอกวันที่8ที่9ไม่ใช่ครับที่10น้ำจะหนุนสูงไม่ใช่หรอครับ
0: วันที่9เนี่ยค่ะ
1: ใช่โอ้น้ำก็เยอะอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: มองเลไปมองน้ำขึ้นเยอะอยู่ครับ
0: อืมค่ะ
1: ฝนไม่มีครับผม
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: วันนี้อากาศดีแดดก็ไม่เจอเลยวันนี
0: ้วันนี้คึมทั้งวัน
1: ถูกต้องครับคึมทั้งวันใครตากว่านี่ก็แม่ง
0: ค่ะค่ะได้
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยวฉันย้ำจุดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นถนนบางกรวยไซน้อยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ค่ะบอกว่าเลยจากแยกบางศรีเมืองมาประมาณสัก200 เมตรเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะใครที่เป็นคนที่ชอบออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยทางธนาคารออมสินเขามีสลากออมสินพิเศษ5 ปีที่เป็นแบบทั้งใบสลากแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะเรียกว่างานนี้เนี่ยลุ้นได้บ่อยขึ้นแล้วก็ออมได้ง่ายขึ้นด้วยนะเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงค่ะด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500 บาทค่ะครบกำหนดรับดอกเบี้ย5 บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะคะพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2 ครั้งด้วยกันนะรวมทั้งสิ้น20 ล้านบาทต่อเดือนค่ะก็คือลุ้นได้ตั้งแต่ได้ทั้งวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนนะ2 ครั้งนะคะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะเงินต้นไม่หายค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนกำหนดนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดด้วยนะคะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะคะทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อได้แล้วนะคะซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อสลากออมสินเนี่ยไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วก็คือโหลดแอปพลิเคชัน MyMo ทำธุรกรรมในเปิดการเปิดใช้แอปในครั้งแรกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทำธุรกรรมผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบใบสลากด้วยนะคะมาที่ข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะตอนนี้ที่เมื่อสักครู่นี้คุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะอันนี้ก็มีผู้ไปให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่เรายังต้องติดตามกันนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไงซะก็ยังต้องติดตามกันเพราะว่าคือเอาจริงๆเนี่ยน้ำท่วมที่นครพนมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อก่อนหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเคยแบบมีสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะเพราะว่าเราจะเห็นภาพว่าแบบเหมือนรถเก๋งนี่แบบจมน้ำเลยนะคะแล้วก็กระแสน้ำก็ค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะเอาจริงๆทางด้านของคือดูแผนที่ทางโรงพยาบาลนครพนมเนี่ยกับทางด้านถนนริมโขงริมแม่น้ำโขงอันนี้เนี่ยก็อยู่กันไม่ไกลนะระยะทางจากทางด้านของโรงพยาบาลไปที่ทางด้านของริมโขงเนี่ยระยะทางคือใกล้มากเลยอ่ะไม่ถึง500เมตรอ่ะนะคะแต่ว่าน้ำระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณสักเมตรกว่าๆได้นะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเร่งเรื่องของการสูบน้ำแล้วก็ตรงไปที่ทางด้านของน้ำโขงได้เลยนี่ก็จะช่วยทำให้ดึงน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงตรงบริเวณนี้เนี่ยได้ลดระดับลงได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดเองเนี่ยทั้งทางด้านของท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ลงพื้นที่กันอยู่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำให้ลดระดับลงรวดอย่างรวดเร็วแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมตอนนี้ก็คือระดับน้ำลดลงแล้วล่ะก็คือเกือบจะกลับสู่สภาวะปกติแล้วจะมีบางจุดเท่านั้นนะที่อาจยังมีน้ำขังอยู่บ้างเล็กน้อยนะก็ส่งกำลังใจไปให้ทางด้านของชาวนครพนมด้วยนะคะคือตัวเทนเองไม่เคยไปที่นครพนมนะก็เลยแบบว่าทำให้แบบยังต้องดูอาศัยแผนที่ดูนิดหนึ่งนะว่าจะได้แบบว่าเข้าใจพื้นที่ดูให้ดีนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเท่าที่เห็นเนี่ยจากทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมนะคะจะเห็นว่าทางอปภ.จังหวัดเขาก็มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่โดยเมื่อตอนช่วง 17:45 นที่ผ่านมานะคะทางนายอำเภอเมืองนครพนมคุณสมศักดิ์บุญจันทร์พร้อมด้วยทางด้านของป้องกันจังหวัดเขาก็มีการบูรณาการกันนะคะกับทางด้านของสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติแล้วก็ยังมีปภ.นครพนมลงพื้นที่นะคะที่ตรงบริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหรือว่าสวท.นครพนมเนี่ยเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ได้มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องด้วยกันไปติดตั้งเพื่อที่จะทำการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะโดยการระบายน้ำในครั้งนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,500 ลิตรต่อนาทีโดยคาดการว่าตอนนี้เนี่ยหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็จะสามารถเร่งระบายน้ำออกนอกพื้นที่ได้หมดภายใน2ชั่วโมงแต่ยังไงก็ตามนะคะเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ยังคงต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวนะคะก็คือตรงแถวๆหน้าสวท.นครพนมเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของสถานการณ์น้ำอยู่นะยังต้องติดตามแล้วน่าจะเป็นจุดที่สามารถที่จะระบายน้ำแล้วก็ลงไปทางด้านของน้ำโขงได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจากตรงช่วงของโรงพยาบาลนครพนมไปที่ลงแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างที่บอกนะก็ไม่ไกลกันนะคะไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมด้วยก็อยู่ใกล้ๆกับทางโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะก็เป็นจุดที่เขาเอาจริงๆจากโรงพยาบาลนครพนมมาสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็มาที่ตรงบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชที่เวลามีงานเนี่ยก็จะเราจะเห็นที่ตรงบริเวณตรงลานตรงนี้เนี่ยค่ะก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะทั้ง3จุดนี้ตรงสารกลางมาตรงลานต รงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีสายของทางนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมค่ะคุณนิวัฒน์เจียวิริยะบุญมานะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างแล้วคะ
2: ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแหละครับตอนนี้น้ำที่รอการระบายในถนนหลักๆนี
0: ่
2: ลดลงหมดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างที่ทำให้ระดับน้ำลดลงอะค่ะ
2: ครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางศูนย์ปภ.เขต7นี่นะฮ
0: ะ
2: สกลนครแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเทศบาลและที่สำคัญก็มีเจ้าที่จากค่ายพยอดเมืองขวางนะครับทหารจากค่ายพยอดนะครับโดยท่านพลตรีชัดชัยมีชั้นช่วงก็ส่งทหารมาช่วยกอกกระสอบทรายอยู่ก็ประมาณสัก70นายนะฮ
0: ะ
2: ครับตอนนี้ก็แทบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับแต่ตอนนี้ยังแจกกระสอบทรายไปเรื่อยๆนะฮ
0: ะ
2: เผื่อใครที
0: ่
2: ใครที่เกรงว่าน้ำจะเข้าบ้านก็จะมีกระสอบทรายให้ครับ
0: ค่ะท่านนายกคะกระสอบทรายอันนี้ที่จะแจกให้ชาวบ้านให้ประชาชนนี่มีข้อจำกัดไหมคะว่าจะต้องได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง
2: เพราะมีฮะลายละไม่เกิน20กระสอบนะครับเพราะเป็นกระสอบใหญ
0: ่
2: แต่ว่าถ้าหากลายไหนที่ไม่พอก็สามารถร้องเพิ่มเติมได้ครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: แต่เบื้องต้นก็คือให้บ้านละ20
2: คร
0: ับ ค่ะค่ะส่วนใหญ่นี่จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ริมโขงหรือว่ายังไงคะ
2: ไม่ริมโขงตอนนี้น้ำยังไม่ถึงจุดวิกฤตนะฮะ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกมายังเขตเทศบาลเนี่ยมันร้อยกว่ามิลนะฮะ
0: อืมค่ะ
2: ตกแค่ตั้งแต่เวลา9โมง8 9โมงจนถึงบ่าย3บ่าย4เนี่ย
0: ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มาเลยเหรอคะ
2: ใช่ฮะใช่ฮะ
0: ตกหนักแล้วก็สลับกันอย่างเงี้ยหนักเบาเนา
2: หนัก
0: ครับตกหนักตลอดเลยเหรอคะ
2: ครับตอนนี้ก็ยังฝน
0: ยังตกอยู
2: ่ฝนก็ลงอยู่ปล่อยๆอยู่นะฮะ
0: อืมค่ะแล้วชาวบ้านเดี๋ยวนะเรียนถามนิดนึงเขาจะไปรับที่ไหนคะ
2: รับที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่เทศบาลเมืองนครพน
0: ม
2: ซึ่งตอนนี้เราก็ตั้งศูนย์บัญชาการแล้วก็ช่วยเหลือนะครับอยู่ที่เทศบาลส่วนศูนย์ที่ดูแลภาพรวมของจังหวัดนครพนมโดยท่านว่าที่พันธีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าการจังหวัดนครพนมก็ตั้งอยู่ที่สารกลางครับ
0: อืมค่ะค่ะท่านนายกคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนจะตกหนักตกต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ในพื้นที่
2: นครพนมตลอดนะฮะแจ้งเตือนนะ
0: อืมค่ะก่อนหน้านี้คือก่อนวันเนี้ยมีตกมาก่อนไหมคะ
2: ครับอย่างเช่นร่องระบายน้ำต่างๆนี่เราก็เตรียมการไว้สามสี่อาทิตย์แล้วนะ
0: คร
2: ับ ไม่งั้นน้ำไม่ลงเร็วขนาดนี
0: ้ค่ะ
2: นะครับตอนนี้ทุกสายก
0: ็
2: แทบจะ 100% แล้วครับ
0: ค่ะที่ฝนตกหนักๆที่นครพนมเนี่ยเพิ่งมาตกวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็ตกสะสมมาอยู่แล้ว
2: ก่อนหน้านี้ก็ตกครับก็มันวันละ60-70มิลอย่างเงี้ยแต่วันนี้ร้อยกว่ามิลนะครับแล้วตกแค่เป็นเวลานานครับ
0: อืมค่ะน้ำที่ตอนนี้ระบายนี่คือสูบแล้วก็ลงโขงโดยตรงไปเลยไหมคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ฮะสูบลงโขงครับ
0: โดยตรงไปเลยนะคะระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ระดับน้ำโขงปัจจุบันนี
3: ้11.02
2: เมตรครับ
0: ยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะไหมคะ
2: จุดวิกฤตก็ประมาณ12เมตรนะฮะ
0: โอ้ก็ใกล้ๆเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วนี่ถ้าเกิดว่าฝนยังไม่หยุดเราจะต้องทำยังไงต่อไปเรามีการวางแผนต่อไปอีกไหมคะจะมีจุดไหน
2: ตอนนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็อย่างที่กราบเรียนนะฮะได้ความร่วมมือจากปภ.ที่สกลนครนะครับปภ.เขต7ตอนนี้ส่งเครื่องมาแล้ว3เครื่องนะครับ
0: ค่ะเป็นเครื่องที่สูบน้ำได้ประมาณเท่าไหร่คะ
2: เป็นสูบน้ำระยะไกลด้วยนะฮะ
0: อืมค่ะ
2: คือว่าบางจุดนี่แล้วก็สูบน้ำเพื่อลงท่อระบายน้ำ
0: ค่ะ
2: แต่ตัวที่ปภ.มานี่ สามารถสูบจากแหล่งน้ำนี่ลงโขงได้เลยครับ
0: อ๋อก็คือเป็นท่อยาวมาเลยอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่ใช่
0: อ
2: ๋
0: อระยะทางประมาณเท่าไหร่ที่เราไปตั้งเครื่องตรงนี้ค
2: ่
0: ะ
2: ก็แล้วแต่จุดที่เราจะสูบไปนะแต่ว่าอย่างน้อยก็50เมตรได
0: ้อ๋อค่ะแล้วตรงบริเวณโซนนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่เยอะไหมคะ
2: ก็ไม่อันนี้สูบออกนี่เราไม่ผ่านบ้านเรือนประชาชนนะ
0: หมายถึงว่าตรงบริเวณที่แบบว่าน่าจะมีน้ำท่วมถึงอะค่ะมีบ้านเยอะไหม
2: ก็เขียนในเมืองนะเขียนในเมืองครับ
0: อืมค่ะค่ะมีบริเวณตรงจุดไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มีชุมชนน้อยใต้ครับ
0: ชุมชนอะไรนะคะ
2: ชุมชนบ้านน้อยใต้ครับ
0: ชุมชนบ้านน้อยใต้ตรงนั้นมันต่ำหรือว่ายังไงอะคะ
2: เพราะเป็นพื้นที่เกษตรนะฮะ
0: อ๋อค่ะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่เยอะไหมคะ
2: ก็อยู่กันไม่เยอะแล้วฮะ
0: ค่ะส่วนมากก็เป็นพื้นที่การเกษตรมากกว่า
2: ใช่ฮะแล้วพ่อบางจุดนี่เขามาทำเป็นบ้านจัดสรรนะ
0: ค่ะ
2: บางทีเวลาถมดินทำบ้านจัดสรรอาจจะไปขวางทางน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกสำรวจอีกทีนึงนะครับตอนนี้มืดแล้วออกไปสำรวจนี่เผื่อมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือเขาได้อีกครับ
0: ค่ะตอนนี้กระสอบทรายที่บรรจุไว้เนี่ยเพียงพอที่จะแจกจ่ายกับประชาชนไหมคะ
2: กระสอบทรายตอนนี้ค่ายพยอดมาบรรจุให้ผมนี่เป็นหมื่นกระสอบนะครับ
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: ใครที่จะไปขอรับนี้ยังได้อยู่เลยนะ
2: จะได้หมื่นกระสอบ
4: ครับผมประมาณครับผมครับ
2: เท่าไหร่ประมาณหมื่นกระสอบครับตอนนี้ได้ประมาณหมื่นกระสอบแล้วครับ
0: ค่ะก็คือจะแจกไปถึงประมาณสักกี่โมงคะ
2: ก็แจกไปเรื่อยครับตอนนี้ก็รถก็ทยอยมาเอาบ้างแล้วฮะ
0: อ๋อค่ะ
2: แต่ว่าจะหนาแน่นช่วงบ่ายสามโมงอะไรพวกนี
0: ้ค่ะที่
2: เบาแล้วฮะ
0: ค่ะที่จำกัดไว้ที่บอกว่ามีหมื่นเป็นหมื่นกระสอบเนี่ยครัวเรือนละยี่สิบกระสอบนี้คร่าวๆนี่น่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่คะครอบคลุมไหม
2: เพราะว่าครอบคลุมฮะเพราะว่าบางท่านน่ะเขาให้เราไปส่งแต่บางท่านเนี่ยเขาก็มารับเองฮะเฉพาะที่มารับเองนี่ประมาณ500-600ลายลายนึงก็20กระสอบบ้าง30กระสอบบ้างแล้วแต่ความหนักเบาของพื้นที่นะฮะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าประชาชนใครเดือดร้อนก็เดินทางไปที่ปพที่นครพนมได้เลยนะ
2: เทศบาล
0: ที่เทศบาลนะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมนะคะค่ะแล้วก็ทางท่านนายกมีอะไรฝากถึงประชาชนที่กำลังจะเดินทางไปนครพนมไหมเส้นทางอะไรต่างๆตอนนี้ยังเดินทางได้ไหมคะ
2: เส้นทางมาสบายมากครับไม่มีปัญหาเลยตอนนี้น้ำก็เข้าสู่ภาวะแทบจะปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาน้ำท่วมทางหลวงอะไรเลยนะฮะ
0: ค่ะค่ะก็ค่ะ
2: มาพักผ่อนได้เมืองสงบริมฝั่งโขงครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือใครจะเดินทางไปก็ได้เลยเอ๊ฝนมันจะตกแบบนี้ได้มีการประชุมหารือกันไหมคะว่าจากข้อมูลเนี่ยมันจะตกแบบนี้ไปอีกสักกี่วันนะคะ
2: ครับตอนนี้ก็ต้องไปดูที่ศูนย์วอลลุ่มที่จังหวัดนะครับของผมนี่เป็นศูนย์อยู่ที่เทศบาลนะ
0: ฮะเรามีข้อมูลจากทางศูนย์
2: แต่เท่าที่สอบถามจากทางอุตุนะฮะอุตุนี้อุตุของนครพนมนี่เห็นว่าวันนี้นี่ฝนน่าจะหมดแล
0: ้
2: วนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พรุ่งนี้เขาว่ากันอีกทีแต่ทุกวันภายในอาทิตย์นี้ฝนจะตกทุกวัน
0: ตกทุกวัน
2: แต่ว่าไม่หนักครับไม่หนัก
0: ก็ตกแบบว่าเรื่อยๆไปสลับกันไปนะแต่ว่าอย่าตกทั้งวันเหมือนวันนี้อย่างน
2: ั้
0: น
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้ตกหนักมากครับ
0: อืมค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านนายกคะ
2: ใน
0: รบกวนเวลาเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: ครับว่างๆมาเที่ยวนครพนมครับ
0: ค่ะ
2: ปกติทุกอย่างนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมคือภาพเมื่อตอนช่วงเช้าที่เห็นเนี่ยหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงแล้วก็ท่วมแบบว่าท่วมขึ้นมาแบบครึ่งรถอะรถเก๋งอะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองนะรวมถึงทางเทศบาลเมืองนครพนมสามารถที่จะระบายน้ำสูบน้ำไปได้เรียกว่าจะเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำแล้วก็สูบจากตรงบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีน้ำสูงๆเนี่ยแล้วก็สูบไปลงที่แม่น้ำโขงได้เลย ปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านนายกบอกนะคะบอกว่าจะสูบจากตรงบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมสูงไปลงในท่อระบายน้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือต้องสูบจากทางด้านของน้ำเนี่ยแล้วก็ลงไปที่แม่น้ำโขงได้เลยเพราะมันเป็นท่อยาวนะคะอันนี้ก็จะช่วยเร่งให้ระดับน้ำนั้นลดลงได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะแล้วทุกอย่างตอนนี้ก็กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วหรืออาจจะมีบางจุดเท่านั้นส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะถ้าต้องการกระสอบทรายนะคะสามารถไปขอรับได้เลยที่ทางด้านของเทศบาลเมืองนครพนมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: เฮ้ยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

คุณผู้ฟังคะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนอกเหนือจากที่จังหวัดนครพนมที่เราติดตามกันอยู่นะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงประมาณ9โมงเช้าจนถึงบ่ายๆจนทำให้ระดับน้ำในพื้นที่นะคะเขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่ระดับน้ำขึ้นสูงแต่ล่าสุดนี้เขาก็มีการจัดการด้วยการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงนะจนตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็กลับคืนสู่สภาวะเรียกว่าสภาวะปกติแล้วนะคะรถก็สามารถสัญจรผ่านได้อาจจะมีบางจุดเท่านั้นนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะนอกจากที่นครพนมอย่างที่บอกนะที่จังหวัดเชียงใหม่ในเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่เชียงใหม่นะบอกว่าก็มีการเฝ้าระวังในส่วนของน้ำที่ลงมาจากที่แม่แตงใช่ไหมคะที่ลงมาจากที่แม่แตงลงมาจากที่เชียงดาวแล้วก็จะถึงในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านมาทางด้านของแม่ปิ่งเนี่ยนะคะลงมาในแม่น้ำปิ่งเลยทำให้เมื่อวานนี้นะก็มวลน้ำก้อนน้ำที่ลงมาถึงที่ทางด้านของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ประมาณช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะแล้วล่าสุดนะคะเมื่อตอนช่วงกลางวันวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่คุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็คือวันที่7วันที่8ที่ผ่านมาในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตงอำเภอเวียงแหงแล้วก็ลุ่มน้ำปิงที่เชียงดาวนะคะอันนี้เนี่ยทางด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่เขาก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดการน้ำตามที่ได้มีการพูดคุยกันไปนะซึ่งสถานการณ์น้ำที่บริเวณสถานีพี1ตรงสะพานนวรัตน์ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะคะวัดระดับน้ำได้อยู่ที่ 262.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2.2 เมตรแต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งนะต่ำกว่าตลิ่งอยู่2เมตรด้วยกันแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ 03:00 จนถึง 03:30 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาระดับเวลา2นาฬิกาปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยมันก็ไหลผ่านทางด้านของประตูระบายน้ำท่าวังตาลโดยมีอัตราการไหลอยู่ที่ 261.43 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการยกบานประตูระบายน้ำบานที่4ซึ่งจากนั้นก็จะมีการได้มีการยกบานประตูระบายน้ำบานที่5ที่6ขณะเดียวกันทางด้านท้ายแม่น้ำปิ่งที่ประตูระบายน้ำฝายดอนน้อยที่อำเภอดอยหล่อก็มีการเปิดบานระบายน้ำ3ช่องนะคะ3ช่องบานประตูระบายน้ำทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านประตูระบายน้ำในอัตรา 231.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ประตูระบายน้ำแม่สอยที่อำเภอจอมทองประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในลำน้ำปิ่งที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าที่เข้าเขื่อนทางด้านของเขื่อนภูมิพลก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง8บานเลยนะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านประตูระบายน้ำในอัตราที่211.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จากนั้นก็จะมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเลยนะก็เลยทำให้ทางด้านของสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะคะก็จากนั้นก็จะมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเลยนะก็เลยทำให้

เนี่ยก็สามารถที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีนะก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ระดับน้ำปิงเนี่ยขึ้นตอนช่วงที่บอกว่าขึ้นสูงสุดอยู่ที่262.5ลูกบาศก์เมตรผ่านทางด้านของตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้น้ำปิงนะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วก็กระแสน้ำที่ไหลลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้บ้านเรือนร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำปิงในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปบ้างเหมือนกันนะเนื่องจากว่า อยู่ริมน้ำแล้วน้ำขึ้นมาสูงเหมือนกันแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะต้องบอกว่ายังต่ำกว่าตลิ่งน้ำไม่ได้เข้าไปท่วมในตัวเมืองนะคะแต่อาจจะแบบส่งผลกระทบกับทางด้านของร้านอาหารบ้านที่อยู่ริมน้ำเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเรายังต้องติดตามสถานการณ์น้ำจากทางด้านของทางเหนือลงมานะแต่ว่าเพียงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจากสถานการณ์เรื่องของเอลนีโญอันนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้ทั้งฝนทั้งน้ำเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรไปในทิศทางใดมากกว่านี้นะคะก็ต้องติดตามกันเนาะต้องบอกอย่างนี้ต้องติดตามกันเลยนอกเหนือจากที่เชียงใหม่ไปกันที่ทางด้านของแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะที่แม่ฮ่องสอนเขาก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะก็ส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยเริ่มหลากเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่บ้านคาหารตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็มีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในบางส่วนด้วยก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำห้วยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะถ้าหากว่าพบว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีเลยนะคะรวมถึงให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือว่าเข้าไปใกล้กระแสน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชนแล้วก็หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนสถานการณ์ยังอยู่ในระหว่างติดตามนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าก็จะมีรายงานมาให้ทราบกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะนอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ำยังมีอีกเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเขามีการแข่งขันฟุตบอลนะไม่ใช่ฟุตบอลวอลเลย์บอลนะขออภัยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะซึ่งเป็นแมตช์ที่พบกันระหว่างทีมหญิง

0: ทีมไทยกับทีมเวียดนามนะในการแข่งขันที่สนาม700ปีนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าก็การแข่งขันนี่ในสนามกีฬานี่มีคนไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวส่งเสียงเชียร์กันเรียกว่าสนั่นแบบทั้งสนามอ่ะเรื่องของเสียงเชียร์นี่ทำให้นักกีฬาของทีมไทยเนี่ยสามารถคว้าแชมป์นะคว้าแชมป์ในเลขที่2นี้ได้นะคะโดยนักตบสาวไทยที่เขาบอกว่าโชว์ฟอร์มแกร่งเลยทีเดียวเป็นแมตช์ที่ปิดสนามเชียงใหม่ด้วยชัยชนะเหนือเวียดนามคว้าแชมป์ไปครองเลยได้โดยชนะมา3-0เซตค่ะเรียกว่าชนะแบบขาดลอยไม่ต้องเหนื่อยถึง5เซตนะคะชัยชนะนัดนี้ก็เลยทำให้ทีมชาติไทยนั้นซึ่งเก็บ3นัดมาเนี่ยชนะรวดเลยนะก็คว้าคะแนนมาได้รวมทั้งสิ้น9คะแนนเต็มเรียกว่ารั้งอันดับ1ของตารางพร้อมกับคว้าเหรียญทองนะคะในศึก BYD DMI ครั้งที่6นะในปี2026นี้นะคะเป็นการแข่งขันเลขที่2อันนี้ชนะเวียดนามไปคิดว่าแฟนวอลเลย์บอลคงจะสะใจนะที่เข้าไปดูในสนามที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะส่งเสียงเชียร์กันแบบว่าเต็มที่กันเลยแล้วก็เรียนไม่แน่ใจนะว่าที่สนาม700ปีที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจุผู้ชมได้เท่าไหร่แต่เท่าที่เห็นนี่คือเต็มแบบเต็มทั้งสนามแล้วก็สนุกสนานทุกคนแบบว่ามีส่วนร่วมในสนามกันนะช่วงที่ก่อนที่จะทำการแข่งขันกันเขาก็จะมีการเปิดเพลงร้องเพลงอะไรสร้างความคึกคักกันไปแบบนี้นะก็จบลงด้วยชัยชนะในครั้งนี้นะคะจริงๆการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามนะถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปดูให้ไปเชียร์ไปส่งเสียงเชียร์ไทยแลนด์แบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นักกีฬาเนี่ยมีกำลังใจในการฮึดสู้นะบางทีแบบมันฮึกเหิมอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะมันฮึกเหิมถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าไปดูการแข่งขันกีฬาในสนามจริงจะรู้สึกว่ามันขนลุกสู้ยังไงก็ไม่รู้นะเวลาเข้าไปแล้วไม่เห็นคนที่แบบเขาแข่งขันกีฬาในแมตช์สำคัญแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเรื่องของความคืบหน้านะคะจากกรณีเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการดำเนินการในส่วนของการดูแลการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะที่ฉันมีสายของท่านรองโฆษกสำนักนายกนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลาลิตาเพลิดวิวัฒนานะจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะ
1: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะสว
0: ั
1: สดีท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการดูแลแล้วก็การเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ตอนนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการยังไงกันบ้างอะคะ
1: ตรงนี้ค่ะจะได้เป็นข้อมูลในส่วนของการรับการรักษานะคะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโดยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น14รายค่ะกระจายตัวรักษาในโรงพยาบาล8แห่งค่ะได้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลศิริราช2รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์2รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรหนึ่งรายโรงพยาบาลธนบุรี2จำนวน1รายนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โรงพยาบาลกลวย1รายค่ะ
0: ค่ะอันนี้14รายนี่จากทั้งหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังมีที่กลับบ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: มีที่กลับบ้านไปแล้วด้วยค่ะและอย่างในวันนี้ค่ะจะมีแผนกลับบ้านเพิ่ม
0: ค่ะ
1: 2รายค่ะจากโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์และโรงพยาบาลบางกรวยค่ะ
0: ค่ะ14รายนี่มีรายไหนที่แบบว่ายังมีอาการสาหัสอยู่ไหมคะอยู่ที่ไหน
1: 14รายเนี่ย ถ้าเป็นตัวเลขที่อยู่ในโซนวิกฤตนะคะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า2รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า2รายแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายค่ะ
0: อ๋อค่ะในส่วนของการให้การช่วยเหลือการดูแลตรงจุดนี้เนี่ยทางในส่วนของทางรัฐบาลเองท่านนายกได้มีการสั่งการหรือว่ากำชับอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ณตอนนี้ค่ะก็จะดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราทำเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ในบางส่วนเนี่ยเราก็มีให้กลับบ้านไปแล้วด้วยค่ะบางส่วนรักษาแล้วก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีให้กลับบ้านไปแล้วค่ะแล้วก็เรามีในส่วนของอย่างกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรามีการจัดทีมแพทย์ที่จะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤตการลงพื้นที่ดูแลนักเรียนนะคะครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะ
0: ดูแลยังไงบ้างเอ่ยหมายถึงว่าทีมแพทย์จะเข้าไปพูดคุยกันหรือว่ายังไงคะ
1: ก็จะเป็นในส่วนของการที่จะเหมือนช่วยที่จะฟื้นฟูจิตใจอะค่ะในส่วนของผู้เห็นเหตุการณ์คุณครูหรือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจกับสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง2สัปดาห์แล้วก็1เดือนแล้วก็3เดือนแล้วแต่ความหนักเบาของอาการนะคะ
0: อันนี้คือทั้งโรงเรียนเลยหรือว่าเฉพาะเป็นรายบุคคลไปที่แบบว่าอยู่ประสบเหตุตอนนั้น
1: ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีในพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะดูแลทั้งนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์นะคะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เยียวยาจิตใจตรงนี้ค่ะในส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอะค
0: ่ะก็คือจะมีทั้งจะลงไปแล้วก็มีการติดตามในส่วนของเรื่องของสภาพจิตใจตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะอันนี้รวมถึงในส่วนของญาติของผู้เสียชีวิตด้วยไหมคะ
1: ในส่วนของครอบครัวด้วยค่ะใช่ค่ะในส่วนของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ
0: อ๋อทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วเรียนสอบถามนิดนึงในส่วนของกรณีของผู้เสียชีวิตตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกก็จะมีการเยียวยาเรื่องของผู้เสียชีวิตจะได้เรื่องของเงินเยียวยาตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วก็จะมีแบบสัดส่วนในการที่จะเยียวยายังไงบ้างอะค่ะ
1: ในส่วนของการเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้จะมีข้อมูลในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลณปัจจุบัน
0: อ๋ออันนี้ก็คือดูแลในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนตรงนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะมีประเด็นไหนที่แบบว่าอยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วหลายๆคนก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังวิตกอยู่แบบนี้ค่ะ
1: ก็ทางรัฐบาลนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็ขอให้มั่นใจในการดูแลผู้บาดเจ็บทุกรายนะคะจะได้รับการดูแลอย่างเต็มความสามารถนะคะในขณะเดียวกันการเยียวยาก็จะไม่จบแค่การรักษาบาดแผลทางกายนะคะก็จะมีการดูแลในส่วนของสภาพจิตใจอย่างที่กล่าวไปข้างต้นด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ส่วนของทั้งนักเรียนครูและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวค่ะ
0: อืมค่ะแล้วได้มีแบบว่าได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแผนในการเรื่องของการป้องกันกับเหตุการณ์อาทิเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำตรงนี้อีกไหมคะในโรงเรียนหรือว่าในสถานศึกษาต่างๆตรงนี้ทั่วประเทศอะคะ
1: ก็อยากจะให้ขอความร่วมมือนะคะสื่อมวลชนงดเผยแพร่ตัวเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะความรุนแรงเพื่อไม่เกิดการเลียนแบบแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยติดตามการให้ข้อมูลของทางหน่วยราชการเป็นหลักด้วยค่ะ
0: อืมค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเราดูแลในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดก
1: ็
0: ค่ะล่าสุดก็จะออกจากโรงพยาบาล2คนวันนี้ใช่ไหมคะที่
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ
1: ตัวรายละเอียดข้างต้นเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดมาว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นคุณครูนะคะ
0: อืมค่ะแต่คนเจ็บทั้งหมด14เนี่ย14รายนี่มีทั้งนักเรียนมีทั้งบุคลากรในโรงเรียนนี่ทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะจะตัวเลขของผู้บาดเจ็บเนี่ยค
0: ่ะ
1: แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต9ราย
0: ค่ะ
1: รวมทั้งหมดนะคะ
0: ค
1: ่ะณขณะนี้เนี่ยมีรักษาตัวในโรงพยาบาล14ราย
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณทางท่านรองโฆษกมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ
1: เราฟ้ายินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ ค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกรัฐบาลนะคะก็พูดถึงเรื่องของการให้การช่วยเหลือในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือว่ามีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกระจายไปทั้งหมดนี้8แห่งด้วยกันนะคะก็ทั้งหมด14รายด้วยกันนะคะก็ยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังอยู่ในวิกฤตเนี่ยอีก2รายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีคนที่มีแผนที่จะเดินทางกลับบ้าน2รายนะคะหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วก็หลังจากนี้เองทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะมีการส่งทีมแพทย์นะคะเข้าไปทำการพูดคุยแล้วก็ติดตามอาการรวมถึงมีการพูดคุยกับทั้งในส่วนของนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นบุคลากรคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตรงนี้นะคะว่าจะต้องมีการเยียวยามีขั้นตอนในการเยียวยาสภาพจิตใจกันยังไงบ้างเพราะหลายคนเนี่ยยังช็อกกับเหตุการณ์เราจะเห็นภาพนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาหลายคนตอนแรกคือหลายคนที่แบบพอเจอผู้ปกครองปุ๊บนี่โผล่เข้ากอดร้องไห้แล้วก็คือตกใจถึงแม้ว่าจะแบบอาจจะแบบไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ก่อเหตุอาจจะอยู่อีกอาคารหนึ่งแต่ก็ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเรียกว่าเป็นสภาวะที่แบบมีความตึงเครียดมากๆเลยนะคะในขณะเดียวกันก็เห็นมีน้องๆหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรื่องของเรียกว่าสภาพจิตใจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากนี้เองนะคะก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยตัวเด็กๆเองเขาจะต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นก็คงต้องดูแลแล้วก็เยียวยาในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอผ่านไปในหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการหารือแล้วก็มีแผนอะไรที่แบบว่าที่มันชัดเจนมากขึ้นนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มากันที่ทาง MEA Spark กันบ้างนะคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเดือนสิงหาคมนี้ทาง MEA Spark ก็ชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีที่จะมีเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นนะคะสำหรับนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEALegacy to Future จะจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยจะพาทุกท่านนั้นย้อนเวลาไปสู่จุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยค่ะจนมาเป็น MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกนิทรรศการหนึ่งนั่นก็คือนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติค่ะแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะมาร่วมกันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าในโอกาสที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2568นะพร้อมกับชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ค่ะที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการด้วยนะคะมาปักหมุดในปฏิทินได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตัวเองในเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังก็กดติดตามเพจของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมแล้วก็กิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้ที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่นี่นะคะเขาจะเปิดให้ชมเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์จะหยุดกันวันจันทร์นะคะตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 17:00 น.ค่ะแล้วก็จะมีรอบนำชมทุก30นาทีสามารถตรวจสอบคิวหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ทาง measpark.mea.or.th นะคะก็สำหรับใครสนใจก็เชิญได้เลยนะจริงๆไปได้ตั้งแต่วันนี้วันที่1วันที่1เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่14ก็คือวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้านะจากนั้นวันที่15ก็จะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรตินะคะแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้นะคะใครสนใจก็กดติดตามทางด้านของเพจของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเอาไว้นะจะได้เข้าไปดูว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะคะรวมถึงไปจองคิวในการเข้าชมนะก็เชิญได้เลยนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะอ๋อคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 18:59 นาทีมีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ภายในซอยสุขุมวิท36เขตคลองเตยนะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการเรื่องของการเข้าไประงับเหตุนะคะแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงก่อน19นาฬิกาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันดูความคืบหน้ามาให้ทราบกันแล้วกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลา 18:59 นาทีนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระรามเนี่ยรับแจ้งเพิ่มเติมจากผู้แจ้งตอนช่วง 19:04 นาทีบอกว่าเพลิงสงบ
ก็ขอยกเลิกไม่ต้องการเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงแล้วนะก็น่าจะเกิดเหตุเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็เลยเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้เดินทางไปถึงเลยก็รับแจ้งบอกว่าเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะมีปภ.นะคะเขามีการส่งเซลล์บอร์ดสแคดค่ะแจ้งเตือนฝนตกแจ้งเตือนฝนตกหนักในตำบลสันสลีนะคะที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถนะอันนี้เป็นการส่งเซลล์บอร์ดสแคดจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะแจ้งเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสันสลีนะคะที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะให้ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะรวมถึงเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งตรงนี้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของปภ.เองเนี่ยเขาก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางด้านของเซลล์บอสแคทถ้าเกิดว่ามีสัญญาณมาว่ามันจะเกิดเหตุขึ้นหรือว่าการเป็นเตือนเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยมีการถ้าเกิดว่ามีเหตุมาเนี่ยก็จะได้อพยพได้ทันนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถให้พ้นในจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำสูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครคนที่อาจจะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้รับแจ้งจากเซลล์บัสแคทหมดเลยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะสภาพการจราจรตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะพื้นที่โอ้หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะก็จะมีเฉพาะเส้นทางทางด้านถนนพระราม1ตอนนี้ช่วงที่มาจากตรงบริเวณแยกปทุมวันนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์รถที่มาจากแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดส่วนรถที่ผ่านจากตรงบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางชิดลมต่อเนื่องมาทางด้านของเพลินจิตมาจนถึงใต้ทางด่วนเพลินจิตในช่วงนี้การเคลื่อนตัวตลอดทางนี่ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะไม่ได้มีปัญหาแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานจะติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกเท่านั้นนะคะผ่านจากทางใต้ทางด่วนเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางนานามาแยกอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะทางกลับกันที่ไปจากบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่แยกนานามาที่แยกเพลินจิตชิดลมเข้าไปที่แยกราชประสงค์ช่วงนี้จะใช้การได้ดีกว่านะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีแค่ตรงเนี้ยแถวๆในเมืองต้องบอกว่าเป็นกรุงเทพชั้นในนะที่แบบว่าการจราจรยังมีคนมาใช้รถใช้ถนนตรงช่วงของบริเวณตามห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งต่างๆก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนเส้นทางถนนเพชรบุรีเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวการก่อสร้างมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะการก่อสร้างอยู่ก็เลยจะทำให้รถเนี่ยคือไม่ได้ถึงกับขนาดที่แบบว่ารถติดขัดหยุดนิ่งอะไรนะคะช่วงที่มาจากทางด้านแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกประตูน้ำตอนนี้ก็คือยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะตามแนวการก่อสร้างแต่ว่าพอผ่านพ้นจากตรงช่วงของบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรบุรีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะรถที่มาจากตรงบริเวณถนนราชดำริที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามา
ที่บริเวณแยกประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำท้ายแถวก็อยู่ประมาณตรงข้ามกับบิ๊กซีราชดำรินะก็รถค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสำหรับรถที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปที่ทางด้านของประตูน้ำนะคะรถที่มาจากตรงประตูน้ำที่มุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์นี่ก็รถเยอะด้วยติดท้ายแถวก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์ท้ายแถวก็ยาวอยู่เหมือนกันรถที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปประตูน้ำนี่ก็จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะก่อนที่จะผ่านทางด้านของประตูน้ำนะคะน่าจะเป็นจุดที่แบบหลายคนอาจจะแบบพอผ่านไปนะมันก็ติดแบบเนี้ยเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ไงฮะอาจจะแบบว่าหลายๆคนไปช้อปปิ้งเลยแถวนั้นแล้วก็กำลังเดินทางกลับด้วยนะคะมีคุณมาร์ชนะคะแจ้งเข้ามาผ่านทาง YouTube ค่ะคุณมาร์ชบอกว่าถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งมุ่งหน้าสามแยกพระประแดงหน้าตลาดบางประกอบมีรถซูบารุจอดเต็มพื้นที่บริเวณป้ายรถเมย์ทำให้รถเมย์เข้าป้ายไม่ได้กีดขวางการจราจรนะคะตรงช่วงบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกพระประแดงหน้าตลาดบางประกอบเป็นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกใช่ไหมคะตรงหน้าตลาดบางประกอบมีรถแบบรถสี่ล้อเล็กรถซูบารุเนี่ยนะที่เขารอรับผู้โดยสารใช่ไหมคะก็เลยจะทำให้การจราจรนี่จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ารถเมย์เข้าป้ายไม่ได้ก็เลยทำให้รถจะติดขัดอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดบางประกอบตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากตรงทางด้านแยกบางปะแก้วก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะกรมป้องกันนะคะเขามีการส่งการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่จังหวัดบึงกาฬมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าน้ำจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่10ถึงวันที่14สิงหาคมนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทางปภ.ก็ได้ร่วมกับทางผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุกเครือข่ายเลยได้มีการส่งข้อความผ่านเซลบอสแคทแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุ่งคล้าบึงโขงหลงแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬตรงนี้นะเป็นการแจ้งส่งข้อความผ่านทางด้านของเซลบอสแคทตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทราบแล้วก็จะได้เตรียมรับมือได้ทันนะคะสำหรับสถานการณ์เรื่องของน้ำในช่วงนี้ก็คงต้องกลับมาติดตามกันโดยเฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็เข้าไปช่วงที่สิงหากันยาก็จะน่าจะเป็นช่วงที่มีเรื่องของฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปกติก็จะเป็นช่วงลักษณะของฝนในลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกช่วงหน้าฝนอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะแล้วกลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:29 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจตุรนต์ชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจตุรนต์ชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน นายต่อสรลัมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลัมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพนโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพนโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนกไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนกไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ขอให้มีความโชคดีมีสิทธิบัตรเป็นสิทธิมงคลถ้าเขามีกำลังใจสำหรับจะประสบความสำเร็จและสบายใจในการไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้แทนของประเทศชาติประชาชนของประเทศเราต่อไปก็ขอให้พรให้ไปด้วยความสวัสดีสำเร็จทุกประการ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์วันนี้เวลา 17:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร นางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสสำเร็จการศึกษาด้านกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีผลงานสร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างต่อเนื่องเกือบ6ทศวรรษรวมหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมากกว่า40เรื่องใช้นามปากกาที่เป็นที่รู้จักได้แก่นราวดีสิริเพ็ญและศรีทาราผลงานโดดเด่นที่สร้างชื่อเสียงและนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์เช่นนางอายและรักเกิดในตลาดสดรวมถึงนวนิยายเรื่องฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาตินอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13ได้รับรางวัลสุรินทราชารางวัลนราธิปและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีบุตรธิดารวม4คนนางเพ็ญศรีเคียงสิริถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสของหม่อมเจ้าทองประทาศรีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีทองใหญ่ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆอาทิโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่15โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่2โรงเรียนการบินและวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการในปี2500มีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นนักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นสนธิการกองบิน1และผู้บังคับการกองบิน1นอกจากนี้ยังจารึกประวัติศาสตร์ในฐานะนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ในโครงการพีซนาเรศวรซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสมรรถนะการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศไทยเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระดับสากลก่อนจะดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยนับเป็นผู้บังคับบัญชาและนักบินผู้มีความรู้ความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเชี่ยวชาญด้านยุทธการทางอากาศจนเป็นแบบอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจิตรการทองใหญ่ณอยุธยามีบุตร2คนพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญ จากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาท้าวโสส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน3คนได้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงภัสสาไสงามและที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิพันธ์เกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาจากนั้นที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปฏิพันธ์เกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้โพลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจาสิกะและต่อมาพันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทธิราแพรวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่โดยมีครอบครัวและญาติผู้ได้รับบาดเจ็บให้การต้อนรับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับทราบถึงพระราชกระแสทรงห่วงใยล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาและทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งศพบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและที่จังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูป เวลา 11:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร4รูปและวัดอนงคารามวรวิหาร4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบค่ำคือตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:30 น.หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรม4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบค่ำคือตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:30 น.

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญบริษัทแฮปปี้แทดมอลล์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกศสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธิพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินวัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังและวัดอินทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทฮาริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมและสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสักแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นนายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันทองและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกวิสรารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องโดยวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมีการปรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นในวันดังกล่าวและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันอาทิอุบาสกและอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: วันนี้ต้องถือว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเป็นองค์กรหลักนะคะในการที่จะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยนำในการที่จะรักษาพื้นป่าของประเทศจากที่ท่านอธิบดีได้กล่าวแล้วว่าพื้นที่ป่าเราเนี่ยมันก็คืออุดมสมบูรณ์แหละแต่มันก็ต้องลดหลั่นลงไปตามวิกฤตการภัยธรรมชาติหรืออะไรหลายๆอย่างณวันนี้อยากจะทราบถึงว่าในฐานะที่ผู้ตรวจเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ต่างๆได้เห็นความเปลี่ยนแปลงป่าสุมโสมเป่าดมสมูลตรงนี้พอจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จของการทำงานภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างไรคะท่าน
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างป่าตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่าเพื่อให้พื้นป่าไทยคงอยู่เคียงคู่แผ่นดินพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลครั้งหนึ่งปัญหาการบุกรุกป่าเคยเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศแต่เมื่อความจำเป็นในการดำรงชีพผลักดันให้ผู้คนต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินขอบเขตมีการแผ้วถางป่าเพื่อเป็นที่ดินทำกินเป็นบริเวณกว้างต่อมาทางราชการอพยพราษฎรออกไปทิ้งให้บริเวณนี้มีสภาพเป็นเขาหัวโล้นซึ่งเวลานั้นภาคราชการมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยให้ราษฎรออกจากพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ว่าคนคือผู้บุกรุกทำลายป่าดูเหมือนจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรหากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับมีพระราชดำริที่ต่างไปจากนั้น
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: ดังเช่นในพื้นที่ดงดอยอันห่างไกลที่ในอดีตนั้นเข้าถึงได้ด้วยการเดินเข้าไปในเฉพาะในฤดูแล้งและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในฤดูฝนแต่ไม่ไกลเกินกว่าที่พระแม่แห่งผืนป่าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปถึงพระองค์ได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงเข้าพระราชฤทัยถึงปัญหาความจำเป็นของการบุกรุกป่าและปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรหลังจากนั้นได้มีพระราชสวนีให้จัดหาพื้นที่ป่าสุ่มโสมเพื่อให้ราษฎรกลับเข้าไปอยู่อาศัยใหม่โดยจัดที่ทำกินจัดหาแหล่งน้ำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะปลูกโดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ตัดไม้ทำลายป่าดูแลรักษาฟื้นฟูผืนป่าให้กลับคืนมาด้วยส่งเชื่อมั่นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าและดูแลรักษาป่าได้หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระแม่แห่งผืนป่าไทยภายใต้แนวทางป่าคงอยู่คนมีอาชีพกลายเป็นต้นแบบแห่งภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศดังได้ปรากฏความสำเร็จตามพระราชปณิธานป่าเกื้อคนคนรักษาป่าณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอยดำจังหวัดเชียงใหม
3: ่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อที่จะยกระดับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าหรือรอบๆป่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็ที่สำคัญที่สุดก็ไม่เป็นภัยคุกคามกับป่าไม่บุกรุกป่าไม่เผาป่าไม่ล่าสัตว์ในปีพ.ศ.2512ซึ่งรัฐบาลก็ได้นำแนวพระราชดำริมาปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยได้ผ่อนปลนให้พี่น้องประชาชนได้อยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าลัก 4,042 ชุมชนในพื้นที่ 4.257 ล้านไร่ที่มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในการที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการที่จะพัฒนาชุมชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมมีการอนุรักษ์ดินและน้ำมีการป้องกันไฟป่าหลายๆพื้นที่ที่แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกมีการเข้าไปปลูกฟินมีการเข้าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มากมายจนไร้ขีดจำกัดก็ค่อยๆกลับฟื้นฟูมามีสภาพเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงวางรากฐานให้กับพวกเราชาวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4: แนวพระบิดที่กรมอุทยานยึดถืออยู่ในการน้อมนำเนี่ยมีหลักๆอยู่3ประการนะครับประการแรกดูแลพื้นที่ป่าที่มันสมบูรณ์เนี่ยให้คงอยู่นะครับไม่ให้ถูกรุกทำลายประการที่2ก็คือฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมโดยใช้แนวพระราชดำรินะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าในใจคนนะครับทำระบบป่าเปียกต่างๆแล้วเนี่ยนะครับประการสุดท้ายที่สำคัญมากสุดคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในและรอบพื้นที่ป่าเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไม่ต้องไปบุกรุกป่าไม่ต้องไปจุดไฟเผาป่ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าให้เกิดขึ้นในใจเขา
1: เบื้องหลังความสำเร็จคือความร่วมมือระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผู้เสียสละเพื่อปกป้องทรัพยากรของชาติจากความขัดแย้งในอดีตแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความร่วมมือที่หล่อหลอมให้คนและป่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลจึงไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่คือวิถีความยั่งยืนที่สืบสานจากพระราชกรณียกิจและนามพระราชฤทัยเมตตาพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่พื้นแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
0: เราก็ได้รับคำตอบแล้วว่านั่นแหละคือผลสัมฤทธิ์แห่งการรักษาป่าป่าเพื่อคนคนรักษาป่าอย่างแท้จริงวันนี้เราต้องลาไปกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและท่านผู้ตรวจนะคะสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: ครับคือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เล็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่ามีการจราจรที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะสำหรับสภาพการจราจรที่แจ้งผ่านเข้ามาทางจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือการจราจรโดยภาพรวมของกรุงเทพมหานครณขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าการเคลื่อนตัวของรถในแต่ละเส้นทางในจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายๆเส้นทางก็ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะจะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นแล้วก็มีการชะลอตัวนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าหลายๆคนกลับเข้าบ้านเพื่อพักผ่อนกันแล้วนะคะทำให้สภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆตอนนี้การจราจรก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะดูตรงแถบทางด้านของถนนพระราม1ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนพระราม1ช่วงที่มาจากปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่นะแต่ว่าโดยรวมถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยฝั่งที่มาจากทางเจริญผลมาแยกปทุมวันต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถเยอะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีการชะลอตัวช่วงที่จากผ่านจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะรวมถึงฝั่งทางด้านถนนราชดำริด้วยนะคะถนนราชดำริรถที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยอาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านป้ายรถเมย์ตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งกลับกันเนี่ยรถที่ไปจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์ยังมีรถเยอะอยู่นะคะก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะจะมีรถเยอะฝั่งที่มาจากราชเทวีที่จะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำก็จะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านแยกประตูน้ำนะคะส่วนบนถนนราชปรารภที่มาจากหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาฟังกลับกันที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะเท่าที่ดูแล้วณขณะนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะคือถ้าจะว่าไปก็ดีขึ้นเริ่มเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องกันเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทสำหรับรถยนต์ประเภท1เนี่ยสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ส่วนประกันภัยประเภท3นะคะก็สำหรับใครที่ทำประกันภัยประเภท1ไม่ได้แล้วนะคะก็มาทำประกันภัยประเภท3ซึ่งจะมีทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลและปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะอันนี้รองรับสำหรับประกันภัยประเภท3นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคนที่ทำประกันภัยในโครงการคนรักรถเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคนที่ทำประกันภัยประเภท1ในโครงการคนรักรถเนี่ยหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการเองก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันประเภท1ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเบี้ยประกันประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นโครงการที่
คือจริงๆโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าอยากจะให้คนขับรถบนท้องถนนเนี่ยมีจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์แล้วก็เคารพกฎวินัยจราจรนะรวมถึงยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะเพราะว่าการทำประกันภัยกลุ่มในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของประกันภัยในแต่ละประเภทเนี่ยถ้าเกิดว่าขับรถเคารพกฎระมัดระวังไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเงินกองทุนคืนที่สมาชิกในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้รับเงินกองทุนที่ต้องเรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการต่อเบี้ยประกันภัยในปีต่อๆไปก็จะได้ส่วนลดที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการเคารพกฎวินัยจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเป็นการลดปัญหาเรื่องของการจราจรด้วยนะใครสนใจโครงการคนรักรถนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันคุณผู้ฟังพอดีมีคลิปที่เขามีการเผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลขออนุญาตนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยทางด้านของคุณฮาร์ดสุทธิพงศ์พัฒพิทักษ์กุลนะได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านทางด้านของFacebook ของตัวคุณฮาร์ดเองปรากฏว่าคือมันจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถอะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คือจังหวะนั้นเนี่ยก็มีเนี่ยที่เห็นนี้เลยนะก็คือเป็นรถจักรยานยนต์น่าจะเป็นรถแกล็บอะค่ะรับผู้โดยสารมาจังหวะนั้นเนี่ยก็มีวัสดุตกลงมาปลิวตกลงมาจากชั้นบนของตัวอาคารปรากฏว่ามันลงมาตรงจักรยานยนต์นี้พอดีเลยนะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างเป็นวินใช่ไหมคะหรือจะเป็นไรเดอร์ที่ขับรถเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นราวตากผ้าค่ะมันเป็นราวตากผ้าปลิวลงมาแล้วจังหวะนั้นน่ะลงมาที่จักรยานยนต์นั้นเลยนะเลยทำให้จักรยานยนต์เนี่ยคือเสียหลักมาชนกับรถคันที่จอดติดอยู่คือเรียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ตรงบริเวณไหนเพราะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะคะดูจากพิกัดดูจากตึกรามบ้านช่องแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแถวๆทางด้านของทองหล่อหรือไม่ก็เป็นเอกมัยนะคิดว่าคงไม่ใช่อโศกเพราะอโศกน่าจะมีรถแบบเยอะกว่านี้อาจจะเป็นทางด้านของแถวทองหล่อเอกมัยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของราวตากผ้าเนี่ยเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าราวตากผ้าของเขาเนี่ยตกลงมาแล้วก็ทำให้จักรยานยนต์ที่เขาขับผ่านมาพอดีเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมาคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยคือมีข้อมูลคนที่ไปเม้นด้วยนะว่าคนที่ซ้อนท้ายมานี่ก็เป็นบุคลากรคนสำคัญของวงการโฆษณาด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะว่าจริงตามที่เขามีการแสดงความคิดเห็นกันหรือเปล่านะคะก็คือน่าจะได้รับบาดเจ็บแหละเพราะว่าตัวนี้ถลาเข้ามาที่ตรงกระโปรงหน้ารถเลยเจ็บหมดเลยนะทั้งคนขับรถจักรยานยนต์ทั้งคนซ้อนมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปรับผิดชอบไปเรียกร้องอะไรจากใครยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือน่าจะต้องมีคนรับผิดชอบแหละเพราะขี่จักรยานยนต์มาดีๆมันตกลงมาจากทางด้านบนปลิวลงมาแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้านะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็มาบอกให้ฟังว่าเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิ้ลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิ้ล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยครูและนักเรียนจากเหตุการณ์ความไม่สงบณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลธนบุรี2โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรและโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรด้านคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีอาการดีขึ้นตามลำดับภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน2รายและทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สราวุฒิจอกลมรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเผยโครงการแลนด์บริดจ์เน้นฟังประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญคุณวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มค่าเอาไว้คุ้มค่าก่อนค่อยดำเนินการแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหากทำสำเร็จจะมีระบบขนส่งเชื่อมโยงส่วนที่หายไปหรือ missing link ซึ่งจะทำให้ระนองสามารถเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือระนองให้สามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นในช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างแลนด์บริดจ์ก็ยังต้องเริ่มวางโครงสร้างก่อนขณะนี้มีคนบอกว่าไม่เอาแลนด์บริดจ์ชาวระนองและชุมพรต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วยหากพี่น้องชุมพรระนองบอกว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ก็ต้องเรียกร้องซึ่งตนเกรงว่าคนที่บอกไม่เอาจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ถ้าพี่น้องชาวชุมพรระนองหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เอารัฐบาลยังไม่สร้างแน่นอนเพราะต้องฟังเสียงประชาชนเป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองข้อเสนอของทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอ5โครงการวงเงิน395ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดสตูลเสนอ18โครงการ209ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงท่าเรือจังหวัดยะลาเสนอ6โครงการ265ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเปิดใช้สนามบินเบตงจังหวัดปัตตานี6โครงการ 7,683 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสู่ศูนย์กลางโลจิสติกชายแดนภาคใต้และจังหวัดนราธิวาสเสนอ9โครงการ404ล้านบาทเช่นขยายทางหลวงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกรกและแม่น้ำบางนารา
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมาดูเรื่องราวที่แจ้งผ่านเข้ามาทางจสร้อยกันนะคะมีทางคุณจันทนีแจ้งแทนคุณป้าบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าสีเทานะคะในกระเป๋าเนี่ยจะมีเครื่องอบหูฟังเป็นเครื่องอบหูฟังเป็นประสาทหูเทียมอะค่ะแล้วก็มีสายชาร์จด้วยอันนี้เขาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการฟังนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซอยอินทบระ26ทับ1มาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อตอนช่วง15นาฬิกาตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมานะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะ1อาทิตย์ผ่านไปแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครติดต่อส่งคืนเจ้าของถ้ายังไงถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าเป้สีเทาข้างในกระเป๋าจะมีเครื่องอบหูฟังประสาทหูเทียมพร้อมกับสายชาร์จอันนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่พิการทางการได้ยินนะคะถ้าเกิดว่าจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาแล้วก็เจอกระเป๋าที่เขาลืมไว้บนรถโดยสารแบบนี้เนี่ยรถแท็กซี่ของคุณนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องอันนี้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเขามีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งงานเนี่ยเขาจะมีขึ้นในระหว่างวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการแล้วก็ยังมีกิจกรรม DIY นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำก้อนจุลินทรีย์The Little Panther นะคะเป็นมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะแล้วก็ยังมีพวงกุญแจจากแยกแฝกค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบตักปลางานนี้เขาก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการตักปลาสวยงามแล้วก็ยังมีการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะหรือว่าคัสวะคุกกี้อาร์ตค่ะในงานนี้นะคะก็ยังมีรถให้บริการเที่ยวชมงานรอบสวนเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้องๆ นะคะเด็กๆจากโรงเรียนที่อยู่โดยรอบศูนย์เนี่ยอยู่หมู่บ้านโดยรอบศูนย์เนี่ยเขาก็จะมาทำการแสดงทุกค่ำคืนและที่สำคัญงานนี้นะคะเขายังมีการแจกกล้าไม้กล้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะสำหรับใครที่ไปเดินในงานเนี่ยแล้วก็อยากจะได้กล้าไม้กล้าผักเนี่ยเขาก็มีแจกให้ฟรีด้วยนะคะรวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ผลผลิตต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้แล้วก็เกษตรกรต้นแบบมาวางจำหน่ายให้คุณได้เลือกซื้อกับติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้าจากหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะเขาก็จะนำผลิตผลผลิตภัณฑ์จากทางการเกษตรเนี่ยมาวางจำหน่ายด้วยและในช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไปช่วงไปในงานนี้เนี่ยร้านค้าต่างๆเขายังร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะยังสามารถใช้ได้60-40นะก็ไปช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรางานเขาจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีนอกเหนือจากพื้นที่ที่เราติดตามเรื่องของน้ำเนี่ยตั้งแต่นครพนมมาทางด้านของเชียงใหม่มาที่แม่ฮ่องสอนนะแล้วก็ที่จังหวัดน่านก็เช่นเดียวกันนะก็มีเรื่องของฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องทำให้เมื่อตอนช่วงบ่ายๆวันนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำที่เขาวัดระดับน้ำได้ 8.30 เมตรนะอันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำ N13A
ระดับน้ำเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่าตลิ่งที่รับน้ำได้ก็คือตลิ่งเนี่ยอยู่ที่ 6.50 เมตรแต่ว่าน้ำเนี่ยมันวัดได้ 8.30 นี่ล้นแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยส่งผลให้น้ำมันล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุดเลยทีเดียวนะคะที่บ้านสาลีตำบลซ่านนะคะมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมากกว่า30หลังคาเรือนด้วยกันขณะที่บ้านเรืองบ้านไหลน่านแล้วก็ที่บ้านไหลน่านเหนือตำบลไหลน่านก็จะมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนรวมถึงถนนที่บริเวณหน้าวัดไหลน่านมีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรด้วยกันนะรถเล็กนี่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่บ้านดอนชัยบ้านดอนชัยนะขออภัยที่ตำบลกลางเวียงก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามกันอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ที่วัดบุญยืนค่ะแล้วก็มีท่านพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัดบุญยืนแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงสาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการพร้อมใจกันนะคะมาร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อจัดทำเป็นแนวป้องกันริมน้ำน่านโดยเฉพาะบริเวณคอสะพานประชาร่วมรัฐพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นจุดเชื่อมไปยังบ้านไหลน่านก็ยังมีมวลน้ำปริ่มในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางโครงการชลประทานน่านก็ได้มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้3จุดก็คือที่บริเวณเชิงสะพานบ้านดอนแท่นตำบลกลางเวียงสวนเสือเทศบาลตำบลเวียงสานะคะแล้วก็บ้านไหลน่านตำบลไหลน่านเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นก็จะเป็นการป้องกันเข้าน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมกำลังพลเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะทั้งทำแนวกระสอบทรายจุดเสี่ยงอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเรือเครื่องสูบน้ำและก็ยังมีการจัดหาถุงยางชีพเพื่อไว้แจกจ่ายกับประชาชนรวมไปถึงให้จัดหาจุดพักพิงชั่วคราวด้วยนะคะให้จัดจุดพักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วง48ชั่วโมงจากนี้ไปนะจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาก็มีการส่งทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็มีสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำทะลักท่วมเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะที่อำเภอเมืองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะอันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมห้วยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะตอนนี้ก็คือแล้วน้ำที่หลากมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำลักษณะเป็นน้ำป่าเลยเป็นสีน้ำแบบสีเข้มๆเลยนะคะก็ตอนนี้คือเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกอยู่ทางด้านบนเขาบนดอยเยอะพอตกหนักๆตกนานๆเข้าอ่ะนะคะก็ทำให้สีน้ำอย่างที่เห็นในภาพใน YouTube ตอนนี้เลยนะคะสีน้ำค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มๆ เวลาที่เราดูสีน้ำนะตามแม่น้ำต่างๆเนี่ยตามลำน้ำลำคลองอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำแบบนี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่น้ำป่ามันจะหลากเข้ามาหลากลงมาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเรื่องของฝนฟ้าตกลงมานะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องกันนะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังส่วนในส่วนของการที่คนในพื้นที่เขาได้รับ
แจ้งผ่านทางด้านของเซลล์บอสแคทเองเนี่ยก็คงต้องปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนของทางปภ.จังหวัดเขาอะนะคะเพื่อที่ป้องกันแล้วก็ลดในเรื่องของความเสียหายถ้าหากว่ามีเรื่องของน้ำป่าหลากหรือว่ามีฝนตกน้ำล้นอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจากที่เขาแจ้งเตือนมาแล้วเราปฏิบัติตามตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันก็ลดลงได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรคิดว่าลดลงได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ

นะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าเข้ามาทางรอบในเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเข้ามาทางอนุสรณ์สถานเข้ามาใช้พหลโยธินหรือว่าเป็นทางด้านของวิภาวดีในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็ถือว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยถนนรัชดาที่มาจากทางรัชวิภารัชโยธินลาดพร้าวสุทธิสารเข้ามาทางห้วยขวางทางเทียมร่มมิตรต่อเนื่องเข้ามาจนถึงแยกพระราม9ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนพระราม9นะคะตั้งแต่บริเวณแยกพระราม9ออกมาทางแยกรามต่อเนื่องมาทางพระราม9ตัดใหม่ข้ามทางด้านของศรีนครินทร์ออกไปทางด้านมอเตอร์เวย์ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรเรียกว่าช่วงค่ำของวันอาทิตย์แบบนี้ตอนนี้ก็สบายๆแล้วหลายคนก็กลับบ้านนอนพักผ่อนกันบรรยากาศจริงๆบรรยากาศวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะแล้วก็ยังมีฝนโปรยปลายลงมาในบางจุดด้วยนะก็หลายคนทำให้แบบอยากจะแบบพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกนะเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ฝนตกบรรยากาศแบบหน้าแบบนอนชิลๆอยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกลับถึงบ้านพักผ่อนเตรียมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานกันแต่เช้านะเส้นทางไหนที่น่าจะมีเรื่องของปัญหาการจราจรก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันให้ดีๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปเจอเรื่องของรถติดบนถนนหรือว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางไหนไม่แน่ใจตอนช่วงเช้าเนี่ยโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเรามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเรายังต้องติดตามกันอยู่นะแล้วก็มันก็ยืดเยื้อแบบว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างทางด้านของอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาคือจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคู่กรณีกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะแต่ว่ามีทางด้านของสหรัฐอเมริกาเข้ามาอยู่ทางด้านของฝั่งอิสราเอลด้วยนะคะล่าสุดนะคะมีการยื่นข้อเสนอโดยทางด้านของอิหร่านเนี่ยได้มีการยื่นเงื่อนไขให้สหรัฐอเมริกาเลิกปิดล้อมแล้วก็ถอนทหารออกไปจากพื้นที่ก่อนที่เขาจะทำการเปิดช่องแคบเฮอร์มูสนะคะโดยทางด้านของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับสหรัฐอเมริกาให้ปฏิบัติตามก่อนที่ทางอิหร่านเนี่ยจะยอมเปิดช่องแคบเฮอร์มูสเต็มรูปแบบนะคะโดยหนึ่งในข้อเรียกร้องนั้นก็คือให้สหรัฐนั้นต้องยกเลิกการปิดล้อมถอนทหารแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับอิหร่านทางพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกัตนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลวอชิงตันนั้นแก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้องก่อนที่อิหร่านนั้นจะยอมเปิดช่องแคบเฮอร์มูสพร้อมกับมีรายละเอียดของเงื่อนไขด้วยนะ6เงื่อนไขที่ขอให้สหรัฐอเมริกานั้นปฏิบัติตามก็คือ1ค่ะก็คือให้ยุติการคุกคามอิหร่านแล้วก็ค่านิยมอันศักดิ์สิทธิ์ของอิหร่านนะให้หยุดพฤติกรรมในการคุกคามนะคะ2ค่ะให้ยุติปฏิบัติการทหารต่ออิหร่านแล้วก็พันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคเป็นการถาวร3ให้ถอนกำลังกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนในการปฏิบัติการปิดล้อมอิหร่าน4ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามให้แก่อิหร่านนะคะ5ก็คือให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและ6ค่ะก็คือให้ปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะที่ได้มีการอายัดไว้ทั้งหมดทางด้านของเลขาสภาความมั่นคงของอิหร่านเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าข้อเรียกร้องทั้ง6ข้อนี้นะคะถือว่าเป็นความต้องการของชาวอิหร่านซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนตลอดช่วง160วันที่ผ่านมาทางด้านของเตหะรานก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ยอมถอยจากข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะสงครามหรือการเจรจาก็ตามส่วนช่องแคบเฮอร์มูสนั้นจะยังไม่เปิดแบบเต็มรูปแบบนะจนกว่าสหรัฐนั้นจะมีการแก้ไขตามแก้ไขพฤติกรรมของตนเองนะตามที่ได้มีการเรียกร้องไปขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้มากแล้วที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางด้านของโอมานเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการช่องแคบเฮอร์มูสค่ะแต่ว่ายังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะเพราะว่าการเปิดช่องแคบอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกหลายข้อรวมถึงการที่สหรัฐอเมริกาจะต้องแก้ไขสิ่งที่อิหร่านมองว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะคะทางประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียตของอิหร่านก็ได้มีการแถลงบอกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรลุข้อตกลงพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าอิหร่านนั้นมีความเป็นเอกภาพแล้วก็แข็งแกร่งรวมถึงมองว่าเป็นประเทศมองว่าประเทศยังเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงครามในครั้งนี้นะคะในขณะเดียวกันทางกระทรวงการต่างประเทศของโอมานก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านเรื่องช่องแคบเฮอร์มูสเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยนะคะในส่วนของการเจรจาของอิหร่านแล้วก็โอมานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการจัดทำเส้นทางเดินเรือชั่วคราวแบบไปกลับในช่องแคบเฮอร์มูสนะคะรวมถึงน่านน้ำของทั้งสองประเทศเป็นเส้นทางกลางร่วมกันเพื่อที่จะทำการเพื่อการฟื้นฟูความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือภายใต้การกำกับดูแลของทั้งสองประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเผยแพร่ออกมาถึงการยื่นข้อ เสนอ6เงื่อนไขให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามเงื่อนไขตรงนี้เพื่อที่จะเปิดห้องช่องแคบเพอร์มูสให้เรือต่างๆเนี่ยผ่านได้ตามปกตินะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะคือมีอะไรที่แบบว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยเฉพาะกับทางด้านของทางสหรัฐอเมริกาเองนะโดนัลด์ทรัมป์นี่วันหนึ่งแบบนี้พรุ่งนี้อีกแบบหนึ่งตกค่ำอีกแบบหนึ่งเช้ามาอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนตลอดเลยถ้าเกิดว่าคนติดตามข่าวเนี่ยตามข่าวที่เขาเกาะติดสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาแล้วด่วนทั้มประกาศด่วนทั้มประกาศอะไรต่างๆด่วนทุกวันด่วนทุกวันนะจนแบบว่าไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันส่งผลกระทบกับชาวโลกเลยนะแล้วก็ยืดเยื้อกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์โลกเราติดตามกันนะคะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะล่าสุดเนี้ยทางด้านของทางการจีนค่ะเขามีการประกาศเตือนภัยเตือนภัยเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินในระดับสูงสุดเลยนะคะส่วนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขายกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดเลยทางหอสังเกตการของหอสังเกตการอุตุนิยมแห่งชาตินะคะของจีนค่ะ เขาได้มีการออกประกาศเตือนไต้ฝุ่นระดับในระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบเตือนภัยของจีนนะคะขณะที่ไต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งของประเทศจีนศูนย์อุตุนิยมแห่งชาตินะคะของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนั้นมีแนวโน้มขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของจีนในพื้นที่ตั้งแต่เมืองโจซานที่มณฑลเจอเจี้ยงไปจนถึงเมืองฟูติ้งที่มณฑลฟูเจี้ยนด้วยนะคะอันนี้เป็นการประกาศเตือนภัยโดยในช่วงเช้าของวันนี้เมื่อตอนช่วงประมาณสัก10โมงศูนย์กลางของพายุนั้นอยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ215กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองเวินโจทางมณฑลเจอเจี้ยงโดยพายุดังกล่าวนี่นะคะมีความเร็วลมสูงอยู่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ45เมตรต่อวินาทีหรือว่าราว162กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้แล้วทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจีนเองก็ได้มีการคาดการณ์นะคะว่าพายุดอลฟินเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากขึ้นฝั่งแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพายุก็จะเปลี่ยนทิศแล้วก็เคลื่อนไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อยๆ อ่อนกำลังลงนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุก็จะทำให้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12สิงหาคมก็จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจีนโดยเฉพาะที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจอเจียงแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้นอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังรวมไปถึงมณฑลซานตงเทียนจินแล้วก็ปักกิ่งด้วยนะคะ อันนี้ก็จะส่งผลให้มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆด้วยส่วนที่เซี่ยงไฮ้นั้นเขาก็มีประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วมากกว่า 80% เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้นะคะอันนี้เป็นทางด้านของประเทศจีนนะใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่จีนนะก็ตอนนี้ลองตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ตรวจสอบกับสายการบินหรือจะเป็นแบบบริษัททัวร์ที่ตัวเองติดต่อไว้นะว่ายังสามารถจะเดินทางไปหรือว่าเลื่อนไปอะไรยังไงก็แล้วแต่นะต้องตรวจสอบดูแล้วกันนะเพราะว่าที่เซี่ยงไฮ้เขายกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 80% แล้วนะคะก็ต้องติดตามกันนะคือมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่ว่าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะวันนี้ทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะเขานำชุดเฉพาะกิจไปตรวจบุกห้วยขวางไปตรวจโรงแรมสารประกอบการที่ห้วยขวางปราบปรามนอมินีแล้วก็แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยจับใครอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
1: ปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
1: ่โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendlyลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

คุณผู้ฟังคะอย่างที่ช่วงก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยดิฉันบอกว่าวันนี้ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขานำทีมนะทั้งทางด้านของชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปที่ห้วยขวางอันนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้ดีนะว่าห้วยขวางนี่เป็นดินแดนที่แบบว่ามีคนจีนมาอยู่กันเยอะเลยนะคะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแล้วก็พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห้วยขวางกันเป็นจำนวนมากนะคะ อย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าร้านอาหารที่ห้วยขวางคือเหมือนกับว่าเขาจะสแกนจ่ายไม่รับสแกนที่เป็นแอปของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปนะทางด้านของทางสำนักงานเขตเองเขาก็ลงไปตรวจในพื้นที่แล้วก็ไปดำเนินการให้ถูกต้องนะว่าก็ไปทำความเข้าใจกับร้านอาหารรวมถึงในส่วนของคนที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะไปทำงานหรือว่าจะไปเข้าพักโรงแรมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเข้าไปตรวจสอบโดยวันนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยเขาก็เดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ปราบปรามการประกอบธุรกิจแบบชนิดที่ผิดกฎหมายอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจอำนวยการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าชกอสั่งการให้ทางด้านของกรมการปกครองนะคะไปบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง DSI กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานไปตรวจสอบโรงแรมแล้วก็สถานประกอบการในเขตห้วยขวางแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายการใช้นอมินีการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายในการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณดฤชาโคสาศิวิไลก็ได้มอบหมายให้ทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมการปกครองคุณรณรงค์ทิพย์สิริแล้วก็ยังมีทางร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดเป็นผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการแล้วก็มีทางด้านของทางสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดงนำกำลังชุดปฏิบัติการของกรมการปกครองค่ะส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจพื้นที่เป้าหมายโดยผลจากการเข้าไปตรวจในพื้นที่เป้าหมายผลจากการปฏิบัติการนะคะซึ่งเขาไปตรวจสอบโรงแรมทั้งหมด3แห่งด้วยกันปรากฏว่าไม่พบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งหมดโอ้3แห่งไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็เปิดได้ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจอันนี้เนี่ยไปตรวจจุดแรกก็คือที่โรงแรมไหหมานไหหมานนะคะตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ6เขตห้วยขวางมีห้องพักถึง34ห้องค่ะแล้วก็มีอัตราค่าบริการนะประมาณตกคืนละ1,120บาทถึง1,450บาทต่อคืนอันนี้ประกอบกิจการโดยบริษัทไหหมานอินเตอร์เนชั่นแนลมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 51% แล้วจีนอีก 49% อันนี้ก็เฉียดๆชิวๆกันเหมือนกับว่าครึ่งๆอ่ะนะคะโดยมีคนที่แสดงตัวเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นล่ามแปลภาษาขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเป็นบุคคลสัญชาติจีนมีถิ่นที่พักอาศัยถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศจีนจากการตรวจสอบค่ะผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจของโรงแรมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อขยายผลในการดำเนินคดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังไปพบแรงงานต่างด้าว5รายด้วยกันนะที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนอกเหนือจากที่สิทธิจะทำได้แล้วก็ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงนายจ้างสถานที่ทำงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทางกรมการจัดหางานก็เลยมีการดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจุดที่2นะคะอันนี้ชื่อโรงแรมฉันไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าSAS Herbal
แบงคอกหรือว่านะถ้าออกชื่อออกเสียงผิดขออภัยด้วยโรงแรมนี้ตั้งอยู่ตรงถนนพระราม9มีห้องพักถึง48ห้องเลยทีเดียวแล้วก็ค่าห้องเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ถึง 3,000 บาทบริษัทที่ประกอบกิจการอันนี้เนี่ยมีกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทนะอันนี้เป็นคนไทยแล้วก็มีคนจีนเป็นกรรมการบริษัทจากการตรวจสอบก็พบว่าพนักงานต้อนรับของโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้เช่นเดียวกันนะก็มีการเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมเอกสารแล้วก็เตรียมขยายผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็จุดที่3ค่ะก็คือโรงแรมเอสเทติกนะคะที่อยู่ที่หมู่บ้านเอเทียวันดีอันนี้อยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัยเปิดให้บริการห้องพักจำนวน52ห้องมีความสูง7ชั้นด้วยกันนะในรูปแบบรายวันอันนี้ประกอบกิจการชื่อบริษัทนี้เป็นชื่อจีนเลยแต่ว่ามีกรรมการบริษัทเป็นคนไทยแต่จากการตรวจสอบก็ไม่สามารถเอาใบอนุญาตมาแสดงกับทางให้กับเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลในการดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการไปตรวจสถานประกอบการก็ไปพบแรงงานต่างด้าวที่กระทำความผิดอีก16รายด้วยกันนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการโรงแรมร้านอาหารร้านตัดผมในพื้นที่ห้วยขวางผลจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการกระทำความผิดของนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการจำนวน4รายด้วยกันแล้วก็แรงงานต่างด้าว16รายซึ่งกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในขณะเดียวกันปรากฏว่าในระหว่างที่ทีมของทางกรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีการกล่าวอ้างด้วยนะคะบอกว่ามีการจ่ายเงินให้กับบางหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรียกง่ายๆว่ามีการส่งสวยให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณพลพีก็เลยได้มอบหมายให้กรมการปกครองนั้นไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายผลกรณีนี้ต่อไปด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพบเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีแบบว่าไม่ละเว้นเลยนะคะอันนี้ทางด้านของการต้องบอกว่าการลงพื้นที่บุกไปในห้วยขวางนะที่หลายๆคนก็เขาก็แซวๆกันนะอันนี้เป็นถิ่นที่แบบว่าพอหลงเข้าไปก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอยู่เมืองจีนหรือว่าอยู่เมืองไทยนะที่แถวหน้าของห้วยขวางที่เขามีคนจีนมาประกอบกิจการอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่พื้นที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ไปตรวจ3โรงแรมปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตทั้ง3โรงแรมไม่มีใบอนุญาตที่มาแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะทั้ง3แห่งเลยนะคะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการขยายผลหรือว่าจะไปตรวจสอบอะไรที่ไหนอะไรยังไงอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไหมฮะที่แบบว่ายกชุดทางด้านของกรมการปกครองลงไปในพื้นที่ไปตรวจโรงแรมสถานประกอบการแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของนอมินีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลกันหน่อยนะคะว่ามีข้อมูลเรื่องของที่คุณผู้ฟังได้แจ้งกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะมีคุณณัฐวุฒินะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมคอลาดที่ถนนวิทยุค่ะแจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวคูเวตบอกว่านั่งรถแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารออ่าง7131นั่งมาจากที่ไอคอนสยามค่ะมาลงที่โรงแรมคอลาดที่ถนนวิทยุแล้วลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้สีชมพูนะคะนั่งรถมาเมื่อตอนช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แล้วลงจากรถแท็กซี่สีขาวเป็นน่าจะเป็นรถของบริษัทอีซี่เนี่ยค่ะทะเบียนท้อทหารออ่าง7131ลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะคุณนพรัตน์ค่ะแจ้งแทนลูกสาวบอกว่าลืมเคสแอร์พอร์ตเป็นเคสสีขาวมีเป็นคริสตัลรูปโบสีน้ำเงินติดรอบเคสเลยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ตลาดแดนเนลมิตรที่พหลโยธินไปลงที่ซอยพหลโยธิน14เมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาลงมาแล้วก็ลืมเคสแอร์พอร์ตอันนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็มีคุณธัญรัตน์ค่ะคุณธัญรัตน์แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าเดี๋ยวนะอันนี้แจ้งแทนพระที่เป็นพระน้องชายนะคะพระภิกษุนั่งรถแท็กซี่สีฟ้ามาจากที่เมกะบางนามาลงที่วัดปริวาสที่พระราม3วันนี้ตอนช่วง 18:35 นลงมาแล้วก็ลืมแฟ้มเป็นแฟ้มสีดำเป็นกระดาษงานเขียนแบบบ้านอันนี้ต้องรีบเอาไปส่งงานด้วยนะคะคนขับรถแท็กซี่สีฟ้านะคะถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่เมกะบางนามาลงที่วัดปริวาสที่พระราม3เมื่อตอนช่วง18:30วันนี้นะคะเจอแฟ้มแล้วอย่าเอาไปทิ้งที่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานของเขาส่งคืนเจ้าของเขาติดต่อเข้ามาที่จส.100ได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดน่านออกประกาศเตือน7อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภายใน48ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งอิทธิพลทางอ้อมของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในตำบลไหลน่านตำบลเวียงสาและตำบลกลางเวียงรวมแล้วกว่า130หลังคาเรือนจังหวัดน่านประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครอบคลุม7อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาปูภูขออภัยค่ะปัวภูเพียงแม่จริมสันติสุขเวียงสาและบ่อเกลือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่12สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยตอนนี้บางพื้นที่เริ่มประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีหลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆรัฐบาลเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานชลประทานควบคุมกำกับการระบายน้ำให้สอดรับกับสถานการณ์และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือรวมไปถึงแก้ไขปัญหาและเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งไปด้วยกันด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผู้กำกับการสภ.ปลายบางรับมือแชทขู่ก่อเหตุซ้ำจริงโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีตำรวจเตรียมมาตรการป้องกันดูแลโรงเรียน24ชั่วโมงคุณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: จากกรณีที่เพจข่าวคนนนท์ลงโพสต์ระบุมือมีดปล่อยข้อความขู่ก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพสิรินล่าสุดพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้นำหลักฐานเป็นภาพแชทที่มีการพูดคุยกับแผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17ถึงวันที่18สิงหาคมเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเอาไว้แล้วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อที่จริงหลังนักเรียนมีการส่งแชทดังกล่าวเข้ามาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองจนเกิดความตื่นตระหนกกันทั้งโรงเรียนส่วนประเด็นแชทที่ระบุว่าอาจมีผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งรายนั้นทางเครือข่ายผู้ปกครองชี้แจงว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของนักเรียนเนื่องจากมีตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีเร่งให้การช่วยเหลือนักเรียนในอาคารเป็นชุดแรกทำให้น้องๆเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนขณะนี้โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดในวันที่17สิงหาคมพร้อมยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธและดูแลสภาพจิตใจนักเรียนขู่เข้มงวดณทิพย์สดาตุลักษารายงานค่ะ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากขึ้นเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีคุณประเสริฐอันนี้แจ้งเข้ามาก่อนที่เราจะไปพักกันตอน4ทุ่มนะคะบอกว่าขอทางกำลังจะพาลูกสาวนะท้องใกล้คลอดท้องสองด้วยนะตอนนี้น้ำเดินแล้วเนี่ยจะไปโรงพยาบาลฐานเรือนะคะใช้รถกระบะโตโยต้าสีดำทะเบียน2ทพุเท่าสศาลา5565ออกมาจากที่ราชพฤกษ์นะคะแล้วก็วิ่งมาทางราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตรงช่วงของตลิ่งชันแล้วก็จะมาต่อเนื่องมาทางด้านของรัชดามุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกไหมสวัสดนะเพื่อที่จะเข้ามาถนนตักสินพอมาถึงตรงบริเวณแยกไหมสวัสดก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านโรงพยาบาลฐานเรือนะตอนนี้เราประสานไปที่สน.ภาษีเจริญแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่แจ้งมาเนี่ยก็คือก่อนสี่ทุ่มแล้วก็ออกมาจากที่ราชพฤกษ์นะคะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก10กว่านาทีแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถกระบะโตโยต้าสีดำทะเบียน2ทพุเท่าสศาลา5565วิ่งอยู่บนถนนนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางด้านของราชพฤกษ์หรือว่าจะเข้ามาทางด้านถนนรัชดาท่าพระแล้วนะคะยังไงรบกวนช่วยเปิดทางด้วยนะคะเพราะว่ากำลังจะนำผู้หญิงท้องใกล้คลอดไปที่โรงพยาบาลทหารเรือค่ะตลอดเส้นทางเราก็ประสานงานกับทางด้านของพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยการจราจรให้ด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่าท้องสองแล้วก็น้ำเดินแล้วด้วยเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวฉันดูเรื่องของการจราจรในเส้นทางที่คุณประเสริฐจะใช้เข้ามาแล้วกันนะถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตอนนี้เดินทางถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็หายห่วงนะเพราะว่าเดินทางถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นช่วงเวลาที่การจราจรไม่มีปัญหาค่ะพอวิ่งเส้นถนนราชพฤกษ์เข้ามาตลอดเลยมาจนถึงทางถนนรัชดาเข้ามาตรงบริเวณแยกไหมสวัสดิ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางด้านของโรงพยาบาลฐานเรือตอนนี้ก็เดินทางถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะขอให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยนะคะโอ้เมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของถนนเจริญนครค่ะคุณผู้ฟังเจริญนครตอนนี้นี่เดี๋ยวดูนิดนึงนะรถที่มาจากตรงบริเวณคลองสารนะคะที่จะมุ่งหน้าผ่านตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามก็จะมีรถหนาแน่นนะคะคือรถที่จะไปจากทางด้านของแยกคลองสารมุ่งหน้าไปทางไอคอนสยามในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะต้องผ่านจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วถึงจะเคลื่อนตัวมาได้ดีขึ้นเลยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นพอพ้นจากตรงบริเวณไอคอนสยามมานะคะตรงช่วงของจุดกับรถที่เลยจากทางด้านของซอยเจริญนคร7มาเนี่ยมันจะมีจุดกับรถอยู่นะคะก็พอเลยจากจุดกับรถตรงนี้มาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นเลยส่วนฝั่งกลับกันที่ไปจากทางใต้สะพานตักสินมุ่งหน้าไปแยกถนนเจริญรัตน์ตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปจนถึงตรงบริเวณแยกคลองสารเลยก็จะมีเฉพาะฝั่งตรงหน้าไอคอนสยามเท่านั้นที่ยังมีรถเยอะอยู่นะคะส่วนบนถนนเจริญกรุงเจริญกรุงที่มาจากแยกถนนตกมุ่งหน้ามาทางแยกถนนจันทร์ช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวกันตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าเอเซทีกนะคะตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆซอยเจริญกรุง103ไปเลยนะคะตอนนี้รถจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆสลับกับหยุดชะงักพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าเอเซทีกไปแล้วถึงจะใช้การได้นะคะรถหนาแน่นน่าจะมีรถเข้าออกทางช่วงของบริเวณหน้าเอเซทีกกันเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งที่มาจากถนนตกแยกถนนตกอะค่ะที่จะผ่านตรงหน้าเอเซทีกตอนนี้เนี่ยพอถึงตรงช่วงของซอยเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง76นะคะก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วเริ่มช้าแล้วก็หยุดชะงักแล้วก็ไหลตามกันไปช้าจนพ้นจากตรงบริเวณหน้าเอเชียทีคไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนตกในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านหน้าเอเชียทีคนะคะก็พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ใครอยู่ทางด้านของถนนเจริญกรุงก่อนที่จะผ่านหน้าเอเชียทีคกันบ้างนะคะเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างรถยังใช้เส้นทางกันเยอะอยู่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านเอเชียทีคบนถนนเจริญกรุงในช่วงนี้นะคะส่วนตรงทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ารถที่มาจากตรงบริเวณสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระประแดงก็จะมีแบบรถลาที่จะจอดอยู่ตรงแถวหน้าตลาดบางประกอบใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตรงจุดกลับรถวัดสนก็มีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรแค่ชะลอตัวเนื่องจากว่าเป็นจุดที่มีจุดกลับรถที่รถลงมาจากทางด่วนเนี่ยค่ะต้องมากลับรถแล้วก็มาใช้สุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คือเขาปิดไม่สามารถที่จะลงทางฝั่งทางถนนพระราม2ได้ต้องมาลงที่สุขสวัสดิ์กันทั้งหมดเลยนะคะส่วนเส้นทางทางด้านสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้ายาวๆกันไปเลยตั้งแต่พระประแดงเข้ามาตั้งแต่พระสมุทรเจดีมุ่งหน้าเข้ามามุ่งหน้ามาทางด้านใต้สะพานกาญจนาภิเษกต่อเนื่องมาทางวงแหวนอุตสาหกรรมเข้าไปจนถึงแยกกิโล9ต่อเนื่องไปที่บางปะแก้วเข้าไปจนถึงเส้นทางแยกดาวคะนองจอมทองคือตลอดเส้นทางเอางี้ดีกว่าคือตลอดเส้นทางเข้าไปจนถึงตักสินในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะยาวๆเข้าไปจนถึงตรงวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนตักสินทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกณขณะนี้นะคะโอ้แต่ฝั่งทางด้านของหน้าไอคอนสยามนี่รถยังเยอะอยู่เลยนะคะก็จะชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณช่วงหน้าไอคอนสยามนี่แหละค่ะมีใครผ่านอยู่แถวนั้นไหมคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเส้นทางทางด้านของเจริญนครช่วงที่มาจากคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงเวลานี้นะคะก่อนที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกฝั่งที่ไปจากทางสะพานตักสินที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกคลองสารนี้รถไม่เยอะนะแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยตอนนี้รถก็เริ่มมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าวัดสุวรรณแล้วนะคะหน้าวัดสุวรรณที่จะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณแยกถนนเจริญรัตน์อันนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถตรงหน้าไอคอนนี้เหมือนกันนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีเวลาที่มีแคลร์รถที่จะเข้าออกตรงช่วงของห้างเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นห้างที่ได้รับความนิยมกับทางด้านของนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกว่าคนเยอะมากเลยทีเดียวนะที่ไอคอนสยามเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบเป็นชาวจีนนิยมไปเที่ยวมากเพราะว่าหลายๆคนก็เดินทางโดย เรือบางคนโดยสารมาทางเรือคือล่องเรือมาเจ้าพระยาแล้วก็ไปขึ้นที่ไอคอนสยามแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะคะกลับก็นั่งแท็กซี่กลับอะไรแบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะทางโรงเรียนปากเกร็ด อันนี้จริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นอีกเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปนะวันนี้ที่ทางด้านของเพจของโรงเรียนปากเกร็ดนะคะเขาก็มีการโพสต์ข้อความโพสต์ประกาศของโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังมีการประกาศของโรงเรียนปากเกร็ดนะชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่มีข้อความสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่หรือการก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยข้อความนี้ระบุนะคะบอกว่าตามที่ปรากฏภายในสถานศึกษาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนครูบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนั้นโรงเรียนปากเกร็ดค่ะขอชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับทราบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการสนทนาของนักเรียนภายในคณะสีของโรงเรียนโดยมีการพูดคุยในลักษณะหยอกล้อและก็กล่าวถึงการวางแผนก่อเหตุรุนแรงซึ่งนักเรียนผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อโรงเรียนว่าเป็นการพูดคุยในลักษณะล้อเล่นมิได้มีเจตนาที่จะก่อเหตุหรือดำเนินการตามข้อความดังกล่าวแต่อย่างใด

โรงเรียนตระหนักแผนก่อเหตุรุนแรงซึ่งนักเรียนผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อโรงเรียนว่าเป็นการพูดคุยในลักษณะล้อเล่นมิได้มีเจตนาที่จะก่อเหตุหรือดำเนินการตาม

โรงเรียนเนี่ยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะนี้โรงเรียนได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกำชับนักเรียนแล้วก็บุคลากรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์การสนทนาในกลุ่มแล้วก็การเผยแพร่ข้อความที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงรวมถึงดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนนะคะแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยตามความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะโรงเรียนก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็บุคลากรทุกคนไม่ส่งต่อเผยแพร่หรือว่าตีความข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือสร้างความตระหนกหากพบข้อความภาพหรือว่าข้อมูลที่มีลักษณะ เป็นภัยคุกคามหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรก็ขอให้แจ้งกับทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อสามารถตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมต่อไปโรงเรียนก็ขอยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโรงเรียนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงระเบียบของทางราชการแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบนะคะจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไปโดยทั่วกันนะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือไว้วางใจโรงเรียนในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีข่าวปรากฏมาจากทางด้านของกลุ่มไลน์เป็น Open Chat ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดซึ่งทางโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็ได้มีการประสานไปที่สภ.ปากเกร็ดด้วยนะคะเพื่อช่วยในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ทางโรงเรียนปากเกร็ดเองเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์นะเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นเรื่องของการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยนะทั้งในส่วนของการตรวจกระเป๋าการสแกนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีทั้งในส่วนของผู้ปกครองเองเขาก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ตรวจกระเป๋าของนักเรียนก่อนออกจากบ้านแล้วก็นักเรียนที่จะเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเดินต่อแถวเข้าโรงเรียนไปเพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเดี๋ยวนี้โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีแบบกล้องวงจรปิดใช่ไหมแล้วก็มีการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยป้องกันคนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนป้องกันเรื่องของเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนครูเวรเองเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องสแกนตรวจวัตถุโลหะตรวจกระเป๋าของนักเรียนในเบื้องต้นแล้วก็พอเดินเข้าไปที่โรงเรียนแล้วครูที่ปรึกษาก็จะทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระของนักเรียนหลังจากที่ได้เข้าแถวเคารพธงชาติแล้วนะคะอันนี้เป็นมาตรการดิฉันว่าไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนปากเกร็ดนะหลายๆโรงเรียนตอนนี้เขาก็จะมีมาตรการในการป้องกันเหตุต่างๆตรงนี้เนี่ยคืออันนี้ตามนี้เลยนะที่เขามีการยกระดับเรื่องของมาตรการตรวจมาตรการในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ทุกโรงเรียนนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขอความกรุณาเถอะเด็กเกรียนทั้งหลายเด็กเกรียนนะพวกเกรียนมือคีย์บอร์ดเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะคะที่จะมามีการเรียกว่ามีการโพสต์ข้อความที่แบบว่าล้อเล่นคุยเล่นกันจะมาอ้างบอกว่าเล่นกันเรื่องของการข่มขู่อะไรต่างๆตรงนี้บางทีเด็กมันคึกขนองจริงๆความคึกขนองแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยหรืออาจจะไม่ได้ตื่นตระหนกถึงสิ่งที่เด็กๆเขาคุยเล่นกันแบบนี้แต่พอหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยทำให้คนที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีความหวาดกลัวหวาดวิตกเพราะว่ายิ่งไปเจอข้อความลักษณะแบบข่มขู่แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ที่โรงเรียนปากเกร็ดวันก่อนก็มีของที่เทพศิรินทร์เนี่ยแหละบอกว่าจะไปก่อเหตุเพิ่มเติมกับในวันที่เขาเปิดเรียนก็คือวันที่17 18นะก็ถ้าเกิดมัน

มันเกิดจากฝีมือของเด็กนักเรียนที่ทำไปด้วยความคึกขนองเนี่ยให้เห็นใจกับทางด้านของผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนด้วยนะเพราะว่าเขาตอนนี้คือมันยังอยู่ในสภาวะที่แบบว่าบางคนยังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ถึงขนาดที่ว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอว.นะคะคุณยศนันเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีเนี่ยสามารถที่จะย้ายลูกหลานของตัวเองเนี่ยย้ายไปเรียนที่อื่นได้เลยนะเนี่ยคิดดูแล้วกันว่ามันกระทบกระเทือนกับทางด้านของสภาพจิตใจขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดเล่นล้อเล่นอะไรกันแบบนี้นะยิ่งเป็นเรียกว่าเป็นสภาวะที่แบบว่ายังเปราะบางแบบนี้นะคะก็จะคิดหรือจะเขียนจะอะไรก็ให้ทบทวนให้ดีๆก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของจุฬา008ค่ะจากมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
1: ครับเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์นะครับ
0: ค่ะ
1: เสียหลักชนกำแพงโรงงานแลมโบครับภายในนวนครครับตรงข้ามตับบางจาก
0: เขามายังไงอะคะจักรยานยนต์คันน
1: ี้เขาจะต่อยมาครับมันจะเป็นสี่แยกครับสี่แยกปั๊มบางจากตอนถึงปั๊มบางจากครับมันเป็นสี่แยกครับ
0: ค่ะ
1: เขาข้ามฝั่งมาอัดจากกำแพงครับไม่ได้เบรกเลย
0: โอ้คือยังไงอะเพราะมันเป็นสี่แยกแล้วกำแพงเนี่ยมันอยู่ใกล้ทางแยกเหรอคะก็เป็นกำแพงโรงงานเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นกำแพงโรงงานแลมโบครับ
0: มันมืดเหรอคะตรงนั้น
1: มืดไหมมืดครับ
0: อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าคนไม่ชินทางเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นแยกแล้วมันจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกเหรอคะ
1: ใช่ครับมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เขาไม่เลี้ยวครับเขาขี่ตรงไปตรงไปก็เป็นโรงงานเลยครับ
0: คือหมายความว่าพอผ่านสี่แยกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นทางตรงไปมันก็จะเป็นทางแยกอีกทีนึง
1: ไม่ใช่ครับมันจะเป็นทางสี่แยกเล็กๆครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้สี่แยกข้างหน้าที่เขาพุ่งไปเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นทางตันเนี่ยครับ
0: อ๋อเป็นทางตันเพราะเป็นกำแพงโรงงาน
1: ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่นับตรงกำแพงโรงงานเนี่ยมันจะเป็นทางสามแยก
0: ค่ะ
1: แต่ทะลุแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกเล็กเพราะมันจะแยกที่สี่เนี่ยมันไม่สามารถจะไปไหนได้คือมันจะเป็นทางโรงงานแล้ว
0: อ๋อลักษณะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สามแยกแล้วพอดีมันมีกำแพงโรงงานมาแล้วแต่ว่าล้นเข้าไปหน่อยนึงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับเขาก็เลยตรงนี้เขาก็เลยเรียกสี่แยกเล็กครับ
0: ค่ะแล้วคนนี้เขาเป็นคนทำงานอยู่ในนิคมไหมคะ
1: เป็นวินมอเตอร์ไซค์ในนิคมนวานคร
0: เป็นวินมอเตอร์ไซค์
1: เป็นคนพื้นที่เลยครับ
0: นะเหรอฮะเอ้าเขาตอนที่มานี่ขับมาคนเดียวเหรอคะ
1: ใช่ครับขับมาคนเดียวครับ
0: ค่ะตอนคือมีใครให้ข้อมูลอะไรไหมว่าทำไมคือถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาน่าจะรู้จักแยกนี้เน
1: า
0: ะว่
1: าไม่มีใครเห็นครับผมดูจากกล้องวงจรปิดแล้วไม่ได้เบรกเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะขับตรงไปชนกำแพงเลย
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ไปชนเกาะกลางแล้วท้ายรถเนี่ยลอยครับตัวเองก็ตกไปในร่องกลางน้ำอีกทีนึงศ
0: ี
1: รษะเนี่ยไปกระแทกกับป๋ามเหลี่ยมเสาโรงงานครับ
0: โอ้โหค่ะค่ะแล้วคนขับรถจักรยานยนต์คันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ50-60ปีครับ
0: อืมค่ะเป็นคนในพื้นที่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้นี่ดำเนินการยังไงบ้างแล้วคะ
1: ช่วงนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับรอร้อยเวรรอแพทย์เวรครับแล้วก็รอญาติเขามาครับ
0: อืมค่ะเป็น
1: แต่เพื่อนบินมอไซค์มาหลายคนแล้วครับ
0: ค่ะเขาบอกไหมว่าคือเขาไปส่งผู้โดยสารมาหรือว่ายังไงหรือว่าเพิ่งออกมาจากที่บ้าน
1: ไม่มีใครทราบเลยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครทราบเลย
0: ก่อนหน้านี้เขาขับมาจากที่วินหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะ
1: ไม่มีใครทราบเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เพราะในตัวนวนครเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้หลายทางครับมันจะเป็นทางซอกซอยค่อนข้างจะเยอะซอยนี้ออกซอยนู้นซอยนู้นออกซอยนี้มันจะเป็นแยกแต่ละซอยแต่ซอยค่อนข้างจะเยอะมากครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วที่บอกว่ามันมืดนี่มืดถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นไฟมอเตอร์ไซค์สาดไปนี่มองไม่เห็นกำแพงหรอคะหรือยังไง
1: อืมไม่น่าเห็นครับมันมืดลึกไหมมืดครับ
0: ค่ะ
1: ไฟมืดพอสมควรครับ
0: ไฟ
1: ไม่สว่างชัดเจนเหมือน
0: ตาม
1: ซอยเสาฟ้าหนึ่งก็จะมีไฟดีออนเล็กๆครับแค่นั้นเอง
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็น่าจะรู้ว่าถ้าแยกเนี้ยถ้าตรงเข้าไปมันจะเป็นกำแพงโรงงาน
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าคนในพื้นที่แต่ส่วนมากคนพื้นที่ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะเกิดจากไอ้นี่ครับไอ้ลูกอานาถครับ
0: อ๋อเหรอฮะก็จะ
1: มีครับ
0: ก็คือจะมีลูกอานาถแล้วมันก็เลยทำให้แบบถ้าผ่านมาแล้วมันจะกระโดดไปแบบไปโดนกำแพงอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะโอ้อันตรายมากเลยอ่ะแล้วเขาเคยมีแบบว่ามีแนวทางว่าจะมีป้องกันปิดทางแยกหรือว่าต้องมีติดสัญญาณไฟอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: มันค่อนข้างยากครับเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นของบริษัทนวนคร
0: นะต้องให้ทางนี้ผมก็ดำเนินการ
1: ในนี้เป็นในตัวนวนครเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของส่วนบุคคล
0: ค่ะต้องให้ทางนิคมเขาเป็นคนจัดการเนาะอย่างนี
1: ้ถูกครับถูกครับเพราะโรงงานมาเช่าที่ดินครับ
0: โอ้จริงๆว่าอย่างน้อยๆติดไฟไว้ที่ตรงกำแพงสักหน่อยหนึ่งเนาะรถมา
1: แต่กล้องวงจรค่อนข้างจะเยอะครับ
0: กล้อง
1: ติดทุกซอยเลยครับ กล้องวงจรเยอะมากครับ
0: กล้องวงจรเยอะแต่มันมืดอ่ะคนที่ไม่ชินทางอ่ะใช่ไหมคะก็ขับเข้าไป
1: ตรงหน้ากล้องพอดีครับ
0: ตรงหน้ากล้องพอดีเลยโอ
1: ้ใช่
0: โอ้โหอ่ะตอนเอายังไงก็ตอนนี้เดี๋ยวรอแพทย์ใช่ไหมคะ
1: รอแพทย์จับร้อยเวรคร
0: ับอ๋อร้อยเวรกำลังจะเดินทางมาเนาะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุฬา008นะคะมูลนิธิปอเต็กตึงเป็นจักรยานยนต์รับจ้างนะคะก็คือเป็นในพื้นที่นี่แหละค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะจักรยานยนต์คือผ่านสี่แยกมันเป็นสี่แยกคือสภาพเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นสี่แยกแต่จริงๆแล้วมันเป็นสามแยกคุณลองนึกดูนะว่าคุณขับผ่านสี่แยกมาแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปนิดนึงมันเป็นกำแพงโรงงานเลยแล้วมันค่อนข้างมืดจริงๆเนี่ยจักรยานยนต์ที่เป็นวินจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่แถวนั้นเนี่ย น่าจะชินเนาะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าทำไมถึงแบบขับพุ่งเข้าไปชนอย่างแรงไม่ได้เบรกเลยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางจุฬา008ดูมาบอกว่าไม่ได้เบรกเลยปรากฏว่าชนเสร็จแล้วร่างก็กระเด็นตกลงไปศีรษะกระแทกกับทางสามเหลี่ยมที่พื้นนะแล้วตอนนี้ก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นวินรถจักรยานยนต์อายุประมาณสัก50ปีได้นะคะตอนนี้กำลังรอร้อยเวรกับแพทย์เดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะทางเพจ Not Now เขามีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ เวียงป่าเป้าเมื่อตอนช่วง 21 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้าเข้าพื้นที่ไปเพื่อที่จะช่วยในการอพยพชาวบ้านนะคะที่บ้านแม่ปูนล่างในตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายออกจากพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ค่ะก็มีภาพการอพยพชาวบ้านที่อยู่ในทางด้านของเวียงป่าเป้าออกมานะคะที่ตำบลเวียงระดับน้ำนี่คือจริงๆระดับน้ำยังไม่สูงมากนะคะแต่ว่าก็ไว้ใจไม่ได้ก็เลยต้องทำการอพยพประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่นะคะที่บ้านแม่ปูนล่างออกมาเมื่อตอนช่วง3 ทุ่มแล้วก็น้ำป่ามันก็หลากลงมาแรงกระแสน้ำก็คือถึงแม้ว่าดูมองดูแล้วนี่กระแสน้ำยังไม่แรงมากนักแต่เพื่อความปลอดภัยนะโดยเฉพาะในส่วนของชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็รวมถึงเด็กก็อพยพออกมาก่อนจะดีกว่านะอันนี้ก็จะเพื่อความปลอดภัยนะก็จะทำการอพยพชาวบ้านออกมาเนี่ยภาพที่เห็นนี้ขอบคุณทางด้านของเพจ Not Now ด้วยนะที่โพสต์คลิปนะอันนี้เป็นคลิปขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้าเข้าให้การช่วยเหลือในการอพยพชาวบ้านแล้วก็พาไปอยู่ที่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะหลังจากที่มีน้ำป่าหลากลงมาในพื้นที่นะคะก็โหตึงคือจริงๆบนเขาบนดอยที่มีฝนตกอยู่เนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วถ้าเกิดว่าสามารถที่จะอพยพหรือว่าออกมาอยู่ทางด้านนอกได้ก่อนเนี่ยก็ออกมาก่อนเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยและบางทีถ้าเกิดว่ามันสถานการณ์มันเร่งด่วนเนี่ยบางทีเข้าไปช่วยไม่ทันนะคะอาจจะแบบว่าน้ำอาจจะปิดทางไม่สามารถที่จะออกมาทางด้านนอกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยอพยพนะทั้งในส่วนของเด็กกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยอะไรแบบเนี้ยให้ออกมาจากในบ้านก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยนะจะเราจะเห็นนะเรื่องน้ำที่หลากลงมาตรงนี้เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยก็ยังไหลแบบมาต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยุดตกเมื่อไหร่เพราะว่าในคลิปอันนี้ก็จะเห็นว่าฝนก็ยังตกอยู่แล้วระดับน้ำบางจุดก็สูงถึงประมาณสัก50 เซนได้เหมือนกันนะคะเพื่อความปลอดภัยก็อพยพชาวบ้านออกมาจากตรงบริเวณนั้นก่อนแล้วกันนะคะก็หลายพื้นที่เลยนะคะทางด้านของภาคเหนือที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะว่าสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะถนนเจริญนครนะที่ก่อนหน้านี้รถแน่นๆตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามตอนนี้การจราจรถือว่าดีขึ้นแล้วค่ะรถสามารถที่จะ เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะก็คือใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถจะแน่นทีเดียวตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณจากใต้สะพานตักสินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสารรวมถึงฝั่งกลับกันที่มาจากทางคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้สะพานตักสินผ่านหน้าไอคอนสยามนี่รถแน่นๆท้ายชะลอถึงตรงแยกคลองสารเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะส่วนทางฝั่งเจริญกรุงเจริญกรุงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รถที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าเอเซทีกนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเหมือนกันนะตรงช่วงของถนนเจริญกรุงที่ลงมาจากสะพานกรุงเทพแล้วก็ใช้เจริญกรุงมุ่งหน้าไปทางแยกถนนจันทร์ตอนนี้การจราจรก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วก่อนหน้านี้นี่มีท้ายแถวอยู่ตรงแถวประมาณซอยเจริญกรุง76
แต่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะทั้งสองฝั่งเลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะจุดอื่นตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะอ๋อมีทางด้านของถนน อโศกดินแดงค่ะรถที่มาจากทางด้านแยกพระราม9นะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบทแม่พระตรงจุดนี้น่าจะมีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมทำให้ตอนนี้เนี่ยรถที่จะเข้ามาที่ทางด้านของแยกบทแม่พระที่มาจากแยกพระราม9ก็จะมีการชะลอตัวนะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกบทแม่พระนะคะก็ชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางแยกบทแม่พระตอนนี้ท้ายแถวถามว่ายาวไหมก็ไม่ได้ยาวมากนักนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนอโศกดินแดงซอยไม่ใช่ซอยท้ายแถวด้วยก็จะอยู่แถวๆซอยทางด้านของซอยอโศกดินแดง16คือเลยจากศูนย์โตโยต้าไปเล็กน้อยก็จะเริ่มชะลอตัวละแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าไปได้ช้าๆนะคะจนไปถึงทางด้านของแยกบทแม่พระเลยนะแต่ว่ารถก็เยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะรถนี่น่าจะขึ้นบนสะพานข้ามแยกไม่ได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานหรือเปล่านะคะเลยทำให้รถเนี่ยต้องมาใช้ทางด้านล่างก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้อย่างช้าๆนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาพอพ้นจากตรงบริเวณแยกบทแม่พระไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวนะคะคุณจำเนียนเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถนนเจริญกรุงอันนี้คุณจำเนียนเพิ่มเติมเข้ามาทาง YouTube นะขอบคุณมากเลยนะคะบอกว่าถนนเจริญกรุงจากถนนตกมุ่งหน้าไปทางตรอกจันติดอะไรไม่รู้ครับตรวจสอบหน่อยอันนี้แจ้งเข้ามาตอน 4:40 แล้วก็เพิ่มเติมมาบอกอย่างนี้สาเหตุที่รถติดบอกว่ารู้เหตุรถติดเจริญกรุงแล้วครับรถติดเนื่องจากว่ารถกทม.จอดคัดแยกขยะอยู่อ้าวจริงๆนะตอนช่วงเวลากลางคืนตอนนี้เนี่ยทางด้านของรถที่เขาเก็บขยะค่ะเขาก็จะมีคนที่มาคัดแยกขยะอยู่ตรงบริเวณตรงท้ายรถต้องระมัดระวังนะบางทีขับมาแบบมาเจอทางด้านของรถที่เจ้าหน้าที่เขาเก็บขยะเนี่ยจอดอยู่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ท้ายรถทำการแยกขยะด้วยนะก็เลยทำให้อาจจะต้องคือเขาจะมีเหมือนกับเป็นถังขยะวางเป็นสัญลักษณ์ก่อนเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่ถึงตัวรถเก็บขยะตรงนี้แล้วก็ก่อนที่จะถึงตัวเจ้าหน้าที่ที่เขายืนแยกขยะอยู่นะคะคุณจำเนียนบอกว่าตรวจสอบเจริญกรุงหน่อยจากถนนตกมาจากถนนตกมาทางตอกจันทร์รถติดมากตอนนี้รู้แล้วสาเหตุก็คือรถกทม.จอดคัดแยกขยะอยู่นะคะตรงช่วงซอยไหนคะคุณจำเนียนตรงจุดที่เขามีจอดรถแยกขยะอยู่แต่ว่าเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าเอเชียทีคไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้หรือว่าเขาจอดอยู่ตรงก่อนถึงเอเชียทีคคะเนี่ยน่าจะจอดอยู่ถึงก่อนเอเชียทีคไหมเพราะว่าพอพ้นจากเอเชียทีคไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้รู้สาเหตุแล้วคนที่จะผ่านไปผ่านมาตรงเจริญกรุงที่ไปจากแยกถนนตกมุ่งหน้าแยกถนนจันทร์หรือว่าตรอกจันทร์เนี่ยที่ชาวบ้านเขาเรียกเป็นคนในพื้นที่เขาจะเรียกตรอกจันทร์นะตรงนี้ถ้าเกิดว่ากำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่เขาจอดรถทำการแยกขยะอยู่นะรถของกทม.ทำการแยกขยะอยู่ตรงบริเวณริมถนนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นรายล่าสุดเลยที่เป็นจักรยานยนต์ไปพุ่งชนกำแพงภายในนิคมนวนครนะคะคุณชากรค่ะแจ้งบอกว่าลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจสีน้ำตาล
นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่จรัญ44ค่ะมาลงที่บริเวณแยกเกษตรเมื่อตอนช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะคะเป็นกุญแจบ้านกุญแจที่ทำงานกุญแจรถจักรยานยนต์3ดอกด้วยกันคล้องอยู่ในสายหนังสีน้ำตาลนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่จรัญสนิทวงไปลงที่บริเวณแยกเกษตรลงจากรถมาแล้วก็ลืมพวงกุญแจนี้ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นกุญแจ3ดอกอยู่ในสายหนังสีน้ำตาลนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ก็รบกวนช่วยแจ้งมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีนึงจะได้นัดหมายกันเพื่อส่งคืนนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะมารับการอบรมนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะทางจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะเริ่มอบรมกันตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะงานนี้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของจสร้อยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นค่ะในงานนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมอารมณ์แล้วก็กิจวัตรประจำวันของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะยังรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยการสื่อสารรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การสร้างเครือข่ายของผู้ดูแลด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเพจ Facebook JS100 Radio หรือว่าจะมีทางด้านของหน้าแชทไลน์ของJS100 ก็ได้นะคะหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามมาลงทะเบียนสมัครอบรมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะแล้วก็สำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมทุกท่านเลยนะโครงการดีๆแบบนี้อยากจะให้คนที่ต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยได้มาอบรมกันเพื่อที่จะได้เข้าใจคนที่เขาป่วยภาวะสมองเสื่อมนะว่าเราจะต้องดูแลเขายังไงเราต้องทำความเข้าใจกับตัวเขายังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งการจราจรเข้ามาผ่านทาง YouTube ค่ะคุณพนัสบอกว่าถนนพระรามสองฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนรถติดครับจริงๆแล้วตอนนี้ดิฉันก็เลยมาตรวจสอบดูนะคะรถเนี่ยก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆหน้านิคมสมุทรสาครแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดทะเลไทยพอพ้นจากบริเวณหน้าตลาดทะเลไทยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะคือเข้าใจว่ารถน่าจะมีเรื่องของการเนื่องจากมีการทำงานของเส้นทางถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านเข้ามาในเส้นพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะตั้งแต่ตรงข้ามนิคมตรงช่วงแถวๆหน้านิคมสมุทรสาครมาเลยก็คือเลยจากโรงพยาบาลวิภารามคือโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครนี่จะอยู่ฝั่งขาออกนะแต่อันนี้เนี่ยก็คือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าพอเลยจากทางด้านของโรงพยาบาลวิภารามมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายแถวตรงช่วงบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครก็จะเริ่มจะมีการชะลอตัวแล้วนะคะตอนนี้รถทั้งในช่องทางคู่ขนานนี้แน่นๆเลยนะที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณหน้าตลาดทะเลไทยนะคะพอพ้นจากตลาดทะเลไทยมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวกันได้ดีขึ้นตามลำดับต้องขอบคุณทางคุณผู้ฟังนะคุณพนัสนาที่แจ้งสภาพการจราจรเข้ามาผ่านทาง YouTube Live นะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ใครกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเส้นทางพระราม2มีการจราจรชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะเขามีการรายงานบอกว่าที่ตรงเป็นผู้ประกอบการร่มแล้วก็ผู้ประกอบการเรือโดยสารผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดนะคะเขามีการถ่ายภาพที่บริเวณหาดเทียนหาดเทียนนี่ก็จะอยู่ที่เกาะล้านที่หาดเทียนแล้วก็หาดแสมสารอยู่ที่บนเกาะล้านนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้มันมีคราบน้ำมันเครื่องถูกคลื่นซัดเข้ามาติดที่ชายหาดตลอดทั้งแนวชายหาดเลยนะของทางด้านของหาดเทียนแล้วก็หาดแสมสารบนเกาะล้านค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจากภาพถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคราบน้ำมันคล้ายๆกับเป็นน้ำมันเครื่องลอยมาเป็นแผ่นๆเลยนะแล้วเขาก็ใช้แบบว่าเหมือนเอาเป็นตะกร้าไปตักไอ้คราบอันเนี้ยขึ้นมานะเพราะคราบน้ำมันอันนี้มันจะถูกซัดเข้าชายฝั่งเป็นก้อนๆก้อนเล็กๆยาวตามแนวตลอดชายฝั่งเลยทางด้านของทิศตะวันตกของเกาะล้านรวมระยะทางประมาณสัก1กิโลได้เป็นคราบดำๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวนะที่เดินทางไปเล่นน้ำที่เกาะล้านเนี่ยพอขึ้นมาจากทะเลปรากฏว่าเนื้อตัวนี่มันเลอะเทอะเต็มไปด้วยคราบน้ำมันทั้งหมดเลยนะเลยต้องพากันไปล้างตัวกันเรียกว่าวุ่นกันเลยนะตอนนั้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่มีการได้รับรายงานนะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามีคราบน้ำมันติดตามตัวนะคะล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของท่านนายกเมืองพัทยาค่ะคุณปรเมศงามพิเชษก็ได้มีการสั่งการให้กับทางด้านปลัดเมืองพัทยาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะว่าไอ้คราบน้ำมันอันนี้เนี่ยมันเป็นคราบอะไรกันแน่มันลอยมาจากที่ไหนนะมันทำให้เสียภาพพจน์นะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเล่นน้ำที่เกาะล้านเนี่ยก็จะแบบคือขึ้นมาเนี่ยจะเห็นภาพว่ามีคราบดำๆถึงแม้ว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้ลงไปเล่นน้ำเขาอาจจะเดินเล่นอยู่แบบริมชายหาดปรากฏว่าเดินขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จะมีคราบน้ำมันติดตามขาตามน่องตามอะไรเงี้ยขึ้นมาหมดเลยนะต้องมาทำความสะอาดทางด้านบนแล้วก็บางส่วนที่ลงไปเล่นน้ำก็จะมีคราบดำๆติดตามตัว
ต้องมาทำความสะอาดกันนะเดี๋ยวคงต้องรอคือมันไม่ใช่แค่ติดตามตัวอย่างเดียวเด็กๆเนี่ยลงไปเล่นน้ำมาเด็กน้อยลงไปเล่นน้ำเนี่ยก็มีคราบน้ำมันติดตัวเหมือนกันนะขาเขอมือเมอดำไม่หมดเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางด้านของทางปลัดเมืองพัทยาซึ่งทางท่านนายกเมืองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการไปแล้วล่ะให้ไปหาต้นต่อมานะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะไอ้เจ้าคราบดำๆเนี่ยตกลงมันเป็นคราบน้ำมันเครื่องหรือคราบอะไรมันเป็นพิษเป็นอันตรายใครปล่อยมันลงมาในทะเลแบบนี้แล้วทำให้คลื่นเนี่ยมันซัดเข้ามาที่ชายหาดนะเป็นระยะทางเรียกว่าระยะทางไกลทีเดียวนะสำหรับคราบน้ำมันที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาที่ชายฝั่งหาดเทียนแล้วก็หาดแสมสารที่บนเกาะล้านนะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อไปค่ะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะพูดถึงเรื่องของที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะๆนี่นอกเหนือจากทะเลของประเทศไทยแล้วเนี่ยที่จะได้รับความนิยมตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เดินทางไปเชียงใหม่ก็จะเห็นว่าที่เชียงใหม่เองเนี่ยเขากำลังมีการคือจริงๆเนี่ยเขาก็เตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วนะหลายคนก็น่าจะทราบข่าวกันดีว่าเชียงใหม่เนี่ยกำลังจะเสนอเป็นมรดกโลกนะก็จะมีการผลักดันให้เชียงใหม่ได้เป็นมรดกโลกซึ่งเมื่อวันก่อนก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะหรือว่าไอโคมอสเนี่ยเดินทางมาตรวจประเมินซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะที่ได้มีการเสนอเป็นเพื่อที่จะพิจารณาเพื่อให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกเนี่ยนะคะทางด้านของท่านผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนายชาลีฟนะนายชาลีฟซัมอิมมอนได้ลงพื้นที่พร้อมคณะนะคะไปตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อพิจารณาความพร้อมในการเสนอชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆแล้วก็รวมถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่10ของประเทศซึ่งก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือการเรื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์ควบคู่กับการที่เป็นเมืองที่ผู้คนยังอาศัยอยู่แล้วก็ดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงอันนี้เนี่ยสะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจากการลงพื้นที่ไปตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะเพื่อนำข้อมูลไปเสนอต่อยูเนสโกแล้วก็พิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่ามี8แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่นำเสนอสะท้อนถึงภูมิปัญญาแล้วก็การพัฒนาของศิลปะแบบล้านนาที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวัดสำคัญ7แห่งด้วยกันนะนั่นก็คือจะประกอบไปด้วยวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวัดสวนดอกหรือว่าวัดบุปผารามวัดอุโมงค์นะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดมหาโพธารามหรือว่าวัด7ยอดแล้วก็แนวคูเมืองแจ่งกำแพงแล้วก็ประตูเมืองซึ่งเชียงใหม่เองเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่มีวิถีวัฒนธรรมมายาวนานกว่า730ปีด้วยกันนะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของล้านนาในอดีตก็เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งการสืบสานส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ตรงกับแนวทางเมืองของมรดกโลกองค์การยูเนสโกด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่ไปตรวจประเมินของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศในวันแรกก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือไปที่วัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกเลยวัดที่สร้างแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดเชียงมั่นนะคะเป็นวัดแรกที่มีการสร้างของเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ.ศ. 2124
ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ล้านนาค่ะก็คือการสร้างเมืองเชียงใหม่สมัยพญามังรายในพ.ศ.1839รวมถึงความสัมพันธ์ของสามกษัตริย์พ.ศ.2124ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ล้านนาค่ะก็คือการสร้างเมืองเชียงใหม่สมัยพญามังรายในพ.ศ. 1800

เป็นที่ประทับของพญามังรายนะคะจากนั้นค่ะก็มีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอันนี้เนี่ยมีเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านนาขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชช่วงพ.ศ. 1984 ถึง 2030เป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนานี้มีความเจริญสูงสุดทีเดียวนะทั้งทางด้านการเมืองศาสนาพระเจดีย์หลวงขนาดใหญ่ที่วัดในล้านนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นพระมหาธาตุประจำเมืองด้วยนะใครเคยไปก็จะเห็นความสวยงามเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มากเลยนะเป็นแบบคือความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยทางด้านบนของเจดีย์เนี่ยอาจจะพังตามการเวลาแต่ทางด้านล่างก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะคะก็คือนักท่องเที่ยวไปก็จะไปดูถึงความยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์เลยสักทีเดียวแต่ก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะถือเป็นวัดหลวงที่กษัตริย์ล้านนาเป็นผู้สร้างแล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม่อุปถัมภ์มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งรวบรวมศิลปกรรมไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมแล้วก็จิตรกรรมอยู่ในยุคของอาณาจักรล้านนามาจนถึงงานศิลปกรรมในปัจจุบันทั้งพระอุโบสถวิหารลายคำหอไตรงานจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นตัวอย่างของจิตรกรรมพื้นถิ่นล้านนาค่ะแล้วก็ยังมีฝีมือไทยล้านนาเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นวัดที่มีองค์ประกอบของศาสนสถานล้านนาที่ครบสมบูรณ์มากที่สุดเลยนะคะอันนี้คือที่วัดพระสิงห์นอกจากนี้แล้วนะคะทางเจ้าที่ของทางด้านสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะเขาก็ยังได้ลงพื้นที่ไปที่คูเมืองกำแพงเมืองแล้วก็บริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ที่มีแผนผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะความกว้างยาวด้านละประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะคะโดยมีกำแพงเมืองแล้วก็คูเมืองล้อมรอบภายในเมืองมีวัดมากกว่า30แห่งรวมทั้งพระราชวังบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ตลาดนอกเมืองก็จะมีวัดมากกว่า100แห่งทีเดียวนะเป็นที่ประจักษ์แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนานะคะที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะวันที่2อันนั้นวันแรกนะเขาไป3วัดกับที่ทางด้านของคูเมืองแล้วก็ดูวัดที่อยู่ภายในกำแพงเมืองด้วยนะคะวันที่2ค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปที่วัดสวนดอกหรือว่าวัดบุพพารามอันนี้เป็นวัดที่จะอยู่นอกกำแพงเมืองนะจะไปทางด้านของทิศตะวันตกเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาพ.ศ. 1915เจดีย์ประธานของวัดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านนาสุโขทัยแล้วก็ภูกามเป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของลังกานะเจดีย์ก็จะมีทั้งในส่วนขององค์เจดีย์ใหญ่เป็นสีทองแล้วก็องค์เจดีย์ที่รายรอบด้วยนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้านายทางฝ่ายเหนือหลายๆท่านด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีที่วัดอุโมงค์หรือวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมค่ะอันนี้เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในเขตอรัญญิกตั้งอยู่ทางบริเวณเชิงดอยสุเทพนะคะจะมีเจดีย์ที่เป็นทรงระฆังรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนาที่ยังรักษารูปแบบศิลปะแบบภูกามไว้ได้มากที่สุดเพียงองค์เดียวที่มีห้องกรุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใต้ฐานเจดีย์พร้อมกับการขุดอุโมงค์ให้เข้าไปสักการะบูชาแล้วก็ยังเป็นสถานวิปัสสนากรรมฐานนับเป็นศาสนสถานรูปแบบพิเศษเพียงแห่งเดียวที่พบในวัฒนธรรมล้านนานะคะแล้วก็ขึ้นไปกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะอันนี้ก็แน่นอนเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพเลยนะคะก็จะมีเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขาเปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยถือเป็นต้นแบ

0: ของคติการสร้างพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองในล้านนาด้วยนะคะวันที่3ไปอีกวันที่4วันที่5แล้วก็วันที่3ก็คือวันที่6นะหมายถึงว่าไปตรวจพื้นที่ในวันที่3ไปตรวจประเมินสถานที่ต่างๆวัดต่างๆเป็นวันที่3อันนี้จะไปกันที่วัด7ยอดวัด7ยอดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงค่ะเป็นวัดมหาหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดมหาโพธารามอันนี้ตั้งอยู่นอกเมืองเช่นเดียวกันนะอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงไปทางเหนือวัดที่พระเจ้าติโลกราชสร้างขึ้นโดยให้ช่างเนี่ยไปถ่ายแบบมาจากมหาวิหารที่พุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะแล้วก็มีการอัญเชิญต้นสีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ด้วยตามแบบของมหาวิหารพุทธคยาค่ะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบพิเศษแล้วก็ยังใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะก็จะมีสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะคล้ายๆกับมหาวิหารพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในวันถัดไปทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ยังได้มีการไปดูแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนซึ่งเป็นสถานซึ่งจะประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ศูนย์ศิลปกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเตาเผาเซรามิกที่สันกำแพงศูนย์ศิลปกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องเงินเครื่องเขินวัดศรีสุพรรณที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะอันนี้เนี่ยที่วัดศรีสุพรรณนะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นวัดที่มีโบสถ์เป็นอุโบสถเงินทั้งหลังเลยนะทั้งหลังเลยแล้วก็คือเป็นอะไรที่เป็นอันซีนมากเลยแต่เสียดายว่าคือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปในโบสถ์ได้ไม่สามารถเข้าไปในอุโบสถได้นะคะที่อุโบสถโบสถ์เงินที่วัดศรีสุพรรณอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า500ปีทีเดียวนะที่นี่ไม่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาแต่ยังสะท้อนถึงศิลปะล้านนาอยู่ในย่านถนนวัวลายค่ะที่นี่ที่ถนนบัวลายเนี่ยเขาขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเงินที่ของทางเชียงใหม่เขาอะนะคะโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2547ค่ะแทนโบสถ์หลังเก่าที่พังไปนะคะก็ได้รับความร่วมมือของหลวงพ่อพระครูดีเลกแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะเครื่องเงินล้านนาก็เลยได้มีการร่วมมือกับชุมชนวัวลายค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยเขามีขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเงินอยู่แล้วก็ได้มีการนำภูมิปัญญาช่างเงินพื้นบ้านมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นจนกลายเป็นผลงานศิลป์วิจิตรหนึ่งเดียวในโลกนะถ้าเกิดคือขึ้นชื่อเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัยนะที่วัดล่องขุนทุกคนก็จะประจักษ์ต่อสายตาอยู่แล้วนะคะงานโบสถ์ของที่โบสถ์เงินที่วัดศรีสุพรรณตรงนี้นะคะเขาบอกว่าภายในโบสถ์เนี่ยนะคะจะประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อหรือพระพุทธปฏิหารองค์พระประธานดั้งเดิมของวัดค่ะที่ผนังภายในก็จะตกแต่งด้วยลายโลหะเงินอย่างวิจิตรโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนสำคัญก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระสังฆรัตนะนะคะก็คือใครที่มีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็ไม่น่าจะพลาดนะอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่หลายๆคนควรไปชมความงามศิลปะของล้านนานะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นโบสถ์เงินทั้งหลังเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าผู้หญิงเข้าไปในอุโบสถไม่ได้นะก็ได้เห็นทางด้านนอกก็ถือว่าได้สัมผัสถึงความสวยงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะอันนี้สำหรับเรื่องของการสำรวจนะเรื่องของการเสนอเป็นเมืองมรดกโลกอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เขาสำรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการนำเสนอสิ่งทั้งหมดที่เขาได้ไปสำรวจดูนะคะซึ่งเชียงใหม่เองเนี่ยเขามีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย ไม่ใช่เพิ่งจะมาเตรียมการนะคะแต่เตรียมการกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2558ได้มีการขับเคลื่อนเริ่มตั้งแต่ปีนั้นมาได้บรรจุเข้าไปสู่บัญชีมรดกโลกในเบื้องต้นจากนั้นค่ะเมื่อปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเร่งรัดผลักดันจนปี2568ค่ะก็มีการจัดทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ส่งไปยังศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสนะคะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อวันที่4ถึงวันที่8ที่ผ่านมาก็มีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่มาตรวจประเมินนะคะแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการผ่านการพิจารณาแล้วได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกนี้จะเป็นอะไรที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียวนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเชียงใหม่ก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากๆไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทั้งเที่ยวในตัวเมืองเที่ยวแบบนอกเมืองสถานที่ที่เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอะไรเยอะมากเลยทีเดียวนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าเชียงใหม่ต้องเชียงใหม่แตกแน่นอนนะคนต้องไปเที่ยวกันมากมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง2:30ที่ผ่านมานะมีอุบัติเหตุแต่อันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเราตรวจสอบเข้าไปล่าสุดบอกว่าเจ้าหน้าที่เขามีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถบรรทุกน้ำมันดิบเป็นน้ำมันเตาอะนะคะเกิดเขาไปเกิดเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางถนนแล้วก็น้ำมันที่บรรทุกมาเนี่ยมันไหลออกมาจากถังที่เขาบรรจุเนี่ยมันไหลออกมาทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยเนื่องจากรถเขาก็ขวางถนนอยู่ด้วยนะเป็นรถบรรทุกน้ำมันดิบน้ำมันเตาพลิกตะแคงขวางถนนอยู่เส้นทางถนนจอมพลปอใกล้เคียงกับทางด้านของสายเอเชียนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.บางปะอินโดยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2:30ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุน้ำมันรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำตรงช่วงของบริเวณถนนจอมพลปอใกล้เคียงกับสายเอเชียค่ะก็เลยได้มีการประสานกับหน่วยงานกู้ภัยอยุธยาออกไปตรวจสอบพบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุนี่เป็นรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางถนนอยู่บริเวณถนนจอมพลปอช่วงอำเภอบางปะอินช่วงทางโค้งมาจากทางสายเอเชียเล็กน้อยทำให้น้ำมันที่บรรทุกมาเนี่ยรั่วไหลออกมานองพื้นเลยนะคะการจราจรตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยรถเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้ในขณะเดียวกันคนขับรถบรรทุกน้ำมันคันนี้นะก็เป็นชายอายุประมาณ36ปีได้รับบาดเจ็บนะเจ้าหน้าที่ก็ให้การให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะซึ่งตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยมันไปขวางถนนอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำให้รถเนี่ยไม่สามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบในเบื้องต้นจากการสอบถามกับคนขับรถนะเขาบอกว่าได้มีการประสานกับบริษัทรถบรรทุกเพื่อที่จะเข้าไปทำการกู้รถคันนี้เพื่อให้พ้นจากบริเวณจุดที่เขาขวางถนนอยู่นะคะซึ่งตัวคนขับรถเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาเนี่ยเป็นน้ำมันเตาไปรับมาจากที่มาเลเซียเพื่อขนส่งไปให้กับบริษัทน้ำมันแห่งบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็พอปรากฏว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะมันเป็นทางโค้งค่ะกำลังจะเลี้ยวเข้าเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภออุทัยรถเกิดเสียหลักแล้วก็ไปชนกับขอบทางทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้นะคะก่อนที่รถเนี่ยจะพลิกตะแคงพอพลิกตะแคงเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยทำให้น้ำมันที่บรรทุกมาเนี่ยนะคะเกิดรั่วไหลออกมาจากในรถที่บรรทุกมาคันนี้นะคะก็ในขณะเดียวกันทางบริษัทที่เขาเป็นคนที่ขนส่งเนี่ยเขาก็เดินทางมาในจุดที่เกิดเหตุก็เลยมีการประสานกับทางด้านของรถเครน2คันมายกรถบรรทุกคันนี้ออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะส่วนน้ำมันที่บรรทุกมาอย่างที่บอกค่ะเป็นน้ำมันเตานะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการในภาคอุตสาหกรรมการรั่วไหลออกมาก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนสาเหตุหลักๆจริงๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งว่าเกิดจากอะไรแต่ล่าสุดที่เราสอบถามไปเมื่อตอนช่วง5:30ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้ก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางแล้วก็ทำความสะอาดพื้นถนนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคือตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็คงจะเห็นนะว่าไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางที่เขาขึ้นบนสะพานตรงต่างระดับตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะคุณกู๊ดมิ้วทักทายเข้ามาบอกว่าตรงแถวตลาดทะเลไทยแถวนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่เขามีการซ่อมสร้างมีการซ่อมสร้างกันเยอะใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจกันด้วยนะน่าจะหมายถึงว่าที่ก่อนหน้านี้ที่คุณพนัสเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่ารถติดเส้นพระราม2ฝั่งขาเข้าที่จะข้ามมาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะที่บอกว่ารถเนี่ยจะติดก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ ทางคุณกู๊ดมิลก็เลยเพิ่มเติมว่าตรงจุดนี้เขามีการก่อสร้างอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังมีรถชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ตรงบริเวณพอเลยจากหน้านิคมสมุทรสาครมาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆมาจนถึงเนี่ยเลยจากหน้าตลาดทะเลไทยมาแล้วก็จะใช้การได้ดีขึ้นตามลำดับนะคะคุณพักเคอินเข้ามาบอกว่ามาฟังช่วงโค้งสุดท้ายแวบมาพิมพ์ส่งคุณดีเจณัฏฐยาเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็คุณละพีถามดิฉันว่าพรุ่งนี้มาไหมต้องติดตามฟังว่าพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมลองติดตามดูนะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์จะมาหรือเปล่านะแต่คุณพักอินเคยถามเคยบอกดิฉันว่าอะไรนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสใช่ไหมสี่วันตอนแรกที่บอกว่าเป็นวันหยุดไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุด4วันนะใครอยากคุณและพี่อยากรู้ว่าพรุ่งนี้ดิฉันจะมาไหมต้องติดตามฟังนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีข่าวต่างประเทศนะคุณผู้ฟังอันนี้ทางด้านของกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียเขามีการประกาศระบุนะบอกว่ากำลังมีการตรวจหาสารเสพติดแล้วก็สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นยืนยันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกัปตันนักบินน่ะของสายการบินแอร์อินเดียเครื่องบินเนี่ยมันเผชิญกับไปเจอกับเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงทำให้เครื่องบินตกหลุมอากาศแล้วก็มีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือได้รับบาดเจ็บไป17คนด้วยกันนะทางด้านของสายการบินบอกว่าจากการรายงานพบว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเที่ยวบินของแอร์อินเดียลำนี้เนี่ยเดินทางมาจากภูเก็ตประเทศไทยไปยังกรุงเนวเดลีประเทศอินเดียแล้วก็มีผู้โดยสารทั้งหมด137คนแล้วก็มีลูกเรือ8คนปรากฏว่าไปเจอกับเรื่องของสภาพอากาศนะทำให้เครื่องบินสูญเสียระดับการบินเป็นเวลานาน 4-5 นาทีจากนั้นก็กลับมาทรงตัวแล้วก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะโดยมีการนำผู้โดยสาร8คนแล้วก็ลูกเรือ4คนที่ได้รับบาดเจ็บส่งไปโรงพยาบาลก็จะมีอาการบาดเจ็บทั้งที่หลังที่คอส่วนนักบิน2คนก็เข้ารับการตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่ผลการตรวจกัปตันคนที่เป็นผู้ควบคุมเครื่องบินนี้มีความจำเป็นต้องตรวจเพื่อยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรอการรายงานขั้นสุดท้ายยังไงก็ตามทางกระทรวงของทางด้านของกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียเนี่ยเขาก็มีการออกแถลงการยืนยันว่ามีการตรวจคัดกรองหลังการบินนักบินของเที่ยวบินที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับผลการตรวจนะเหตุการณ์นี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งล่าสุดของสายการบินอินเดียซึ่งเพิ่งแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานับตั้งแต่กลุ่มบริษัททาทาเข้าซื้อกิจการแอร์อินเดียในปี2565แล้วก็มีการปรับปรุงการทำงานครั้งใหญ่พร้อมกับสั่งซื้อเครื่องบินหลายร้อยลำแล้วก็มีการอัปเกรดฝูงบินด้วยนะคะแต่ก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างต่อเนื่องรวมถึงความล่าช้าในการส่งมอบเครื่องบินแล้วก็การปิดน่านฟ้าอันเนื่องมาจากความขัดแย้งกันระหว่างอินเดียแล้วก็ปากีสถานเมื่อปี68ที่ผ่านมาด้วยนะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปตรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะคือตรวจแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ได้รับการยืนยันเรื่องของผลการตรวจนะคะคือตอนนี้นะคุณละพีกับคุณพักเคอินก็คุยกันอยู่ใน YouTube นะติดตามกันในวันพรุ่งนี้ละกันนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับแฟนบอลใครที่เป็นแฟนบอลมีข่าวดีสำหรับแฟนบอลเพราะว่าทางด้านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งค่ะคุณนวลพันธ์ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะเขาได้มีการประสานกับฝ่ายจัดการแข่งขันอาเซียนคัพ2026ลดค่าบัตรเข้าชมทุกโซนทุกที่นั่งลด100บาทสำหรับใครที่ต้องการเข้าจะไปเชียร์ฟุตบอลเชียร์ทีมช้างศึกของไทยเนี่ยนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะก็จะได้รับการลดราคาค่าตั๋วค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทุกโซนแล้วก็ทุกที่นั่งด้วยนะคะคือการขายบัตรอันนี้เนี่ยการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนะคะก็จะเปิดจำหน่ายทาง Ticketmaster เหมือนเดิมก็คือสามารถซื้อได้ผ่านทางด้านของ Ticketmaster ในวันที่11ก็คือวันอังคารนี้นะคะโดยราคาตั๋วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ราคาตั๋วนะคะเริ่มตั้งแต่200บาทขึ้นไปจนถึง500บาท500บาทนี้จะมีระบุที่นั่งด้วยนะคะก็คือตั้งแต่โซน SN 200เริ่มต้นที่200นะแล้วก็ราคาก็ขยับไปจนถึงโซนที่เป็นที่นั่งที่มีการระบุที่นั่งก็คือ500บาทโดยทีมชาติไทยเขาก็จะลงเตะนะคะรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะพบกับสิงคโปร์ทีมชาติไทยจะเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับสิงคโปร์โดยไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ค่ะที่จะรับเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนะคะแล้วก็นัดที่2ก็จะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมก็คือวันอังคารนะถ้าเกิดว่าใครเป็นทางด้านของแฟนบอลนะรีบจองตั๋วกันเลยนะจะได้เข้าไปเชียร์ในสนามให้เรียกว่าสนุกสนานนักฟุตบอลจะได้มีกำลังใจนะอันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเขาลดราคาบัตรเข้าชมนะทุกที่นั่งทุกโซนด้วย100บาทนะคะเขาก็เปิดให้จองกันในวันที่11สิงหาคมนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด29รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังรวมถึงการร่วมกันรายงานผ่านเข้ามาทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808รวมถึงทางด้านของโซเชียลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทาง X หรือว่าเป็นทาง YouTube Live นะคะแจ้งผ่านกันเข้ามาเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้กับทุกๆท่านนะคะจะได้ทราบกันในส่วนของข้อมูลต่างๆตรงนี้นะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเฒ่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมูกันขอข้าวนะฝ่ายหนูฝ่ายว่ะจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เฮ้ยลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่
1: ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุหรืออธิธาตุส่วนพระอุระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรวิหารจังหวัดนครพนมและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขงมาเป็นเวลานานนับพันปีในช่วงกลางฤดูฝนปี2518ฝนที่ตกหนักติดต่อกัน3วันทำให้องค์พระธาตุพนมเกิดการทรุดเอียงและพังทลายลงในวันที่11สิงหาคมปีนั้นเองเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนสองฝั่งโขงเป็นอย่างยิ่งดังนั้นรัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใช้เวลาเพียง4ปีองค์พระธาตุพนมก็ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จตามรูปแบบเดิมซึ่งเคยเป็นที่สักการะมาก่อนทุกประการการบูรณะองค์พระธาตุพนมครั้งนี้มีการพระราชพิธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน2ครั้งครั้งแรกเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโบราณคดีกรมศิลปากรพบพระบรมสารีริกธาตุขณะรื้อย้ายกองอิฐส่วนชั้นที่2ขององค์พระธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปในการพระราชพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2518การนี้ได้ทรงสงฆ์พระกรันพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแล้วทรงบรรจุพระกรันในพระเจดีย์และได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานบูรณะพระธาตุพนมด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างยิ่งเมื่อการบูรณะพระธาตุพนมเสร็จสมบูรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุพนมและพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งค้นพบและมีการสมโภชแต่ครั้งก่อนบรรจุในองค์พระธาตุพนมโดยมีกำหนดการพระราชพิธีตั้งแต่วันที่20ถึง23มีนาคมพุทธศักราช2522วันแรกเป็นพิธีแห่เชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยกระบวนพระอิสิริยยศวันที่2ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระราชพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนมและวันที่3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระธาตุพนมเป็นขั้นตอนสุดท้ายพุทธเจดีย์ที่เด่นสง่าอยู่เหนือริมฝั่งโขงนี้ได้สถิตเป็นมิ่งมงคลแก่ผู้คนจวบจนปัจจุบัน

การสร้างถาวรวัตถุสถานสำคัญของบ้านเมืองแต่โบราณมีการประกอบพิธีเมื่อจะเริ่มต้นก่อสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นพิธีอย่างไทยเรียกว่าพิธีก่อฤกษ์บ้างพิธีก่อรากบ้างในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารสถานที่ต่างๆตามแบบศิลปกรรมของตะวันตกเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีวางศิลาก่อฤกษ์ซึ่งผสมผสานพิธีก่อฤกษ์อย่างไทยและพิธีของตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันคือทรงวางศิลาสำหรับสร้างพระที่นั่งอิฐปิดทองปิดเงินปิดนาคตามราชประเพณีก่อรากพระที่นั่งแต่โบราณแล้วทรงบรรจุตัวอย่างสิ่งของต่างๆที่มีในรัชสมัยเช่นเงินตรารูปภาพรูปแบบพระที่นั่งที่จะสร้างเป็นต้นซึ่งเป็นพิธีของตะวันตกพิธีวางศิลาก่อฤกษ์แต่ครั้งรัชกาลที่5นี้ได้เป็นแบบอย่างสำหรับปฏิบัติสืบต่อมาและภายหลังเรียกว่าพิธีวางศิลาฤกษ์ในรัชกาลปัจจุบันมีการก่อสร้างสถานที่สาธารณะที่ใช้อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรดังเช่นเขื่อนเก็บกักน้ำสะพานถนนโรงพยาบาลสถานศึกษาและสวนสาธารณะเป็นต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์นั้นได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อแรกเริ่มทำการก่อสร้างพิธีวางศิลาฤกษ์ของหลวงมีลำดับขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนที่สำคัญคือเมื่อทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องสังเวยทรงจุดธูปเทียนที่ศาลพระอินทร์แล้วจึงทรงพระสุรายเครื่องพิธีวางศิลาฤกษ์จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โดยทรงตอกไม้มงคล9ชนิดเวียนทักษิณาวัตรเริ่มจากไม้ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ทองหลางไผ่สีสุกกันเกราทรงบาดาลสักทองพยุงหรือไม้รักและขนุนตามลำดับทรงวางเครื่องพิธีศิลาฤกษ์อิฐปิดทองเงินนาคแล้วทรงตักปูนโบกทับอิฐทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์ทรงโปรยพลอย9สีและดอกไม้ขณะทรงวางศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางเมื่อทรงวางศิลาฤกษ์แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นเสร็จพิธีสถานที่ที่ทรงวางศิลาฤกษ์นี้เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วหน่วยงานที่ดำเนินการจะขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองค้นพบในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชและราษฎรต่างเคารพเลื่อมใสทนุบำรุงประดิษฐานไว้ในพระมนตบซึ่งสร้างด้วยฝีมือช่างอันวิจิตรสวยงามยิ่งมิเคยปล่อยให้ชำรุดสุดโทรมเป็นเช่นนี้สืบเนื่องกันต่อมาทุกยุคทุกสมัยและทุกครั้งที่บูรณาปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎขึ้นประดิษฐานในยอดมณฑปพระพุทธบาทเป็นราชประเพณีสืบมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นไปอำนวยการปฏิสังขรณ์พระมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีเมื่อพุทธศักราช2330กล่าวกันว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระราชอุตสาหะเชิญตัวลำยองเครื่องบนตัวหนึ่งทรงพระดำเนินตั้งแต่ท่าเรือขึ้นไปจนถึงพระพุทธบาทด้วยความศรัทธายิ่งส่วนการยกยอดพระจุลมงกุฎนั้นปรากฏหลักฐานว่ามีพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2403ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงปฏิสังขรณ์แต่ยังไม่ได้ประกอบพิธียกยอดพระจุลมงกุฎก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนและในสมัยรัชกาลที่6เมื่อมีการปฏิสังขรณ์อีกคราวหนึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธียกยอดพระจุลมงกุฎเมื่อพุทธศักราช2456ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎยอดมณฑปพระพุทธบาทครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2495และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542มณฑปพระพุทธบาทร่วงโรยอีกวาระหนึ่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ่อมครั้งใหญ่เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระราชพิธียกพระจุลมงกุฎขึ้นประดิษฐานณยอดมณฑปเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2542ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพระราชดำริในสมัยรัชกาลที่5ว่าการที่จะซ่อมทำพระมณฑปต้องเป็นของหลวงมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีจึงสวยงามดุจเดิมตลอดมา

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่10สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์แล้วก็วันนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะยังมีการเตือนภัยระดับน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนกรณีที่แม่ฮ่องสอนระดับน้ำจากแม่น้ำสง่าแล้วก็แม่น้ำสงีที่บ้านหมอกจำแปะเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ท่วมพื้นที่เกษตรเป็นบริเวณกว้างไหลข้ามถนนสายหมอกจำแปะถ้ำปลาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 20:31 นาทีที่ผ่านมานะคะมีแผ่นดินไหวที่ลาวนะคะขนาด 2.1 ตรงจุดนี้ห่างจากตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ84 กิโลเมตรนะคะตรงศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ลาว

มีรายงานของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยนะคะบอกว่ามุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่โดยปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญตอนนี้มันอยู่ที่ระดับคือ70/30ก็จะเปลี่ยนให้เป็น45/55ก็คือเรียนสายสามัญ 45% สายอาชีวศึกษา 55% เพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอย่างยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็พลังงานสะอาดนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยก็ต้องปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานแล้วก็สร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนเรื่องการส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569นะคะรายงานบอกว่ายังส่งออกขยายตัวได้ดีแล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยโดยในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนการส่งออกมีมูลค่ารวม196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉพาะในเดือนมิถุนายนการส่งออกมีมูลค่า 34,655 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 นะคะสินค้าหลักๆที่เป็นตัวผลักดันการเติบโตการส่งออกก็คือสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออก 18,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.9 ลองลงมาเป็นสินค้าเกษตรและอาหารนะคะทั้งผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งมีมูลค่า 4,024 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 แล้วก็อัญมณีเครื่องประดับอันนี้มีมูลค่า 14,166 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8ประเทศส่งออกนะที่หนึ่งก็คืออเมริกานะเรายังเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเราก็คือมูลค่า 47,144 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นในละ 11.1 ลองลงมาคือจีนค่ะมูลค่า 22,645 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นในละ 8.1 แล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ที่3ที่4ก็คืออินเดียแล้วก็ที่5คือสิงคโปร์นะคะก็ขยายตัวขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ74เลยนะมูลค่าล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 9,132 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนเรื่องของการซื้อขายข้าวแบบรัฐทอรัฐหรือ G2Gภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับจีนนะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรเนี่ยก็ตอนนี้มีข้อตกลงที่เราจะส่งไปอีก 220,000 ตันแล้วทางกระทรวงพาณิชย์เขาเสนอเข้าที่ประชุมครม.แล้วก็ได้รับความเห็นชอบแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ที่กังวลก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่3ล้าน1แสนคนยืนยันตัวตนมาแล้ว2ล้าน3แสนคนเหลืออีกประมาณ830,000 คนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนต้องยืนยันตัวตนนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วที่เป็นผู้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนตัวตนด้วยนะคะถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมอันนี้ทางกระทรวงการคลังเขาเปิดให้ยืนตัวได้ถึงวันที่12มกราคมปี70เลยนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วที่เป็นผู้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนตัวตนด้วยนะคะถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมอันนี้ทางกระทรวงการคลังเขาเปิดให้

ยกทวนไว้ก่อนดีกว่านะก็ดำเนินการได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ไว้นะคะอะไรที่ไม่ใช่ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยเหตุอันไม่ควรคือเราไม่ได้เป็นชื่อกรรมการเราไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อะไรใดๆแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุเหล่านี้เราก็ยื่นทบทวนไปเลยนะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้มีการตรวจสอบไปจนถึงมิจฉาชีพที่เขาเอาชื่อเราไปอ้างได้นะยังมีรายงานของคณะทำงาน Zero Corruption และกกร.และเพื่อนนะก็มีการนำเสนอรายงานแสดงความกังวลปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีรูปแบบการกระทำความผิดที่ซับซ้อนมากขึ้นมีแนวโน้มว่าเป็นเครือข่ายคือมีในหน้ามีผู้รับจ้างมีบุคลากรบางส่วนในสถานพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรด้วยนะอันนี้ก็เลยเสนอ7มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและไขปัญหาก็คือตรวจสอบเรื่องของการรับรองบุตรและการแจ้งเกิดย้อนหลังในกรณีเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนมีการตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ประสานงานผู้รับผลประโยชน์ไปจนถึงผู้สนับสนุนทางการเงินทั้งในและต่างประเทศนะคะมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่เกี่ยวข้องถ้าพบว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายการจัดทำระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูลเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสและติดตามผลพร้อมคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็เปิดเผยผลการตรวจสอบกับสถิติการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนข่าวตามประเทศนะคะวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6นะเพื่อที่จะผ่านงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางก็จะมีงบประมาณใช้ไปถึงวันที่11ธันวาคมนี้หรือเรื่องการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเขาผ่านกฎหมายฉบับนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะทีนี้พอผ่านทั้ง2สภาแล้วเนี่ยสภาคองเกรสจะต้องมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปของร่างกฎหมายจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะลงนามอย่างเป็นทางการเพื่อให้สามารถดำเนินบังคับใช้ก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่30กันยายนนะคะส่วนที่บัลแกเรียนะคะเขาก็พบโดรนติดระเบิดขนาดใหญ่บินลุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาทางโรมาเนียทิศทางเนี่ยบอกว่าตรงไปยังบริเวณท่อส่งก๊าซถ่านปอกขาดซึ่งพาดผ่านบัลแกเรียแต่ว่าโดรนเนี่ยตกแล้วก็ระเบิดขึ้นในเขตทุ่งถ่านตะวันห่างจากชายแดนประมาณ100เมตรนะคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าการตรวจสอบเขาพบว่านี่เป็นโดรนของกองทัพยูเครนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตอนนี้ก็เลยต้องทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะแต่ยูเครนเขาก็แถลงว่าบอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะเข้ามาโจมตีท่อส่งก๊าซอะไรในบัลแกเรียนะแต่ว่าบัลแกเรียเขาบอกว่าก็ชี้แจงได้รับฟังแต่ว่าก็เพิ่มความระมัดระวังชายแดนแล้วก็น่านฟ้ามากขึ้นนะคะส่วนที่แคนาดานะมีไฟป่าในรัฐบริติชโคลัมเบียชื่อไฟป่าบอลเรนจ์นะคะก็ลุกลามครอบคลุมพื้นที่มากกว่า95ตารางกิโลเมตรในเขตซัมเมอร์แลนด์และโอกานากันซิมิคาเมนก็อพยพประชาชนนับหมื่นคนออกจากพื้นที่แต่ว่าไฟป่าจุดนี้เป็นไฟป่าที่ลุกลามที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในแคนาดาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถคุมสถานการณ์นะคะปีนี้แคนาดาเนี่ยมีไฟป่าหลายร้อยจุดเลยทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันปกคลุมในหลายเมืองคุณภาพอากาศติดอันดับเลวร้ายที่สุดในโลกแล้วกลุ่มควันเนี่ยมันก็ข้ามเข้าไปที่สหรัฐด้วยนะกลายเป็นประเด็นความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง2ประเทศนะคะส่วนอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงและพายุหมุนเขตร้อนก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 380,000 คนในพื้นที่8ภูมิภาคทั่วฟิลิปปินส์เลยนะคะสำนักข่าวของชาติฟิลิปปินส์บอกว่ามีครอบครัวที่รับผลกระทบอย่างน้อย 110,000 ครัวเรือนยอดผู้เสียชีวิตก็คือ6คนบาดเจ็บ7คนบ้านเรือนเสียหาย148หลังเสียหายบางส่วน138หลังแล้วก็เสียหายทั้งหมดเลยเนี่ย10หลังนะคะสำหรับในกลุ่มผู้เสียชีวิต6คนเนี่ยมีอยู่2คนที่เสียชีวิตจากฝนตกหนัก2คนเสียชีวิตจากหินถล่ม

และก็2คนเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อตนะคะสภาบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพแล้ว86แห่งซึ่งที่พักพิงแก่ประชาชน 2,200 ครัวเรือนหรือคิดเป็น 7,300 คนแต่ยังมีประชาชนอีก 1,132 ครอบครัวหรือประมาณ 3,700 คนอันนี้ก็อาศัยอยู่นอกศูนย์อพยพนะคะวิทยารายงานที่ญี่ปุ่นนะคะคันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์บอกว่าเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โออิจังหวัดฟุกุอิที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศปิดการทำงานลงโดยอัตโนมัติเมื่อประมาณเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเพราะว่ามีสัญญาณเตือนดังขึ้นบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะไม่พบการรั่วไหลของรังสีในโรงไฟฟ้าและบริษัทก็กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสามารถกลับมาเปิดเตาปฏิกรณ์ได้อีกครั้งเมื่อไหร่นะคะก็ต้องรอให้แน่ใจนะ

สำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณระพีด้วยนะคะไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบละตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

ช่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

่ามกลางความอึกทึกจอแจบนถนนธุรกิจเช่นนี้ยังมีที่สงบเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเอาไว้

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

ลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสาย

อาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

0: ช้าของสีลมจะไม่แตกต่างไปจากถนนสายอื่นก็ตาม
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพญาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

ระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยศนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

ระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

การเปิดรับศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วนำมาประยุกต์สรรสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมากมายในรัชสมัยนี้

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสันเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

ระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ามาก็มาอยู่นี่เลยในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้เอาลงกันเมาแล้ว

0: แล้วเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8-8ขวบก็เรียนเสริมประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

พียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
1: เพิ่มอีก3อันนี้2 3ดูตรงนั้นขาดได้ขยับ
0: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งถ้าไม่รับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: ลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: ขอเป็นแม่ข้าสิองใจ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วไป

ั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆ เป็นจุดเริ่มศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประ

ได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติNับแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมัตในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรค

ในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัตได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑวานสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัตเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมศรีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาร์ทและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

0: กิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน
1: อ

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แปลกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
7: ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจไม่ใช่เพียงการมีคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถแต่คือการมีหัวใจสาธารณะหัวใจของคนที่พร้อมหยุดฟังพร้อมสังเกตและพร้อมยื่นมือช่วยเหลือแม้คนตรงหน้าจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าก็ตามเพราะบางครั้งการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ใครคนหนึ่งได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งเหมือนเรื่องราวของคุณตาถึงชายสูงวัยที่มีอาการอัลไซเมอร์ขี่รถซาเล้งออกจากบ้านไปขายแตงโมก่อนจะหลงทางไกลกว่า100กิโลเมตรทันทีที่ครอบครัวแจ้งขอความช่วยเหลือจสร้อยได้ประสานข้อมูลพร้อมมีจิตอาสาหลายกลุ่มออกค้นหาตลอดทั้งคืนแม้จะไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทุกคนต่างออกตามหาด้วยหัวใจเดียวกันกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตาถูกพบที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังแวะเติมน้ำมันแต่ไม่มีเงินจ่ายและโทรศัพท์ก็แบตหมดพนักงานปั๊มสังเกตเห็นความผิดปกติจึงช่วยชาร์จโทรศัพท์หาที่นั่งพักดูแลคุณตาและในจังหวะนั้นเองสายจากญาติก็โทรเข้ามาพอดีไม่นานครอบครัวก็เดินทางมารับคุณตากลับบ้านอย่างปลอดภัยจากความกังวลตลอดทั้งคืนกลายเป็นรอยยิ้มของทุกคนที่ร่วมกันตามหา
8: เช่นเดียวกับอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พบชายพลัดหลงเดินอยู่บนทางด่วนโดยไม่มีเอกสารติดตัวและมีอาการหลงลืมสิ่งแรกที่ตำรวจทำไม่ใช่การตั้งคำถามแต่คือการหาน้ำและอาหารให้รับประทานก่อนนั่งพูดคุยอย่างใจเย็นเพื่อพยายามหาข้อมูลของครอบครัวชายคนดังกล่าวจำได้เพียงหมายเลขโทรศัพท์แต่ด้วยอาการหลงลืมทำให้ตัวเลขบางหลักคลาดเคลื่อนคุณตำรวจจึงค่อยๆ อ่านปากค่อยๆจดตัวเลขและพยายามสลับตัวเลขอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็สามารถติดต่อญาติได้สำเร็จปลายสายเต็มไปด้วยความตกใจและความโล่งใจเพราะไม่คิดว่าคุณพ่อจะเดินออกจากบ้านมาไกลถึงขนาดนี้ท้ายที่สุดจสร้อยได้ร่วมประสานงานจนชายพลัดหลงได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าพลังของสังคมไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจสาธารณะของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจิตอาสาที่ออกค้นหาทั้งคืนพนักงานปั๊มน้ำมันที่ไม่ปล่อยผ่านความผิดปกติ
7: จ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ยอมแพ้ต่อเบอร์โทรศัพท์เพียงไม่กี่หลักและจสร้อยที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงครอบครัวที่กำลังเฝ้ารอเพราะทุกครั้งที่มีคนยื่นมือเข้าหากันความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงและรอยยิ้มของคนที่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ที่มีหัวใจสาธารณะทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวต่างๆได้ในสัปดาห์หน้านะคะ
9: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่4ถึง10สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่4ถึง5สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่6ถึง10ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง10สิงหาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
10: ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่4ถึง10สิงหาคม69ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง10สิงหาคม69นี้ค่ะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงภูมิบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานับประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโอ่งอ่างสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณฑลและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอนาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

พระองค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

คียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรจน์บนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

ห้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลีและกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

าพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

ุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

ขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

ขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโออากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมรุที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมรุของพระราชวงศ์สำคัญสำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

หากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งขรึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: กว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวจังหวัดกรุงเมืองนครแล้วก็บำรุงเมืองเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครเลยอยู่ฐานนั้นร้านค้าขายคือความเจริญอยู่ฐานนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนมาอยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันไม่มีกิจการค้าขายอะไรเข้าไปนั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกลุ่มถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคเนในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมจิสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆกัน

ัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าภาพปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

้วยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจรอภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกันปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์

0: ้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบเสริมมันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนั้นอันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคงโดยไม่คาดคิด ความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยม

ถนนสายประชาธิปไตยในครานั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535

ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มันเรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูนี่เกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: เพราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งท่ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในจังหวัดดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากชาวบ้านชอบแล้วก็มีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผู้หญิงเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีเลยก็มีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดไม่ดีต้องกระบดออกโล่งอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จเข้าวังเถิดพระเจ้าจอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมังลิเกนะมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายก็ไม่เบื่อก็หลายร้อยปีลิเกมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดออดวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกหรือดีเกนี่แหละไทยก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นลิเกยี่เกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิดลศักดิ์ธรรมรงค์เพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
3: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่า Siamese Theater จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินภาพผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหรสพอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนั้นโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวรรณขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าใครได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันต้องรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมจิตก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่คำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown here.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อโรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

รวมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างตระการตา

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื่อไมเคิล
3: ไม
2: จำไม่ได้เหรอแต่ถ้าเสียลงให้หน่อยสิจอส
3: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

บันทึกราชธานีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาพื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองหลวงของแผ่นดิน

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ์

ัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์และตำนานคำบอกเล่าบางประการได้จุดประกายความคิดที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยเกิดขึ้นณอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตการแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานปริศนาข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ปัจจุบันสมัยปรากฏภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นบ้านผู้สืบสานและสัมพันธ์กับอาณาจักรเก่าแก่ดังกล่าวที่ซึ่ง

0: 来，站住！
1: ภารกิจซึ่งกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบ็ดไม่ต้องใช้แหอวนหรือเครื่องมือจับปลาใดๆก็สามารถจับปลาที่มีมากมายในท้องน้ำได้โดยง่ายเพียงแต่ปล่อยให้นกกาน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสุยเหล่ายาดำดิ่งสู่ใต้น้ำแล้วฆ่าปลามาให้เท่านั้นนี่คือวิธีการทำประมงน้ำจืดแบบหนึ่งของชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความผูกพันกับผืนน้ำอันไพศาลที่มีชื่อว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานในประเทศจีนทะเลสาบเอ๋อไห่มีความสำคัญในฐานะแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตต้าหลี่แห่งมณฑลยูนนานและในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันกับดินแดนทางตอนใต้คือประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเกิดข้อสมมติฐานจากเหล่านักวิชาการนานาประเทศว่ารอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในอดีตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของคนไทยผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อนจะอพยพลงมาสู่สยามประเทศเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่รู้จักกันในนามอาณา

บทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยต่างๆของประเทศสยามเมื่อครั้งอดีตนับแต่การก่อเกิดรุ่งเรืองกระทั่งแตกดับของดินแดนนั้นๆ

แต่ไม่เคยมีบันทึกหน้าใดสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยได้อย่างชัดเจนคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเฝ้าคบคิดและค้นหาคำตอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมและขนบธรรมเนียมของคนไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านห้วงเวลายาวนานแห่งการค้นหาบทสรุปและข้อคิดเห็นในวงวิชาการมีความผิดแผกแตกต่างกันไปตราบจนปัจจุบันจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยที่สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันจากแนวคิดของวิลเลียมคลิฟตันดอตหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่สรุปว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกลทำให้คุณวิจิตมาตราเสนอแนวคิดต่อว่าถิ่นกำเนิดคนไทยอยู่ที่เทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดพวกมองโกลต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าก่อนอพยพมาสู่ดินแดนไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทฤษฎีที่2เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนทางตอนกลางของประเทศจีนภายหลังจึงอพยพลงมายังมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีนตามลำดับเนื่องจากถูกรุกรานแนวคิดที่3เสนอว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตตอนใต้ของจีนบริเวณตอนเหนือของลาวพม่าเวียดนามและไทยและที่รัฐอัสสัมของอินเดียซึ่งแนวคิดนี้เองที่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าต่อมาเมื่อนักโบราณคดีทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกคนสมัยหินใหม่ซึ่งขุดค้นพบที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบันแล้วไม่พบความแตกต่างจึงเสนอความเห็นในทฤษฎีนี้ว่าถิ่นกำเนิดคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแนวคิดสุดท้ายเชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินโดนีเซียต่อมาได้อพยพขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก่อนจะถูกจีนรุกรานจนต้องอพยพกลับสู่ที่เดิมอีกครั้งในดินแดนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีเหล่านี้นักวิชาการต่างมุ่งความสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทยนั่นคืออาณาจักรน่านเจ้าจดหมายเหตุของจีนบันทึกถึงการอาศัยอยู่ของกลุ่มชนชาติไทยหรือไตในน่านเจ้าซึ่งเชื่อว่าคงอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6จวบจนทุกวันนี้ชนชาติไตยังพำนักอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นชุมชนใหญ่ทั้งที่12ปันนาและเต๋อหงด้วยลักษณะวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกันอีกทั้งภาษาไตในยูนนานยังมีเสียงและความหมายพ้องกับภาษาไทยในประเทศไทยหลายคำด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าที่นี่คือถิ่นกำเนิดของ

แต่น่านเจ้าเป็นของคนไทยจริงหรือคำถามนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านความเชื่อดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมเป็นสิ่งพิสูจน์มีเรื่องเล่ากันว่าราวพุทธศตวรรษที่12ชายผู้หนึ่งติดตามบิดาอพยพมาจากอ้ายเหลามายังเวยเป่าซานหลังจากนั้นไม่นานจึงตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมดินแดนตั้งเป็นแคว้นชื่อว่าเหมิงเซอเจาและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีปฐมกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิงห์ลุ่มโลกน่านเจ้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพีล่อโกะรวบรวมแคว้นทั้ง6หรือหลิวเจาเข้าไว้ด้วยกันกระทั่งน่านเจ้ากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งในดินแดนภาคใต้ของจีนกว่า160ปีที่น่านเจ้าปกครองดินแดนของตนโดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน13รัชกาลก่อนอาณาจักรจะถึงการล่มสลายไปเมื่อราวปีพุทธศักราช1445อาณาจักรที่สถาปนาตนเองขึ้นปกครองดินแดนน่านเจ้าในอีก35ปีต่อมาคืออาณาจักรต้าลีหรือตาลีฟูปรากฏความยิ่งใหญ่และความสงบร่มเย็นของแผ่นดินอยู่ถึง316ปีกระทั่งราวปีพุทธศักราช1796จึงสูญเสียอาณาจักรให้แก่กรุ๊ปไลขาดแห่งมองโกลที่ตั้งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตล้วนมีอาณาเขตอยู่รอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในปัจจุบันโดยมีเทือกเขาชางซานเป็นปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันตกนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดคนไทยในน่านเจ้าได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าสิงห์ลุ่มโลต้นราชวงศ์น่านเจ้านั้นเป็นชาวอูหมานซึ่งต่อมาคือบรรพบุรุษของชนชาติอีในขณะที่อาณาจักรต้าหลีก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลต้วนซึ่งต้นตระกูลเป็นชนชาติไผ่และปัจจุบันทั้งอีและไผ่คือชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ในมณฑลยูนนานนักวิชาการยังได้ศึกษาถึงลักษณะการตั้งชื่อของกษัตริย์น่านเจ้าซึ่งนิยมนำคำท้ายชื่อของบิดามาเป็นคำต้นของชื่อบุตรเช่นตูหลอหลอเซิ่งเซิ่งหลอผีอันเป็นประเพณีการตั้งชื่อของพวกอูหมานในการก่อนแต่ประเพณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในหมู่ชนชาติไทยหรือไตเลยนี่คือภาพวาดของกษัตริย์และขุนนางแห่งราชสำนักน่านเจ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเว้นแต่รูปทรงมงกุฎของกษัตริย์และหมวกของขุนนางบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของน่านเจ้าเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับน่านเจ้าทว่าไม่ปรากฏรูปลักษณ์ในแบบของชนชาติไตหรือไทยให้เห็นแต่อย่างใด

0: ทียบอีกประการหนึ่งที่ถูกนำเสนอคือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานักวิชาการจีนซึ่งร่วมกันถกเถียงปัญหาน่านเจ้าได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาของชนชาติไทยกับต้าหลี
1: 在太祖地区啊那个苗族里面只有一个人我们这个地方是很多的人我这个人啊是新后苏才兴起的佛教就是说啊在七世纪以后才兴起的新的佛教的一派佛教这个太祖地区的这个佛教呢啊从斯里兰卡啊从古代啊从这个印度啊传来的是比较原始的也比较古来的啊这个佛教它包含了这个佛教的很多的古的啊东西古香啊这个地方它就变了
0: และปรากฏว่าวัดวาอารามโดยทั่วไปในเขตต้าหลีเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งน่านเจ้าและต้าหลีได้รับอิทธิพลจากจีนนับแต่สมัยราชวงศ์ถังศาสนสถานอันโดดเด่นสง่างามณเชิงเขาชางซานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขตต้าหลีที่รู้จักกันในนามเจดีย์สามองค์เป็นพุทธสถานเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ารูปทรงเป็นแบบพระสถูปหลายชั้นตามอย่างของจีนเจดีย์องค์กลางสูงใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกสององค์ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ซองเคยมีการขุดค้นภายในเจดีย์ทั้ง3องค์ได้ค้นพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรตลอดจนโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบภายในหรือตัวองค์สถูปทั้ง3ล้วนแสดงให้เห็นถึงการรับอวัฒนธรรมของจีนมาทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเคยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยปรากฏให้เห็นอยู่เลยถึงกระนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าของทางล้านนาไทย2เรื่องคือสุวรรณโคมคำและสิงหานวัดกุมารเอ่ยถึงเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อหนองแสอันหมายถึงทะเลสาบเอ๋อไห่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ของพญานาค2ตัวในท้องน้ำนั้นซึ่งเกิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่2ตัวต่อสู้กันในต้าหลีเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเพราะคนไทยเคยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันได้แต่นักประวัติศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้น
2: เชื่อว่าคนไทยที่เคยอพยพมาจากทางเหนือลงไปทางใต้เนี่ยมีสาขาหนึ่งเคยเดินทางผ่านทะเลสาบหนองแสและอาจจะเคยพำนักอยู่ที่นั่นเลยได้พาเอานิทานเกี่ยวกับหนองแสกับเรื่องพญานาคต่างๆนำไปถึงภาคเหนือของไทยแล้วกับที่12มนาซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เคยผ่านภูมิประเทศเหล่านี้เขาไม่อาจจะบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับเคยอพยพผ่านทะเลสาบเอ๋อไห่หรือทะเลสาบหนองแสหรือแถบน่านเจ้าตาลีในอดีตมา
0: และอีกประเด็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน่านเจ้าก็คือแนวคิดว่าด้วยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น
3: ถ้าภาษาเกิดที่ไหนก็ควรจะมีภาษาถิ่นเกิดขึ้นรอบๆเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าความแตกต่างและความหลากหลายของภาษามันก็มีมาก พราะฉะนั้นถ้าที่ยูนานนั้นเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยจริงก็ควรจะมีภาษาไทยถิ่นเกิดรอบๆแต่ปรากฏว่าภาษาทั้งหลายที่อยู่เช่นไทยขาวไทยลือไทยเหนือและไทยเขินที่อยู่ในพม่านั้นเป็นภาษาเดียวกันพูดกันได้เข้าใจดีไม่ใช่เป็นภาษาถิ่นต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของไทยนะครับ
0: ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆถูกนำเสนอมาหักล้างความเชื่อเก่าเกี่ยวกับน่านเจ้าโดยสิ้นเชิงมีเพียงคำถามหนึ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจอะไรคือความหมายของคำว่าน่านเจ้าอันชวนให้คิดไปได้ว่านี่คือถิ่นของคนไทย
3: น่านนั้นความจริงเป็นภาษาจีนแปลว่าทางทิศใต้นะเป็นเจ้าทางทิศใต้แต่ปรากฏว่าคำว่าเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ยืมใช้กันทั่วไปหมดนะฮะในเมืองจีนเองพวกที่เรียกว่าพวกตี้ก็ใช้คำว่าเจ้าเหมือนกันแปลว่ากษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาคำนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นคนไทยหรือไม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกตี้หรือไม่ซึ่งทางนักประวัติศาสตร์และนักภาษาปัจจุบันนี้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่ครับ

บทสรุปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและหลักการทางวิชาการกำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของคนไทยแท้จริงแล้วน่านเจ้าคือถิ่นครอบครองของชนชาติอีและไปชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานในปัจจุบันส่วนชนชาติไทยหรือไตนั้นคือกลุ่มชนผู้อพยพมาจากถิ่นอื่นก่อนจะมาพำนักอยู่ณอาณาจักรน่านเจ้าถ้าเช่นนั้นคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่เรายังคงต้องเพียรค้นหาคำตอบกันต่อไป

จากทฤษฎีที่ว่ากำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของคนไทย

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างๆชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือ1ในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสานอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมากไปออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไตอีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานนับพันปีอาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเต๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหงมีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเต๋อหงและชาวอำเภอมู่เจียในประเทศพม่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายถัดจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตกำกับบอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่1ส่วนหลักที่84แท่งที่2นั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม่าเมืองหวันติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจากสองดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำหวันติงเดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเต๋อหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุ่ยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน

ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเต๋อหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเช้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมายในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไตเหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีครึ้มและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาวผู้หญิงสูงอายุยังนิยมโพกผ้าบนศีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิถีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่าบรรพบุรุษของตนคือขุนลูขุนไลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านซ่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี่คืออิฐไม่เผาไฟด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมจากชาวฮั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเต๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดใต้ถุนไว้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สำหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไตเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพส่วนตัวได้โดยอิสระมากขึ้นครอบครัวชาวไตครอบครัวหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ากระทั่งมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายพอควรและมากพอที่จะต่อเติมบ้านเสียใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไตเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิต

ือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวให้ของไทยเลยทีเดียวพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไตเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย

กังวานแห่งท่วงทำนองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เฒ่าทำอุ้มพ่อเฒ่าชาวไตเหนือแห่งหมู่บ้านส่งสู่สิ่งที่พ่อเฒ่าทำอุ้มเพียงกระทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลีซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตงแต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคำและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระนั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคำอันอบอุ่นว่าอยู่ดีจินหวานที่แปลว่าสวัสดี

0: ชนเผ่าที่ชาวไตเหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเอี้ยเซียงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศิลป์ประเภทนี้แม้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูงแต่ท่วงท่าอันพริ้วไหวของศิลปินเอี้ยเซียงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
1: ไหลหลังไหลลูกไหลกบัวมันอยู่เลยอามิวไตเฮาในก็มันเป็นอันทอดอันเมียดอันเจียดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางอันก็หางดีอามิวไตเฮาต่างมาเจี๊ยบพ่อเห็ดตีเห็ดป้อยเห็ดบุญเห็ดเชื่อมาเอาหลังไหลลูกไหลจมือกุ้นเท่าอันสิบกับว่าตัวยาไหมเขาตัวหลังไล่ลูกไล่หางดีตั้งอาเมียวไตเขาก็ตุ่มเปียได้ฝ่ายเขาดีเห็ดดองปิ่วดองมวนดองหลุ่มดองตาในหลังลูกยุ้งไอเขาก็ตุ่มเปียได้มันดองปิ่วดองซื้อมาในก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาในก็ลืมเลยหลังไล่ลูกยุ้ง
0: ชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไตเหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีน

อันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้แต่ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันสาศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัชฉานของพม่า

ลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเต๋อหงชาวไตเหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไตเหนือมาถึง7สมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไตเหนือเสมอมาโดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสงน้ำองค์เจดีย์โดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเต๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย

ันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หนุ่มสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิ้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานต์ประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือกับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาภรณ์หลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไปเสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่ากงชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานที่ใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยูงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการฟ้อนกลองยาวหรือที่ภาษาไตเหนือเรียกว่ากากล่องเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาภรณ์มาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยชาวไตบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ด้วยจิตศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมทั้งยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสมัครสมานปรองดองในหมู่ชนต่างกลุ่มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

จะไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานแต่บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตนไว้มาช้า

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: พอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
4: ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจไม่ใช่เพียงการมีคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถแต่คือการมีหัวใจสาธารณะหัวใจของคนที่พร้อมหยุดฟังพร้อมสังเกตและพร้อมยื่นมือช่วยเหลือแม้คนตรงหน้าจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าก็ตามเพราะบางครั้งการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ใครคนหนึ่งได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งเหมือนเรื่องราวของคุณตาถึงชายสูงวัยที่มีอาการอัลไซเมอร์ขี่รถซาเล้งออกจากบ้านไปขายแตงโมก่อนจะหลงทางไกลกว่า100กิโลเมตรทันทีที่ครอบครัวแจ้งขอความช่วยเหลือจสร้อยได้ประสานข้อมูลพร้อมมีจิตอาสาหลายกลุ่มออกค้นหาตลอดทั้งคืนแม้จะไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทุกคนต่างออกตามหาด้วยหัวใจเดียวกันกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตาถูกพบที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังแวะเติมน้ำมันแต่ไม่มีเงินจ่ายและโทรศัพท์ก็แบตหมดพนักงานปั๊มสังเกตเห็นความผิดปกติจึงช่วยชาร์จโทรศัพท์หาที่นั่งพักดูแลคุณตาและในจังหวะนั้นเองสายจากญาติก็โทรเข้ามาพอดีไม่นานครอบครัวก็เดินทางมารับคุณตากลับบ้านอย่างปลอดภัยจากความกังวลตลอดทั้งคืนกลายเป็นรอยยิ้มของทุกคนที่ร่วมกันตามหา
5: เช่นเดียวกับอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พบชายพลัดหลงเดินอยู่บนทางด่วนโดยไม่มีเอกสารติดตัวและมีอาการหลงลืมสิ่งแรกที่ตำรวจทำไม่ใช่การตั้งคำถามแต่คือการหาน้ำและอาหารให้รับประทานก่อนนั่งพูดคุยอย่างใจเย็นเพื่อพยายามหาข้อมูลของครอบครัวชายคนดังกล่าวจำได้เพียงหมายเลขโทรศัพท์แต่ด้วยอาการหลงลืมทำให้ตัวเลขบางหลักคลาดเคลื่อนคุณตำรวจจึงค่อยๆ อ่านปากค่อยๆจดตัวเลขและพยายามสลับตัวเลขอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็สามารถติดต่อญาติได้สำเร็จปลายสายเต็มไปด้วยความตกใจและความโล่งใจเพราะไม่คิดว่าคุณพ่อจะเดินออกจากบ้านมาไกลถึงขนาดนี้ท้ายที่สุดจสร้อยได้ร่วมประสานงานจนชายพลัดหลงได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าพลังของสังคมไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจสาธารณะของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจิตอาสาที่ออกค้นหาทั้งคืนพนักงานปั๊มน้ำมันที่ไม่ปล่อยผ่านความผิดปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ยอมแพ้ต่อเบอร์โทรศัพท์เพียงไม่กี่หลักและจสร้อยที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงครอบครัวที่กำลังเฝ้ารอเพราะทุกครั้งที่มีคนยื่นมือเข้าหากันความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงและรอยยิ้มของคนที่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ที่มีหัวใจสาธารณะทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวต่างๆได้ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ประชากรของอำเภอเวยซานแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นอีกกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจำนวนนั้นชนชาติอีคือกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงจัดตั้งอำเภอเวยซานขึ้นเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติอีอันเป็นเขตปกครองตนเองหนึ่งในหลายๆแห่งของชาวอีที่อยู่ในมณฑลยูนนาน
1: ใ

ชาวอีคือชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจำนวน24ชนกลุ่มน้อยทั่วมณฑลยูนนานใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเองที่ไม่นิยมพักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หากยังดำเนินตามรอยบรรพชนที่มักตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อกันว่าสิกนุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอันยิ่งใหญ่คือบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ณดินแดนแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกให้เราทราบว่าสิกนุโลคือชาวอูหมานชนเผ่าดั้งเดิมอันเป็นบรรพชนของชาวอีผู้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงแห่งยูนานนับแต่อดีตกาลตราบจนปัจจุบันเผ่าพันธุ์ซึ่งนับถือสิทธิ์นุโลเป็นบรรพชนผู้เกรียงไกรเหล่านี้ยังดำเนินชีวิตดังเช่นเก่าก่อนไม่เปลี่ยนแปลงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกข้าวเป็นหลักโดยอาศัยที่ราบตามเชิงเขาเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังยึดถือระบบแบบพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยมากนักแรงงานคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้

านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขามีรูปร่างไม่แตกต่างไปจากของชาวฮั่นทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านให้มีลักษณะสวยงามแต่อย่างใดนอกจากเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้นบางแห่งสร้างบ้านเป็นขั้นบันไดอยู่ตามเชิงเขารูปทรงเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาบ้านเป็นพื้นราบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตากพืชพันธุ์ต่างๆและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันอื่นๆกรรมวิธีในการสร้างบ้านของชาวอีไม่ใครจะยุ่งยากมากนักวัสดุส่วนหนึ่งได้มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือฟางที่สับเป็นชิ้นเล็กนำไปคลุกเคล้ากับดินเป็นส่วนผสมสำหรับการทำดินกี่หรืออิฐไม่เผาไฟซึ่งชาวอีใช้ในการก่อผนังบ้านเป็นส่วนใหญ่วัฒนธรรมของชาวอียึดถือเคารพบรรพชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินุโลที่ชาวอียกย่องให้เป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มชนในขณะเดียวกันชาวอียังรับเอาลัทธิความเชื่อตามแบบชาวฮั่นที่นับถือเทพเจ้าต่างๆที่ประตูบ้านชาวอีจึงมีรูปวาดเทพเจ้ากวนอูซึ่งชาวจีนนับถือติดอยู่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยอันตรายบริเวณอันสงบแห่งนี้คือวัดหลงหวีถูสันวัดของชาวอีนับแต่สมัยน่านเจ้าตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่บ้านหลงหวีในอำเภอเวยซานเป็นวัดลัทธิเต๋าอันเป็นที่เคารพของชาวอีทั่วไปด้วยเป็นวัดเก่าแก่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นดินแดนเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าความสำคัญรวมกับแรงศรัทธาของผู้คนทำให้วัดเต๋าแห่งนี้ดูสง่าสวยงามยิ่งกว่าบ้านเรือนของชาวอีมากมายนัก

ึงกระนั้นชาวอีก็มีวัฒนธรรมอันงดงามเฉพาะตนที่สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนนั่นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวอีในขณะที่ผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของตนไปแล้วแต่ผู้หญิงยังสวมใส่เสื้อผ้าประจำชนเผ่าที่เย็บปักด้วยลวดลายและสีสันสดใสอีกทั้งยังนิยมใช้เครื่องเงินประดับประดาอาภรณ์ส่วนต่างๆแผ่นผ้ารูปวงกลมที่กลางหลังนี้เคยใช้เป็นที่รองรับเวลาแบกหามสิ่งของแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งไปเสียแล้ววัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีไม่ได้มีรูปลักษณ์เพียงเท่านี้ด้วยในกลุ่มชนชาวอียังแตกแขนงออกเป็นเผ่าพันธุ์ย่อยอีกกว่า25เผ่าซึ่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนต่างกัน

ห่างจากคุนหมิงเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนานไปราว100กิโลเมตรเศษปรากฏภาพธรรมชาติอันชวนพิศวงกับภูหินผาใหญ่น้อยตั้งตระหง่านทอดตัวเรียงรายแน่นขนัดราวป่าทึบชาวมณฑลยูนนานจึงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ว่าป่าหินลมฝนที่ค่อยๆกัดกร่อนเป็นเวลานับล้านปีได้สร้างงานประติมากรรมทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นรูปร่างต่างๆกันตามแต่จินตนาการของใครจะคิดฝันรอบๆป่าหินอันกว้างใหญ่นี้คือถิ่นอาศัยของกลุ่มชนชาวอีเผ่าหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนน้ำแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อชาวอีสานี

วิถีแห่งเผ่าพันธุ์ชาวซาหนีดำเนินไปตามคันลองชนพื้นบ้านอันสงบเฉกเช่นชีวิตชาวอีทั่วไปหากสิ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนชาวซาหนีได้เด่นชัดก็คือการแต่งกายของผู้หญิงการแบ่งแยกสีสันเสื้อผ้าระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดอาภรณ์ของหญิงสาวจึงดูสดใสงดงามกว่าข้อแตกต่างอีกประการคือหมวกสำหรับหญิงสาวจะมีแถบสีคาดหลายแถบประดับด้วยพลอยและเงินมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมติดที่หมวกทั้งสองด้านส่วนของผู้ใหญ่จะมีแถบสีน้อยกว่าไม่ประดับพลอยและเงินรวมทั้งไม่มีแผ่นสามเหลี่ยมบนวิถีชีวิตสามัญพื้นบ้านของชาวซาหนียังปรากฏวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจผู้คนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเสียงหลูเซิงก้องกังวานทั่วสันเจ้าที่ซึ่งชาวอียังใช้รวมเป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหญิงชายชาวอีมาพร้อมกันณที่นี้เพื่อร่วมกันซักซ้อมการเต้นรำประจำเผ่าอันเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อย่างเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่การซ้อมเต้นป่าเกอเริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแข็งขันสำหรับชาวอีนี่คือการน้อมรับปีใหม่วันใหม่ด้วยความสดใสสนุกสนานบนวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์นั้นยังไม่จางหายไป

ยามเช้าพวกเขาเหล่านี้เฝ้ารอคอยเรือที่กำลังจะเข้าเทียบท่าก ระทั่งเรือโดยสารซึ่งแล่นข้ามทะเลสาบเอ๋อไห่ได้มาถึงกิจวัตรของคนเข็นรถรับจ้างก็เริ่มขึ้นทันทีที่ไปถึงเรือต่างก็ฉวยคว้าหาพืชผักของแม่ค้าแบกขึ้นหลังไปสู่ฝั่งชีวิตที่โลดแล่นอยู่ณที่นี้คือส่วนหนึ่งของวิถีแห่งชนชาวไปชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานผู้มีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานบนเส้นทางสายอดีตชาวไปคือกลุ่มชนอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีสืบต่อจากอาณาจักรน่านเจ้าปัจจุบันชีวิตสามัญของชาวไปดำเนินอยู่ร่วมกันภายในเขตปกครองตนเองชาวไปแห่งต้าหลีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเซียกวาน

ิตวิญญาณของผู้คนดำรงอยู่ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับดินแดนแห่งนี้บนศูนย์กลางอาณาจักรเก่าแก่เช่นทะเลสาบเอ๋อไห่จึงมีเรือใบของชาวไปใช้เป็นเส้นทางเพื่อการดำรงชีพแล่นข้ามจากหมู่บ้านมาสู่เมืองทุกวันในตอนเช้าเรือใบลำเล็กหลายสิบลำจะทยอยเข้าเทียบฝั่งแม่น้ำซีเออร์ซึ่งแยกออกมาจากทะเลสาบเอ๋อไห่สินค้าที่บรรทุกมาเต็มลำเรือคือหินและทรายชาวไปจะลำเลียงไปรวมกันบนฝั่งริมแม่น้ำเพื่อขายต่อให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นภารกิจอันเหนื่อยยากซึ่งต้องใช้แรงกายทุ่มเทไปไม่ใช่น้อยหากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ดูจะเพียงพอกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านี้บนถนนใจกลางหมู่บ้านซาชุนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังดารดาษไปด้วยพืชพันธุ์จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวบ้านนิยมนำพืชที่เก็บเกี่ยวได้มาผึ่งกระจายไว้ทั่วถนนอาศัยพาหนะต่างๆซึ่งแล่นผ่านไปมาบดทับให้เมล็ดพันธุ์เช่นถั่วและข้าวแตกออกมาอย่างง่ายดายในหมู่บ้านซาชุนมีเกษตรกรอยู่หลายครอบครัวด้วยกันทว่านี่ยังไม่ใช่อาชีพหลักที่สำคัญของหมู่บ้านชาวไปแห่งนี้

ั่วหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่แหล่งทรัพยากรทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของต้าหลีส่งผลให้ชาวไปแห่งซาชุนประกอบอาชีพประมงน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนการทำประมงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวประมงในหมู่บ้านจึงมักดูภูมิฐานและสะดวกสบายกว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่อาชีพประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่ถึงลูกหลานที่กระทำต่อกันมาไม่ขาดสายวิถีชีวิตและรูปแบบวิธีการจับปลาในวันนี้คือสิ่งที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติมาช้านาน

สุยเหล่ายาที่ชาวไผ่เรียกกันคือนกในตระกูลนกกาน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการทำประมงของชาวไผ่ณที่นี้บรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านซาชุนได้สังเกตเห็นความสามารถในการจับสัตว์น้ำของนกกาน้ำจึงเฝ้าเลี้ยงดูกระทั่งนกมีอายุ6เดือนอันเป็นช่วงที่นกเริ่มออกจับปลาได้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเชือกสำหรับมัดคอนกคอให้กระชับเพื่อบังคับไม่ให้นกกลืนปลาที่จับได้

ในการจับปลาขณะดำดิ่งสู่ห่วงน้ำเป็นความสามารถและพรสวรรค์ของนกกาน้ำอันเอื้อประโยชน์ต่อชาวประมงเป็นอย่างดีและคราใดที่นกจับได้ปลาใหญ่ก็จะได้รับอาหารคือปลาตัวเล็กเป็นรางวัลทุกวันนี้ชาวประมงต้องซื้อนกมาเลี้ยงในราคาตัวละกว่า600หยวนแต่ก็โดยอาศัยความสามารถของสุยเหล่ายาหรือนกกาน้ำเหล่านี้เองที่ช่วยโอบอุ้มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาวิถีที่ดำเนินอยู่นี้จึงเป็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่าที่ชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนปฏิบัติสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นคันลองชีวิตชาวไปซึ่งโลดแล่นเคียงคู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้

ชุมชนอันแน่นขนาดด้วยบ้านเรือนและผู้คนแห่งนี้ตั้งเรียงรายโอบล้อมด่านประตูเมืองเก่าชื่อว่าหลงเว่ยกวานหรือด่านหางมังกรอันหมายถึงประตูเมืองทางตอนใต้ของอาณาจักรอันเกรียงไกรที่มีนามว่าน่านเจ้าบริเวณประตูเมืองและบ้านเรือนตลอดสองฝั่งถนนหลงเว่ยนี้คือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในยุคน่านเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกครอบครองโดยสามัญชนชาวไผ่แห่งเขตต้าหลีสวนสาธารณะริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่ในเมืองเสี่ยกวานเคยเป็นสวนเลี้ยงกวางของกษัตริย์แห่งราชสำนักน่านเจ้าแต่สำหรับวันนี้ที่นี่คือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเมืองทั่วไปร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ยังกำจายอยู่ทั่วดินแดนต้าหลีผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชนชาวไผ่กลุ่มชนผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีในการก่อนจวบจนปัจจุบันดินแดนประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังอบอวลไปด้วยวัฒนธรรมของชนชาวไผ่ผู้สืบสานอารยธรรมของตนอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยเทือกเขาชางซานปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตนั้นโดยธรรมชาติแล้วคือภูเขาหินอ่อนอันเป็นที่มาแห่งงานรังสรรค์ของชาวไผ่

ที่ชุมชนโบราณภายในกำแพงเมืองต้าหลีจะพบเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆที่สกัดจากหินอ่อนเป็นงานหัตถศิลป์เก่าแก่เรื่องชื่อของชาวไผ่ด้วยหินอ่อนเนื้อละเอียดและฝีมืออันประณีตจนทำให้ชาวจีนเรียกเครื่องหินอ่อนทั่วไปอย่างติดปากว่าหินอ่อนต้าหลีสัมผัสแห่งวัฒนธรรมชาวไผ่เมื่อแรกย่างเข้าสู่หมู่บ้านโจวเฉิงก็คือผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังอยู่ในชุดประจำกลุ่มชนระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่ยังแยกแยะกันอย่างเด่นชัดด้วยลักษณะของหมวกหรือเครื่องตกแต่งศีรษะและสีสันของเสื้อผ้าที่แต่งแต้มอย่างเหมาะสมกับวัยตามแบบอย่างชาวไผ่

ภายในหมู่บ้านโจเฉิงปรากฏลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาวไปกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สกัดหินจากเทือกเขามาก่อสร้างบ้านซึ่งวิธีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งในสมัยน่านเจ้าต้าหลี

แต่สำหรับคหบดีชาวไปในครั้งก่อนแล้วการตกแต่งบ้านก็ยิ่งละเอียดอ่อนช้อยมากขึ้นการจัดสัดส่วนบ้านนั้นกว้างขวางมีลานบ้านซึ่งโอบล้อมไว้ด้วยตัวบ้าน3ด้านส่วนด้านที่4เป็นกำแพงที่แต่งแต้มด้วยภาพวาดเป็นลวดลายต่างๆนี่คือลักษณะบ้านของคหบดีชาวไปซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีนและยังพบเห็นอยู่ในชุมชนชาวไปอีกพอสมควรเช่นที่โจวเฉิงและซีโจวหากเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านใหญ่เหล่านี้จึงถูกจัดสรรแบ่งปันให้สามัญชนอยู่รวมกันเกือบ10ครอบครัวต่อ1หลังบ้านหลายหลังถูกทำลายเมื่อครั้งปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่เหลืออยู่บางส่วนถูกต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของใหม่จนลวดลายต่างๆเลือนหายไปโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็ยังทิ้งร่องรอยเค้าโครงแห่งความงามไว้ให้เห็นอยู่ไม่น้อยภาพของชาวไผ่กระจ่างชัดอยู่ในชุมชนต่างๆที่ตำบลสี่โจอันเป็นย่านการค้าเก่าแก่และเป็นถิ่นอาศัยของชาวไผ่ตระกูลใหญ่หลายตระกูลนั้นทุกวันนี้ยังคงเป็นแหล่งชุมชนชาวไผ่ที่คึกคักอยู่เหมือนเดิมบ้านเรือนแบบเก่ายังได้รับการอนุรักษ์เคียงคู่อยู่กับวิถีแห่งผู้คนณที่นี้ตราบถึงปัจจุบัน

รดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ดำเนินสืบเนื่องมานับแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นคีตศิลป์โบราณแห่งอาณาจักรป้าหลีที่มีนามว่าต้งจิงกู

ที่กำลังบรรเลงอยู่นี้คือคณะที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน40วงที่มีอยู่ในต้าหลีปัจจุบันแต่ทุกวงล้วนสร้างสรรค์เสียงดนตรีอันเนิบช้า

ดนตรีต้องจริงกูเยี่ยประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด55ชุดใช้ท่วงทำนองซึ่งนำมาจากบทสวดสรรเสริญกษัตริย์ต้าหลี่พระองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่า

ู้ใดเมื่อย่างเข้าสู่ดินแดนไผ่ย่อมได้รับการคารวะในฐานะแขกผู้มีเกียรติชาวไผ่มีประเพณีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำชารสละมุนที่แปลกไปจากที่ใดสาวไผ่คารวะแขกด้วยชาต่างรสจำนวน3ถ้วยถ้วยที่1จะมีรสฝาดต่อมาจะมีรสหอมหวานและถ้วยที่3นั้นกลมกล่อมประทับใจระหว่างนั้นการแสดงต่างๆของชาวไผ่จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องขับกล่อมผู้มาเยือนให้ได้รับความสนุกสนานขณะจิบชารสเลิศไปพร้อมกันนี่คือศิลปะการต้อนรับแขกของชาวไผ่นับแต่สมัยต้าหลีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอารยชนชาวไผ่ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาถึงดินแดนแห่งนี้เรื่อยมาพุทธศาสนาซึ่งเฟื่องฟูอยู่ในต้าหลีนั้นคือแบบอย่างที่ชาวไผ่ได้รับมาจากจีนที่นับถือเทพเจ้าต่างๆและสำหรับชาวไผ่แล้วศรัทธาในองค์เทพเหล่านั้นได้น้อมจิตคารวะแด่องค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นสำคัญด้วยเกิดตำนานที่ว่าครั้งหนึ่งข้าศึกยกทัพมารุกรานต้าหลีเจ้าแม่กวนอิมจึงแปลงร่างเป็นหญิงชรานั่งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ข้าศึกเกิดความหวาดหวั่นว่าแม้หญิงชราของต้าหลียังยกศิลาใหญ่ได้จึงเคลื่อนทัพกลับในทันทีชาวไผ่จึงให้ความเคารพต่อเทพผู้คุ้มครองแผ่นดินนี้โดยทั่วกันไม่เพียงแต่มีศาสนสถานเพื่อการสักการะเท่านั้นหากชาวไผ่ยังได้จัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกด้วยริมฝั่งแม่น้ำซีเอ๋อในเมืองเซียกวางหลากล้นด้วยผู้คนนับพันเฝ้ารอคอยการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นเรือยาวหลายลำทั้งหญิงและชายจับคู่แข่งขันทายทวนกระแสน้ำจ้ำกันสุดแรงเพื่อช่วงชิงเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานประเพณีชาวไผ่ที่หล่อหลอมผู้คนจากทั่วดินแดนมาร่วมกันในช่วงเวลาที่เรียกว่างานไผ่เดือน3นับแต่วันที่15เดือน3ทางจันทรคติของทุกปีคือวันซึ่งผู้คนนับพันจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสู่ต้าหลีเพื่อร่วมชมงานประเพณีของชาวไผ่ขบวนสวนสนามอันฮึกเหิมเกรียงไกรบ่งบอกถึงความสำคัญที่หมู่ชนแห่งต้าหลีมีให้แก่งานดังกล่าว

นานมาแล้วที่จิตศรัทธาของชาวไผ่ต่อเจ้าแม่กวนอิมได้รวมหมู่ชาวไผ่มาร่วมทำพิธีสักการะบูชาในเดือน3ของทุกปีการต่อมาความเลื่อมใสแผ่ขยายไปถึงกลุ่มชนต่างๆในยูนนานจาก1เป็น2กระทั่งมีกลุ่มชนนับ10กลุ่มเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวในภายหลังกลุ่มชนเหล่านั้นต่างมาร่วมพิธีพร้อมกับนำสินค้าในท้องถิ่นของตนมาจำหน่ายในเวลาเดียวกันแรกเริ่มจากพิธีสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์และส่วนหนึ่งได้กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าจากท้องถิ่นต่างๆไปพร้อมๆกันงานไผ่เดือน3จึงมีผู้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดนัดเดือน3

วัฒนธรรมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาแม้วันนี้ศรัทธาของหมู่ชนยังคงยึดมั่นอยู่กับศาสนาอย่างเหนียวแน่นทว่ารูปแบบแห่งประเพณีนั้นได้คลี่คลายไปจากเดิม

สิ่งที่แปรเปลี่ยนไปจากศาสนพิธีของชาวไปที่สำคัญประการหนึ่งก็คืองานเดือน3ในวันนี้คือมหกรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งรวมเอาชนกลุ่มน้อยทั้ง24กลุ่มในมณฑลยูนนานมาร่วมในพิธีปรากฏรูปลักษณ์และสีสันของกลุ่มชนต่างๆอันน่าตื่นตาตื่นใจชนชาติจ้วงเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งแห่งยูนนานพลิ้วไหวอยู่ในอาภรณ์หลากสีและท่วงท่าอันสนุกสนานสาวาผู้มีวัฒนธรรมบางประการคล้ายชาวไทยสยายผมโลดแล่นตามประเพณีเต้นรำอันปราดเปรียวของตนชนชาติอีที่นำการเต้นตาเกอเฉลิมฉลองปีใหม่ของตนมาร่วมในงานด้วยหลากหลายแห่งดนตรีตลอดจนท่วงท่าร่ายรำต่างๆของแต่ละชนเผ่าผ่านสายตาผู้ชมไปไม่ขาดสายณที่นี้กำลังปรากฏภาพวิถีแห่งกลุ่มชนมากมายผู้สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนนับแต่บรรพกาลมาณที่นี้ปรากฏภาพอันงดงามของกลุ่มชนต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์หากเรียงร้อยผสานเข้าถึงกันได้ด้วยสายใยแห่งประเพณีวัฒนธรรม

ไปในอดีตการมาวันนี้คือดินแดนที่มากมายด้วยอารยธรรมอันงดงามล้ำค่าเป็นมรดกแห่งวิถีชนที่จะดำเนินสืบเนื่องกันไปไม่มีวันเสื่อมคลาย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะ
5: พี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมา

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: กับเมืองห้วยทรายของลาวคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่เดินทางยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากพื้นที่หลังคาโลกไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเรื่อยมาปลาบึกถือเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากเมื่อยังตัวเล็กจะมีฟันขบเคี้ยวอาหารพอโตขึ้นฟันจะหลุดหายไปและหันไปกินแพลงต้อนสาหร่ายและพืชใต้น้ำแทนบ้านหาดใครมีชื่อเสียงเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนด้วยทำเลที่เอื้อต่อการจับปลาเพราะมีชายหาดที่ตื้นซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมโดยใช้มองอุปกรณ์ในการจับปลาบึกซึ่งเป็นตาข่ายใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่การบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดใครกระทำกันทุกปีก่อนออกจับปลาโดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของแต่ปัจจุบันปลาบึกตามธรรมชาติกำลังหายไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงทั้งการสร้างเขื่อนการระเบิดแก่งเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือและปัญหาระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พลอยความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นจันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยงดงามหลากสีเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินบุษราคำชื่อของพลอยสีเหลืองจากแร่ธาตุใต้ดินสู่พลอยเม็ดงามผ่านการเจรนัยด้วยทักษะฝีมือช่างที่เป็นเอกลักษณ์สร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดในราวพุทธศักราช2520พลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวแต่การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรนัยยิ่งจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณภาพให้กับพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์ยังมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยซึ่งนับเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยและทำให้พลอยมีสีเข้มสวยงามเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพลอยใต้พื้นแผ่นดินจันทร์แทบจะไม่มีหลงเหลือและหาได้ยากแต่ตลาดอัญมณีเมืองจันทร์ก็ยังคงคึกคักและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชาในวันแรม8ค่ำเดือน6ในพุทธประวัติกล่าวว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญขึ้นสู่พระเมรุมาตรพระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราพร้อมด้วยคณะสงฆ์ขึ้นถวายเครื่องสักการะและจุดเพลิงถวายพระบรมศพเกิดสิ่งอัศ

จันทร์เพลิงจุดไม่ติดอยู่3ครั้งด้วยเหตุที่ว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยสาวกและบริวารยังไม่มาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกไหม้ไม่ได้ครั้นเมื่อพระมหากัสสปะเถระและเหล่าสาวกได้พบพราหมณ์คนหนึ่งถือดอกมณฑารพผ่านมาจึงทราบทันทีว่าพระบรมศาสดาดับขันปรินิพานแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและเมื่อมาพร้อมณมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงแล้วทันใดนั้นไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุดเมื่อพระเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้วจึงเหลือเพียงแต่พระบรมสารีริกธาตุให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและเมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่ถิ่นลับแลสืบไปจากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิดมีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างไข่มุกได้ไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าธรรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวล น้ำภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองหอยจึงสร้างน้ำมุกเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองเมื่อเวลาผ่านไปสารนี้จะแข็งตัวและหนาขึ้นเรียกว่าไข่มุกเมื่อความต้องการที่มีมากเกินกว่ามุกธรรมชาติการเพาะเลี้ยงหอยมุกจึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกโดยชาวญี่ปุ่นเมื่อปี1893ด้วยการนำนิวเคลียสฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อภายในช่องท้องของหอยแล้วนำไปร้อยเชือกหย่อนหอยทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลาประมาณ 12-15 เดือนน้ำมุกจะค่อยๆปล่อยออกมาเคลือบนิวเคลียสจนกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามหอยมุกจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีระดับความลึกค่อนข้างมากการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจึงจะทำให้ไข่มุกสวยและมีคุณภาพดีปัจจุบันเราสามารถเพาะเลี้ยงไข่มุกได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนานกว่า90ปีแล้วที่ชาวจีนในราชบุรีทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่พบว่าดินเหนียวราชบุรีมีคุณภาพเหมือนกับเมืองจีนที่ใช้ปั้นโอ่งมังกรซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดบอลเคลที่มีเม็ดดินละเอียดราวกับผงแป้งส่งผลให้ภาชนะดินเผาอย่างโอ่งมังกรมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกร1ใบต้องผ่านการเคลือบน้ำขี้เถ้าผสมโคลนเพื่อให้เกิดสีสันเป็นมันวาวแล้วนำไปผ่านความร้อนยาวนานกว่า36ชั่วโมงในยุคแรกๆโอ่งจะไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายมังกรบนโอ่งด้วยการวาดมือโดยไม่มีแบบร่างบ่งบอกถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและด้วยความเชื่อที่ว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความรุ่งเรืองที่สำคัญเมื่อใส่น้ำแล้วจะมีน้ำซึมออกมาบ้างเล็กน้อยเกิดการระเหยรอบๆโอ่งช่วยถ่ายเทความร้อนทำให้น้ำในโอ่งเย็นกว่าใส่ภาชนะอื่นโอ่งมังกรราชบุรีจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นภาชนะประจำบ้านทั่วทุกครัวเรือนแม้ปัจจุบันการผลิตโอ่งมังกรจะลดน้อยลงแต่อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีก็ได้พัฒนารูปทรงและลวดลายให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมหรสพหนังใหญ่มรดกแห่งศิลปะชั้นสูงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะที่วัดขนอนในจังหวัดราชบุรีด้วยความคิดริเริ่มในการสร้างหนังใหญ่ของท่านพระครูศรัทธาสุนทรเจ้าอาวาสช่างฝีมือเอกในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลให้วัดขนอนกลายเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลปะชั้นสูงที่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังหนังใหญ่นับเป็นการรวบรวมศิลปะชั้นสูงหลายแขนงนับตั้งแต่ลวดลายจิตรกรรมผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ชั้นสูงทุกครั้งก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูโดยครูหนังทำพิธีอัญเชิญหนังเจ้าหรือหนังครูคือพระอิศวรพระฤาษีและพระนารายณ์มาปักไว้หน้าจอ
พื่อทำพิธีเบิกหน้าพระโดยเรื่องที่นำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคล้ายกับการแสดงโขน

0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไปประเพณีผีตาโขนจะเกิดขึ้นในงานบุญหลวงบุญใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน7ของทุกปีโดยจะรวมเอางานบุญพระเวทบุญบั้งไฟและการละเล่นผีตาโขนเข้าไว้ด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากผีตาโขนที่ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่นโดยนำโคนกาบมะพร้าวมาเย็บติดกับหวดดึงข้าวเหนียวตกแต่งด้วยเศษผ้าแล้วนำมาประกอบกับจมูกและใบหูที่สลักสลาจากไม้อย่างสวยงามลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนหน้ากากนั้นบ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตรประณีตสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับผีและธรรมชาติตามแต่จินตนาการของผู้วาดนอกจากผีตาโขนน้อยแล้วยังมีผีตาโขนใหญ่ที่ถูกทำขึ้นเพื่อถวายดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษโดยจะใช้ตอกไม้ไผ่ทำเป็นโพรงขนาดใหญ่นำมุ้งหรือกระดาษมาห่มคลุมพร้อมแต่งแต้มสีสันเชื่อกันว่าหากปีใดไม่ปฏิบัติตามปีนั้นจะเกิดอาเพศและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้เมื่อถึงวันงานผีตาโขนน้อยใหญ่จะมาร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่รายรำโยกย้ายพร้อมกับกระแหงที่ห้อยอยู่รอบเอวสนุกสนานรื่นเริงไปตามจังหวะดนตรีนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงนี้ศิลปะผีตาโขนจึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นการค้นพบรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในดินแดนอีสานจำนวนมากกว่า15รอยและขนาดของรอยแตกต่างกันนักธรณีวิทยาสันนิษฐานได้ว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดคาโนซอลเมื่อปี2519มีการขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่คาดว่ามีความยาวกว่า15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทำการสำรวจไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บฟอสซิลเพิ่มเติมจนได้พบโครงกระดูกอีกหลายท่อนในปี2534ได้ค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดส่วนต่างๆราว28ชิ้นที่บริเวณภูผางูอำเภอกุสินารายณ์และยังมีการค้นพบที่ภูเวียงอีกครั้งซึ่งเป็นโครงกระดูกส่วนต่างๆของไดโนเสาร์ตระกูลโซโรพอดชนิดกินพืชเป็นอาหารและมีขนาดใหญ่มากคอยาวหางยาวอยู่ในยุคปลายจุลสิกทำให้นักธรณีวิทยาจินตนาการสภาพแวดล้อมเมื่อ150ล้านปีได้ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันเมื่อโครงกระดูกถูกทับถมด้วยตะกอนเป็นเวลานานจนกลายเป็นหินหรือที่เรียกว่าฟอสซิลและด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเมื่อชั้นหินถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายจึงทำให้เราได้รับรู้ร่องรอยของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งซึ่งฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์พบว่าเป็นฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีจากการค้นพบซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกับหินปูนที่บริเวณภูเขาหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาคำนวณอายุได้ราว400ล้านปีบอกให้รู้ว่าแผ่นดินอีสานเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีน้ำทะเลได้ลดลงจนกลายเป็นแผ่นดินและจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทับถมผุพังจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรที่เรียกกันว่ากลุ่มหินโคราชจึงเกิดขึ้นบริเวณนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นและเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์นักธรณีวิทยาทั่วโลกได้ตั้งสมมติฐานถึงเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้2ทฤษฎีคือมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างกระทันหันอีกทฤษฎีเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
1: ชมพูภูคาพันไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่และเป็นพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลกซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีต้นไม้ใหญ่แน่นทึบที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2532นักปรึกษาศาสตร์การสำรวจพันไม้ในผืนป่าดอยภูคาอย่างจริงจังจนต้นชมพูภูคาออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาจากเมล็ดได้สำเร็จปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาได้กลับมาหยั่งรากบนดอยภูคาอีกครั้งความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งลุ่มน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นกัน
0: ทุกๆปีในฤดูหนาวของกิ่วแม่ปานดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและเย็นจัดพร้อมเบ่งบานต้อนรับลมหนาวชาวล้านนาจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกคำแดงจะพบเห็นบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ชนิดใดเติบโตอยู่ได้ยกเว้นดอกไม้ในตระกูลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยด้วยเป็นพันไม้โบราณที่แวดล้อมไปด้วยพื้นป่าดึกดำบรรพ์ดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่ากุหลาบพันปีเป็นพันธุ์เดียวกับที่พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีดอกมีลักษณะคล้ายกุหลาบช่วงเดือนมกราคมกุหลาบพันปีจะเริ่มแย้มกลีบบานสะพรั่งไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของนักเดินทางที่อยากชื่นชมความงามของพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้ปัจจุบันมีการค้นพบกุหลาบพันปีพันสีแดง2สายพันธุ์และสีขาว4สายพันธุ์กุหลาบพันปีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกด้วยชายฝั่งทะเลตะวันตกที่ทอดยาวจากระนองไปจนถึงสตูลทะเลอันดามันอันกว้างไกลมีลักษณะเป็นไหลทวีปท้องทะเลเป็นพื้นทรายละเอียดและได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินค่อนข้างน้อยน้ำทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและใสเป็นพิเศษหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะเล็กๆที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักดำน้ำประกอบด้วยเกาะ9เกาะคำว่าซิมิลันมาจากภาษายาวีแปลว่า9ซึ่งหมายถึงจำนวนเกาะนั่นเองมีน้ำทะเลใสราวกระจกหาดทรายขาวราวกับแป้งหินเรือใบที่โดดเด่นเป็นสง่าปะการังใต้น้ำที่สวยงามและฝูงปลาที่ชุกชุมหมู่เกาะซิมิลันจึงได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1กันยายน2525จากความลึกราว40เมตรใต้ผิวน้ำทะเลซิมิลันจึงมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติใต้น้ำที่สวยงามติดอันดับของโลกและมีจุดดำน้ำที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Christmas Point Fantasy Reef East of Eden หินหัวช้างเกาะบอนหากโชคดี เราอาจได้เห็นฉลามวาฬแหวกว่ายในกองหินหรือเชลิวก็เป็นได้ความหลากหลายของชีวิตในแนวปะการังนอกจากปะการังชนิดต่างๆยังมีพืชและสัตว์ทะเลมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันเปรียบเสมือนชุมชนใหญ่ใต้ท้องทะเลซิมิลันความงดงามที่เหมือนสวรรค์กลางทะเลอันดามันจะเปิดให้ท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและปิดทำการในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานแห่งนักผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางยากลำบากกว่าจะถึงยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งนี้ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มป่าดิบเขาชุ่มชื้นในระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้มีสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีเสมือนมีก้อนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบันโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดอยอินทนนท์มีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนที่แปรสภาพมาจากตะกอนทับถมบริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบวกกับปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้ป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยแห่งนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากอดีตกาลลำต้นของไม้ใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆแลเห็นเป็นสีเขียวสดไปทั่วทั้งผืนป่าทำให้ป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่าดอยกิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นตัวแทนในการศึกษาระบบนิเวศของพื้นป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดแข่งกันแผ่กิ่งก้านทำให้มีแสงแดดตกลงมาน้อยพันไม้ที่เห็นด้านล่างซึ่งมักเป็นไม้พุ่มที่ต้องการแสงน้อยสภาพดินที่ร่วนซุยจะคอยดูดซับน้ำเอาไว้ก่อกำเนิดเป็นสายน้ำขนาดใหญ่มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนโดยรอบเรื่อยมาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในหมู่นักเดินทางยามฤดูหนาวมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้สถานที่แห่งนี้มีความงดงามและโดดเด่นท่ามกลางทะเลอันดามันมาจนปัจจุบันชาวมอร์แกนหรือชาวเลที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์มานานนับศตวรรษนับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงความเป็นอยู่ของคนทะเลแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีความเชื่อพิธีกรรมและอาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการยังชีพมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและดูทิศทางจากดวงดาวซึ่งชาวเลในเมืองไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่อุรักละโวยมอแกลและมอแกนชาวมอแกนส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านอยู่บนฝั่งอีกส่วนหนึ่งจะใช้เรือในการอยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพด้วยการงมหอยแทงปลาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่หมู่เกาะสุรินทร์เปลือกหอยที่งมมาได้จะถูกนำมาขายเป็นรายได้ที่สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวชาวมอร์แกนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณต่างๆในธรรมชาติเมื่อยามป่วยไข้ไม่สบายจะมีหมอพื้นบ้านที่รักษาโดยการเข้าทรงเพื่อทำพิธีขับไล่ผีร้ายออกจากตัวมอร์แกนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานการเดินทางแห่งท้องทะเลไทยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความงดงามของธรรมชาติห้วยน้ำดังนับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนในช่วงฤดูหนาวมาเยือนภาพทิวเขาสลับซับซ้อนสายหมอกที่เริ่มก่อตัวในยามค่ำคืนพอฟ้าสว่างจึงปรากฏเป็นทะเลหมอกผืนกว้างคลุมทับขุนเขาไกลสุดลูกหูลูกตาที่มาของชื่อห้วยน้ำดังเป็นเพราะในอดีตที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลแรงตลอดทั้งปี และจะได้ยินเสียงน้ำไหลดังไกลไปทั่วทั้งป่าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวเหนือจรดใต้ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ20องศาเซลเซียสและจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นักเดินทางท่องเที่ยวต่างบากบั่นข้ามภูเขาสูงหลายลูกเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าอันงดงามซึ่งกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของห้วยน้ำดังมีจุดชมทะเลหมอกณจุดชมวิวดอยกิ่วลมที่มีชื่อเสียงและสวยสดงดงามแห่งหนึ่งของไทยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือน้ำพุร้อนโป่งเดือดเพราะนอกจากจะได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายแล้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้ได้ชื่นชมความงามของพื้นป่าห้วยน้ำดังอีกด้วย

0: ไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภาเปิดเผยว่าครุสภาเตรียมมอบรางวัลครูเถระคุณเพื่อประกาศกิตติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรี5รายที่อุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้แก่นายกิติพงศ์สมรักรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงชะนันพรนาคพรั้งครูชำนาญการครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างครูคณิตศาสตร์และนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนซึ่งครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจและความเป็นครูเมื่อค่ำวานนี้ที่สนามสุขพัชราศัยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 7,400 คนโดยสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศและสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย
7: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 6:16 นะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันจันทร์10 สิงหาคม 2569นะครับมาติดตามกันกับจอสร้อยเช้าวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัดอภิธนาการนะครับดูแลกันตั้งแต่6 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกานะครับนะบรรยากาศการเดินทางในช่วงเช้านะครับของวันจันทร์เริ่มต้นทำงานเริ่มต้นสัปดาห์แรกนะฮะเริ่มต้นในวันแรกของสัปดาห์นะครับนะสำหรับการเดินทางในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับหลายเส้นทางเนี่ยเข้าไปดูภาพรวมนะครับเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะกองฝากคุณผู้ฟังช่วยกันอัปเดตนะครับใครเดินทางอยู่เส้นทางไหนพบเห็นอุปสรรคที่ทำให้การเดินทางสะดุดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับประสานงานเข้ามาได้ที่จอสร้อยหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ2 หมายเลขครับดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับรวมไปถึงหมายเลข1137นะฮะรวมไปถึงทางโซเชียลนะครับ X@JS100 Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของ LINE@JS100 นะครับบางเส้นทางเนี่ยตอนนี้เห็นมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพชรบุรีด้านขาออกช่วงเพชรพระรามไปแยกราชเทวีตรงเนี้ยเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะครับหนาแน่นแล้วแต่ถ้าเลยจากแยกราชเทวีไปประตูน้ำเนี่ยยังคล่องตัวประตูน้ำไปใต้ทางด่วนต่อเนื่องมีสัมพันธ์ไปอโศกเพชรยังคล่องตัวนะครับขาเข้าเนี่ยแต่ทางสะพานคลองตันลงมาทางเอกมัยเหนือต่อเนื่องทองหล่อรถหนาแน่นแล้วนะครับก็มีปริมาณรถตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลเพชรเวชนะครับส่วนถ้าเลยจากทองหล่อเข้าพร้อมพงมาอโศกเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้ยังคล่องตัวส่วนทางอโศกมนตรีนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่ช่วงต้นซอยเลยนะครับส่วนท้ายซอยเข้ามาทางต้นซอยนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทขาเข้ายังดีนะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของเพลินจิตพระราม1ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับด้านบนของทางพิเศษศรีรัตน์เหนือถนนงามวงวานเนี่ยรถติดนะคุณผู้ฟังนะครับช่วงเหนือวัดบัวขวัญเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเจอท้ายเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะก่อนเข้าหน้าด่านประชาชื่นเนี่ยปกติคือรถก็จะเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับงามวงวานด้านขาออกข้ามคลองลัดยาวปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาทางพงเพชรรัตนาธิเบศรเข้าแคลายมีท้ายให้เห็นแล้วนะครับลงจากสะพานพระเนื่องเกล้านี่ก็ติดเลยนะครับมาทางเลี่ยงเมืองเนี่ยรถหนาแน่นนะครับต่อเนื่องมาทางแคลายโอ้ท้ายยาวเหมือนกันนะครับรัตนาธิเบศรด้านขาเข้าฝั่งกลับกันหรือว่าคู่ขนานนี่ยังคล่องตัวครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุนะครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา4:18 นได้รับแจ้งนะครับถนนบางกรวยไซน้อยหน้าบริษัทหานตระกูลจำกัดช่วงระหว่างโรงพยาบาลไซน้อยนะครับมุ่งหน้าทางสะพานข้ามคลองเจ๊กมีรถเก๋งชนกับรถเมย์มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการนะครับนะก็น่าจะไม่ได้มีผลการจราผลกระทบนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุนี่การจราจรรถยังน้อยนะก็บอกว่ายังคล่องตัวส่วนย้อนกลับไปเมื่อช่วง1 นาฬิกามีอุบัติเหตุวิภาวดีนะครับหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นฝั่งขาออกของวิภาวดีรถปิกอัพชนกับรถแท็กซี่นะตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการนะครับก็เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดๆยังไงไม่รู้นะคุณฟังคลึ้มๆเลยเมื่อวานติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเมื่อสักช่วงหัวค่ำผู้ว่าลงพื้นที่ด้วยนะครับผู้ว่านครพนมก็บอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงเกือบ 98% นะครับก็ติดตามกันมาตลอดทั้งวันนะฮะจากสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมล่าสุดนี้ก็คลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกได้อีกนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมของพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะฮะวันนี้กรุงเทพก็ยังทรงๆอยู่ที่160นะครับดูจากพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนนะครับก็เช้าวันนี้ถ้าเข้าไปดูเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะคือณเวลานี้เนี่ยนะครับกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังนะครับกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิล่าสุดเนี่ย28องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสประมาณ 82% แนวโน้มฝนในช่วงประมาณ 1-2 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเท่าที่ดูเรดาร์ภาพรวมนะครับคือจะมีฝนอยู่ทางกาญจนบุรีแต่ก็ไกลนะไกลจากกรุงเทพราชบุรีนครปฐมนี่ยังไม่มีฝนเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้แค่เช้าๆวันนี้อาจจะแค่ครึ้มนะครับแต่ฝนยังไม่ตกนะฮะก็เอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันเดี๋ยวถ้ามีฝนที่ไหนยังไงอัปเดตกันได้ที่จอสร้อยของเรานะครับจะเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันด้วยทักทายหลายๆท่านเลยนะครับพี่หนูพินคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบนะครับมาทักทายเริ่มต้นกันแล้วในเช้าวันนี้คุณกู๊ดมิวด้วยนะครับบอกว่าอุณหภูมิแถวๆหนองเสือนะ26องศาเซลเซียสนะครับเมื่อช่วงตี5กว่าๆนครนายกรถน้อยเดินทางปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณมากครับนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้ทาง YouTube ช่อง JS100 Radio Official ของเรานะครับอ่ะมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อสิรินธรเข้าแยกบางพลัดเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะครับข้ามสะพานกรุงทนในฝั่งขาเข้านะครับลงจากสะพานมาทางด้านของแยกสังฮียังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขวามาทางด้านของเซนคาเบรียนก็ยังใช้การได้นะครับนครราชสีมาเข้าไปทางแยกการเรือนมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับท้ายเกือบถึงแยกอู่ทองนอกราชวิถีด้านขาเข้ามาจากทางด้านของแยกราชวิถียังคล่องตัวนะครับนะจะมีรอสัญญาณไฟที่แยกการเรือนแต่ท้ายยังไม่ยาวส่วนฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกสวนรื่นก็ท้ายเริ่มมีสะสมนะครับนะอยู่ที่สวนอ้อยซอยกลางแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับด้านขาเข้าก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับเหนือถนนเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์เนี่ยนะฮะปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับท้ายก็เริ่มสะสมตั้งแต่เหนือแยกบรมนะครับส่วนทางสะพานพระราม8ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้านะครับก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับมีท้ายสะสมชะลอตัวช่วงใต้ BTS โพนิมิตนะฮะลงสาทรเหนือยังคล่องตัวนะครับกลับกันสาทรใต้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับพระราม4เข้าออกยังคล่องตัวดีนะฮะส่วนทางด้านของสะพานพระราม3นะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังช่วงรัชดาท่าพระนะครับอุโมงค์รอดแยกท่าพระนะครับแล้วก็ทางด้านของรัชดาราชพฤกษ์เนี่ยก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับส่วนทางด้านของกระพฤกษ์เข้ามาทางต่างระดับส่วนเรียบเนี่ยเริ่มมีรถเยอะนะราชพฤกษ์โค้งอุตากาศปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้สลับไปติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณปรีชาอินธนวัฒน์นะครับจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับสวัสดีครับคุณปรีชาครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมภาพรวมของสภาพอากาศนี่เป็นยังไงบ้างครับในวันนี้ครับ
3: ครับสภาพอากาศโดยทั่วไปก็บริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับผมก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมไอตัวร่องมรสุมเนี่ยครับพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือนะครับผมแล้วก็ ประเทศลาวตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอยู่ครับผมทำให้ภาคเหนือเนี่ยก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผม
2: แนวโน้มลดลงจากเมื่อวานหรือว่าวันก่อนหน้านี้ไหมครับ
3: พื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยก็ใกล้เคียงกันครับผมครับแล้วก็ปริมาณฝนตกหนักนี้ก็น่าจะลดลงจากเมื่อวานครับผมครับ
2: มีโอกาสเกิดฝนที่ตกแช่บ้างไหมครับอย่างน่านอย่างพะเยาเนี่ยคือเกรงที่จะไปตกซ้ำอะไร
3: ฝนตอนนี้ที่ตกแช่จากวันก่อนนะครับผมเมื่อวานก็เริ่มลดลงไปแล้วแล้วก็เช้านี้ก็ไม่มีฝนนะครับผมฝนส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดในช่วงบ่ายค่ำนะครับผมคร
2: ับ แนวโน้มน่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดไหนเป็นพิเศษไหม
3: จังหวัดนี้ใกล้เคียงกับเมื่อวานเลยครับผมก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นพวกจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับผมครับ
2: นะครับแนวโน้มหลังจากวันนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับ
3: คือหลังจากวันนี้ไปโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังคงมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับผมครับ
2: ครับอาจจะแนวโน้มลดลงบ้างไหมจากวันนี้ครับ
3: ก
2: ็หรือว่าทรงๆแบบนี
3: ้ฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังคงมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับผมครับ
2: ครับอาจจะแนวโน้มลดลงบ้างไหมจากวันนี้ครับ

0: เดี๋ยวต้องติดตามช่วงบ่ายเย็นค่ำนะครับแนวโน้มอาจจะมาช่วงนั้นเนาะเรื่องของลมกระโชกแรงนี่มีการเตือนด้วยไหมครับคุณปรีชา
1: คือมันฝนในฤดูฝนมันจะไม่เหมือนกับฝนในฤดูร้อนครับผมในเรื่องของลมกระโชกแรงนี่โอกาสน้อยมากครับที่จะเกิดขึ้นนะครับผม
0: นะถ้ามีก็ต้องระวังเรื่องของการที่มีฝนตกแช่ตกสะสมอะไรแบบนี้นะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ก็เป็นภาพรวมนะครับของทางด้านของภาคเหนือนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณปรีชาครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปรีชาอินธนวัฒน์จากทางกองพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับนะก็เช้าวันนี้ยังเรียกได้ว่าไม่ได้มีตกอะไรเป็นชัดเจนนะครับอาจจะมีทางด้านของจังหวัดตากที่ตกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะช่วงบ่ายเย็นค่ำนะครับพื้นที่เดิมเลยนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแล้วก็น่านนะครับเมื่อวานนี้น่านกับพะเยานี่ก็ฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ำที่มีรอการระบายด้วยนะครับแต่ว่าหนักที่สุดก็คือทางนครพนมนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำลดเกือบ 100% หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับนะ 6:29 นนะครับมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะครับคุณณัฐพลครับแจ้งมาบอกว่าถนนสิรินธรด้านฝั่งขาเข้านะครับสิรินธรด้านขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงระหว่างต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปติดตามพยากรณ์อากาศนะครับจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับกับทางคุณจิรศักดิ์กิ่งสีเสียดนะครับสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเริ่มมีฝนหรือยังครับคุณจิรศักดิ
2: ์เช้าวันนี้ครับก็มีฝนฝนเบาถึงปานกลางกระจายได้หลายพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคครับผมทางด้านนครพนมบึงกาฬสกลนครทางนั้นนะครับ
0: ครับ
2: ผม
0: ตกหนักไหมเหมือนเมื่อวานนี้มันหนักอ
2: าจจะมีครับผมอาจจะมีฝนตกหนักได้ครับก็เน้นทางขอบทางด้านตะวันออกของภาคเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากภาพเรดาร์เนี่ยก็ฝนเนี่ยก็คือจะเริ่มซาลงมาแล้วครับเริ่มความรุนแรงเนี่ยเริ่มลดน้อยลงแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่าเมื่อคืนมีตกไหมเนี่ย
2: เมื่อคืนก็ยังคงตกอยู่ครับโดยปกติแล้วฝนช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกกลางคืนมาถึงตอนเช้าอะครับพอสายสักนิดนึงก็จะเริ่มสลายแล้วก็พอกลางคืนก็จะกลับมาตกใหม่ครับ
0: เป็นพื้นที่เดิมไหมครับที่ตก
2: ช่วงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่เดิมอยู่ครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมครับอาจจะมีลำมาอุดรได้บ้างครับ
0: ครับอย่างเมื่อคืนที่ตกเนี่ยปริมาณฝนนี่ค่อนข้างเยอะไหม
2: ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าดูจากในภาพเรดาร์เนี่ยก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักได้เลยครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็หยุดไปแล้วไหมฮะหรือว่าเริ่มซาลง
2: ยังตกอยู่ครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยลงไปแล้วครับ
0: น้อยลงคล้ายเมื่อวานเหมือนนะพอตอนเช้านี่ก็แบบลดลงแล้วเดี๋ยวสายๆนี่จะเริ่มมีมาอีกไหมฮะเนี่ยแนวโน้ม
2: คิดว่าอาจจะมีหยุดพักได้บ้างครับแล้วก็อาจจะกลับมาตกใหม่อีกทีนึงช่วงตอนบ่ายแก่ๆช่วงค่ำนะครับผม
0: ครับวันนี้ให้ไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที
2: ่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70% ครับก็เน้นทางขอบด้านตะวันออกเหมือนเดิมครับผม
0: นะครับ
2: ครับ
0: ก็ยังเป็นห่วงพื้นที่เดิมโดยเฉพาะทางด้านของนครพนมด้วยนะ
2: ใช่ครับนครพนมครับผมบึงกาฬสกลนครทางนั้นนะครับ
0: ครับจะพอๆกับเมื่อวานไหมปริมาณฝนเนี่ยคุณจิรศักดิ
2: ์ผมว่าจากคาดการณ์ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะลดน้อยลงครับผ
0: ม
2: ใช่แต่ก็คงยังอยู่ 60-70% ทางประมาณนี้อยู่ครับทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคครับ
0: ครับหลังจากวันนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้ม
2: แนวโน้มฝนเนี่ยมีแนวโน้มลดลงครับแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยทางด้านตะวันออกก็ยังคงมีอยู่ครับก็เน้นจังหวัดเดิมเหมือนเดิมครับก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมครับ
0: ด้านตะวันออกของภาคนะครับเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับทางตะวันออกของภาคครับ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันแล้วก็ต้องเอาใจช่วยนะชาวอีสานโดยเฉพาะทางด้านของนครพนมที่เมื่อวานนี้ก็เจอกระหน่ำหนักเลยนะน้ำที่ลดลงไปแล้วเดี๋ยวต้องติดตามนี่แหละเรื่องของปริมาณฝนแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้วยนะครับได้เลยขอบคุณมากครับคุณจิรศักดิ์ครับ
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับทางด้านของครับขอบคุณครับทางด้านของสทนช.นะครับ

0: ผู้รู้ฟังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงก็พบว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1-1.5 เมตรในช่วงระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคมนะครับบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมด้วยนะครับเนี่ยนะฮะคือทั้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือปริมาณฝนที่ตกคือต้องเฝ้าระวังกันสองปัจจัยเนี้ยอย่างใกล้ชิดเลยอย่างเมื่อวานนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงบ่ายๆเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าวิกฤตนะครับพอตกช่วงเย็นช่วงสักบ่ายๆเนี่ยประมาณสักเกือบ2เมตรยังต่ำกว่าวิกฤตพอถึงตกช่วงเย็นหัวค่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเมตร2 1เมตร20เซนประมาณเนี้ยนะฮะแต่ฝนก็ลดลงนะครับเมื่อช่วงเย็นหัวค่ำแต่เช้าวันนี้มีฝนต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่ตกลงมาแต่ตอนนี้ก็ลดปริมาณลงก่อนนั้นแหละยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับ 6:35 นาทีสภาพการจราจรในช่วงนี้นะครับบางเส้นทางเนี่ยเริ่มเห็นปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับผลโยธินขาเข้าแยกเกษตรนะครับมีท้ายเริ่มสะสมแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะข้ามแยกเกษตรเสนาปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับงามวงวานจากแยกเกษตรไปบางเขนยังเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ด้านขาเข้าจากใต้ทางด่วนงามวงวานเข้ามาทางบางเขนต่อเนื่องแยกเกษตรยังใช้การได้แจ้งวัฒนะยินดีนะครับปากเกร็ดเข้ามาทางเมืองทองไปหลัก4ยังคล่องตัวด้านกลับกันก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับรามินทราต่อเนื่องในด้านฝั่งที่มาจากทางวชรพลนะครับลาดประเขานะมาทางบางเขนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับณเวลานี้คุณผู้ฟังกรณีของทางด่วนขึ้นจากงามวงวานมาเล็กน้อยโอ้ที่รถติดเนี่ยเพราะมีสาเหตุนะครับเนื่องจากมีรถเมย์ไปจอดเสียครับแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายออกแล้วนะที่เหลือคือตอนนี้ปริมาณรถยังสะสมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในตามหลังอยู่ใช้ทางพิเศษศรีรัตน์ทราบเป็นข้อมูลนะครับแต่ท้ายเริ่มยาวเหมือนกันนะยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวไปต่อที่สายจากทางคุณณัฐชาครับสวัสดีครับคุณณัฐชา
1: สวัสดีคุณพัดค่ะ
0: ครับมีอุบัติเหตุแล้วครับคุณณัฐชาที่ไหนครับ
1: เส้นรัตนาธิเบศค่ะเข้านะคะช่องทางหลักบริเวณหน้าแถวสุกี้ติ๋นน้อยตรงเลี่ยงเมืองนนท์นะคะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็มีชนกันสองคันน่าจะไหลมาชนท้ายกันละค่ะก็กำลังน่าจะกำลังเคลียร์อยู่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอนนี้มันก็เลยยิ่งติดไปใหญ่เลยคันเนี้ย
0: ตรงแยกเลี่ยงเมือง
1: ใช่
0: อู้นี่รถที่ลงมาจากพระนั่งเกล้านี่ติดแล้วใช่ไหม
1: เมื่อกี้ลงพระนั่งเก้ามาเนี่ยนะตาชายังพอมาได้อยู่นะคะมันก็จะมาติดแถวเกือบถึงเลี่ยงเมืองเนี่ยแต่ตอนนี้มันเริ่มสะสมเยอะแล้วแหละนี่นาตาชายังไม่ถึงโรงแรมลิชมอนเลยรถเยอะมากเลยวันนี้
0: ใช้ด้านในใช่ไหมใช้ช่องทางหลักใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะแล้วก็มีอุปสรรคตรง
1: เมื่อกี้ได้ยินคุณพัดพูดว่าตรงสีรัตเริ่มติดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขามีรถเมย์ไปจอดเสียแต่ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับด้านขาเข้า
1: เพราะเดี๋ยวต้องไปใช้ตรงนั้นพอดี
0: อ๋อแต่ว่าตรงถ้าจะขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณณัฐชาไปถึงก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้นะเริ่มเคลื่อนตัวได้
1: ตอนนี้ต้องหลุดเส้นราชาธิเบศได้ก่อนเพราะว่ารถเยอะมากเลยวันนี
0: ้ใช่ใช่ใ
1: ช่ค่ะแต่ช่องทางกลับกันอีกฝั่งนึงก็ลดลงนะคะใช้งานได้ดีค่ะ
0: หมายถึงข้างในคู่ขนานไหมหรือว่าฝั่งกลับกันขาออกใช่ไหม
1: ฝั่งขาออก
0: ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
0: โอ้ถ้าจะเบี่ยงออก
1: คู่ขนานโล่งกว่าถ้าฝั่งขาเข้าคู่ขนานยังพอได้อยู่ค่ะ
0: ยังพอเคลื่อนตัวได้เนาะ อาใจช่วยครับให้กำลังใจมากๆเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครั้งหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะคุณนัตชา
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เป็นรถเก๋งชนกัน2คันนะครับช่องทางด่วนเลนกลางก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองนนท์นะประมาณสัก100เมตรรัตนาธิเบศรด้านขาเข้านะครับคือลงมาจากสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหญ่เนี่ยก็จะเจอเหตุเลยเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับท้ายเข้าทางด้านของงาทางแครายเนี่ยยาวนะฮะท้ายนี้ตอนนี้อยู่นี่แหละก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองนะครับก็มีอุบัติเหตุนี่แหละคู่ขนานยังดีนะครับใครที่ใช้ขาเข้ารัตนาธิเบศรวิ่งคู่ขนานข้ามสะพานตัวเก่ายังถือว่าคล่องตัวนะครับแล้วก็คู่ขนานต่อเนื่องมาทางด้านของแยกแครายยังพอตามกันได้นะครับไม่ติดเท่ากับช่องทางหลักติวานนท์ทั้งสองด้านปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับด้านที่มาจากทางด้านของแยกติวานนท์ท้ายยาวกว่านะครับท้ายนี่ตอนนี้เลยซอยเรวดีส่วนมาจากทางสนามบินน้ำท้ายอยู่บริเวณตรงข้ามกับขนส่งนนทบุรีนะครับนะก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับทางด้านนี้6:39 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
8: 1330ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วัน
10: ที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับคุณผู้ฟังครับคุณท็อปแจ้งมาบอกว่าถนนพหลโยธินด้านขาเข้านะครับจาก5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกกำแพงเพชรจุดเกิดเหตุอยู่ใต้ BTS สถานีหมอชิตครับมีรถจักรยานยนต์ชนรถเก๋งแล้วก็มีรถเมย์ครีมแดงด้วยนะฮะ3คันนะครับขวางช่องทางขวานะครับจักรยานยนต์เก๋งแล้วก็รถเมย์ครีมแดงขวางช่องทางขวาใต้ BTS สถานีหมอชิตฝั่งขาเข้าพหลโยธินนะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับด้านกลับกันฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณพัฒนันแจ้งมาบอกว่าบนทางด่วนขั้นที่2นะครับเนี่ยขึ้นมาจากแจ้งวัฒนานติดขัดมากเลยอย่างที่เราเพิ่มเติมไปนะครับเราสอบถามไปกับทางศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนหน้านี้บริเวณทางขึ้นงามวงวานมีรถเมย์จอดเสียนะครับล่าสุดนี้เขาเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับนะก็ท้ายแถวยังมีสะสมอยู่บ้างนะครับนะตอนนี้แต่ก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่วันจันทร์ด้วยเนาะปริมาณรถก็เข้ามาเริ่มมากขึ้นนะครับการจราจรบรมฝั่งขาเข้านะครับด้านบนยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าเริ่มมีปริมาณรถท้ายแถวอยู่โค้งสายใต้แล้วนะครับเต็มเร็วเหมือนกันนะครับด้านขาเข้าส่วนทางด้านของรอบในเองเนี่ยนะดูการเคลื่อนตัวโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดินแดงเข้ามาทางอนุสาวรีย์นะครับปริมาณรถมากเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ช่วงสามเหลี่ยมดินแดงส่วนที่มาจากทางโบสถ์แม่พระดินแดงด้านขาเข้านะครับก็มีปริมาณรถนะครับเริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นช่วงใต้ทางด่วนดินแดงนะครับส่วนทางพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพหลโยธินเข้ามานี่ก็ยังไม่ติดแล้วก็ทางด้านของราชวิถีคือเริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์นะครับรางน้ำเข้าแยกพญาไทรถเริ่มมากแล้วนะครับติดสัญญาณไฟต่อเนื่องมาทางแยกราชเทวียังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบมักกะสันนะครับประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะลงจากจตุรทิศเริ่มมีปริมาณรถเยอะนะครับลงมาทางด้านของแยกมักกะสันแต่ก็ยังตามกันได้ตลอดนะครับลงศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจากราชปรบทางด้านของดินแดงเข้ามาเนี่ยทางรางน้ำเริ่มมีชะลอตัวเข้าแยกประตูเข้าแยกมักกะสันนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม1นะครับปทุมวันต่อเนื่องราชประสงค์ยังใช้การได้นะณตอนนี้นะครับแต่ว่าช่วงเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเนี่ยเริ่มเห็นมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะพระราม4เข้าออกยังไม่ติดนะฮะพระขนงมาทางกล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์คลองเตยนะครับใต้ทางด่วนไปวิทยุยังใช้การได้ดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดินทางกันอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับที่จอสอร้อยนะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808หรือ1137นะครับสวัสดีทักทายพี่จินปอเปียด้วยนะครับคุณคุดมิ้วนะครับนะก็บอกขอบคุณน้องณัชชาครับเก่งมากเพิ่มเติมเส้นทางให้นะครับเมื่อครู่เนาะนะฮะก็ไม่แน่ใจคุณณัชชาขึ้นทางด่วนงามวงวานหรือยังนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมได้นะครับว่าติดไหมนะขอไปที่สายจากทางคุณวีครับมีอุบัติเหตุนะคุณวีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณบีที่ไหนครับอุบัติเหตุ
2: ต่อจากเมื่อกี้ที่คุณพัดพูดเลยค่ะติดกันเลยฮะ
0: อ๋อครับ
2: ก็คือเป็นรถเก๋งกับแท็กซี่คงจะเห็นอุบัติเหตุแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนเลนนะฮะแล้วก็เบียดกัน
0: อ๋อฮะ
2: ใต้ BTS หมอชิตนะครับก่อนจะถึงจุดที่ก่อนจะถึงไอ้จุดที่รถเมย์รถเก๋งแล้วก็มอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับ
0: โอ้มีอันนี้เป็นคู่กรณีเป็นรถอะไรฮะ
2: รถเก๋งกับแท็กซี่ครับ
0: แท็กซี่โอ้ห่างกันไกลไหมจากจุดแรก
2: ติดกันเลยอะฮะ
0: โอ้โห
2: สัก10เมตรอะครับ
0: โอ้ครับโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้นี่หนักขึ้นไหมครับเนี่ยการจราจร
2: หนักมากครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาก็ยาวไปจนถึง5แยกลาดพร้าวแล้วคร
0: ับ เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับคุณวีย
2: ังไม่เห็นนะครับ
0: ยังใช่ไหมตอนนี้ผ่านจุดดังกล่าวไปยังครับ
2: ผมผ่านมาขึ้นสะพานมาถึงหน้าอตก.แล้วครับ
0: โอ้ถ้าผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุณวี
2: ผ่านไปไม่มีปัญหาครับ
0: โอ้ครับเหมือนเขาชะลอดูอะไรแบบนี้หรอแล้วก
2: ็ตอนแรกคือเข้าใจว่าเขาคงเห็นว่ามีรถอุบัติเหตุก็รถเก๋งคงพยายามจะเบียดออกครับ รถเก๋งจะอยู่ซ้ายแท็กซี่จะอยู่เลนกลาง
3: ครับ
0: ทั้งดูเห็นทั้งสองด้านนี่รถเยอะเหมือนกันนะ
2: ครับแต่ว่าขาออกไม่เท่าไหร่แล้วก็เลนคู่ขนานก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ตรงกลางจะแน่นเพราะว่ามันเหลือขวาอยู่ช่องเดียว
0: อ๋อครับเอาได้เลยเดี๋ยวรีบเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นหรือยังครับตอนเนี้ยเข้ามาในเส้นทาง
2: ตอนที่ผมมาผมอยู่หางแถวผมอยู่ลาดเส้นแยกลาดพร้าวครับ
0: ครับเอาได้เลยแสดงว่าถ้ารวมแล้วทั้งหมดนี้ก็น่าจะ5คันนะครับเนี่ย
2: 5คันครับ
0: จักรยานยนต์เก๋ง2แท็กซี่1รถเมล์ครีมแดงด้วยนะ
2: ฮะแต่ว่าก็เป็นอุบัติเหตุแยกกันนะครับ
0: ครับได้ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันนะดีครับผมสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตอนนี้ท้ายถึง5แยกนะครับชะลอตัวเลยนะครับซอยเฉยพ่วงเนี่ยก็เริ่มติดละนะครับมาทางใต้ BTSสถานีหมอชิดนะครับคือจุดแรกที่เขาชนกันเนี่ยบริเวณใต้ BTS นะครับเก๋งแท็กซี่ขออภัยเก๋งจักรยานยนต์แล้วก็รถเมล์ครีมแดงทีเนี้ยคุณวีเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีเพิ่มมาอีก2คันด้วยนะครับก็ทำให้รถติดเลยนะครับพหลโยธินด้านขาเข้านะครับคุณผู้ฟังที่มาจากทางข้ามแยกลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางจตุจักรเนี่ยแหละนะครับติดนะมีสะสมแล้วนะครับถ้าเลี่ยงเนี่ยก็คู่ขนานนี่ยังพอได้นะเท่าที่ดูเนี่ยคู่ขนานยังพอได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเหตุเกิดในช่องทางหลักนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงเช้าๆเนี่ยการจราจรยังคล่องตัวในบางเส้นทางลดความเร็วกันนะครับใจเย็นๆครับนะมีน้ำใจให้กันนะครับก็ให้ทางให้ทานนะครับรู้ฟังคำนี้ถือว่าดีมากๆนะครับยิ้มให้กันครับบนท้องถนนนะใครขอทางก็ให้เขาไปนิดนึงนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็ได้ไปนะครับนะทำให้เราใจฟูด้วยนะเช้าๆแบบนี้นะครับออกจากบ้านในช่วงเช้าก็อยากให้ทุกท่านขับรถด้วยรอยยิ้มนะครับนะการจราจรยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่บางเส้นทางนะบางเส้นทางแต่ว่าบางเส้นทางนี่ก็เริ่มติดแล้วก็ติดจริงๆด้วยนะเอาคือรัตนาธิเบศด้านขาเข้าอะครับท้ายแถวนี่ยังสะสมอยู่โอ้ตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะก็อยู่ประมาณตัดกับเลี่ยงเมืองนั่นแหละนะครับเจอท้ายเลยนะกรณีที่มีอุบัติเหตุที่คุณนันทชาแจ้งนะครับมีอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองนนนะครับที่มีรถเก๋งชนกันขวางช่องทางด่วนเลนกลางนะครับเราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศได้แล้วนะแต่ว่าท้ายนี่ยังยาวนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่ใช้พระนั่งเกล้าตัวใหม่ตัวใหญ่เนี่ยลงมานี่ก็เจอท้ายเลยนะครับส่วนคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะใช้ตัวเก่าต่อเนื่องเข้ามาถึงแคลายเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับก็ให้เลี่ยงใช้คู่ขนานก่อนนะครับแต่งามวานตอนนี้ก็เริ่มรถเยอะนะขาเข้าแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงพงเพชรนะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแต่ด้านกลับการขาออกรถหนาแน่นกว่าตั้งแต่ข้ามคลองลาดยาวนะครับแจ้งวัฒนะยังดีนะขาเข้าแต่เริ่มเห็นมีปริมาณรถช่วงใต้ทางด่วนเหมือนกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปหลัก4ต่อเนื่องไปบางเขนเนี่ยยังไม่ติดยังใช้การได้ดีนะครับภาพรวมในช่วงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าการจราจรก็น่าจะมีการเปลี่ยนนะปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรถเร็วในช่วงเช้าๆแบบนี้วางแผนการเดินทางเผื่อเวลานะครับใครที่ยังไม่ออกจากบ้านออกมาปั๊บเปิดฟังจอสร้อยได้เลยนะครับติดตามอัปเดตสภาพการจราจรคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในการรายงานเข้ามาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผลพีนำทีมฝ่ายปกครองตรวจโรงแรมโนมินีย่านห้วยขวางเจ้าของอ้างจ่ายเงินเคลียร์เจ้าหน้าที่เป็นงวดๆสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับโรงแรมโนมินีจีนยืนยันดำเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาหลังเจ้าของขอเคลียร์อ้างจ่ายเป็นงวดๆให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ15 นาฬิกานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีและโรงแรมผิดกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งจากการตรวจสอบพบพฤติกรรมอาจเข้าข่ายนอมินีโดยมีชาวจีนถือหุ้น 49% หญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาถือหุ้นอีก 51% แต่จากการสอบปากคำพบว่าหญิงไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าหุ้นการเปิดบริษัทนอกจากนี้พบข้อกังวลเรื่องบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและระบบป้องกันอัคคีภัยขณะเดียวกันพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายด้วยและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อเข้ามาเพื่อขอเคลียร์อ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานในพื้นที่ห้วยขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยระบุว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกตรวจในวันนี้แต่มีการจ่ายเป็นงวดๆในสถานบริการหลายแห่งอยู่แล้วซึ่งนายพลพีสั่งให้กรมการปกครองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดตามตัวผู้ที่โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งตรวจสอบบุคคล 2-3 รายที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆซึ่งหากการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: ฮอเก้เมสซี่บิดาบังเกิดเกล้าของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย68 ปีหลังต้องเผชิญกับอาการป่วยมาอย่างยาวนานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง